0: ค่ะ
1: คือกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าผู้นำยุคไหนเมื่อมีปัญหาทางการ
0: ค่ะ
1: มักจะส่งออกความขัดแย้งนะครับแล้ววิธีการส่งออกความขัดแย้งก็เพื่อให้มันย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่จะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเอง

0: สมมติว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กัมพูชาก็จะเป็นสนิ
1: ม
0: สมมติว่ามันเป็นแท่งเหล็กเดียวกันของอาเซียนเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็จะกลายเป็นจุดต่อในฐานะที่ว่าคุณเป็นประชาคมนานาชาติใช่ไหมฮะแต่พอเป็นประชาคมนานาชาติแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นสนิมอยู่ตลอดเวลาพอมันเป็นสนิมอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเขามองมานอกจากว่ากัมพูชาจะอ่อนแอแล้วนะครับภาคใหญ่มันก็คือว่านี่แหละคือเป้าที่จะไปเสริมสร้างอิทธิพลเพื่อทำให้ตัวเองอยู่เหนืออาเซียนได ้เป็นอย่างนั้นแม้ว่ากัมพูชาเพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแต่ประเทศมันก็ตั้งอยู่ติดกับประเทศไทย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนะติดอยู่กับเวียดนามติดอยู่กับลาวนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ที่ชัดเจนมากก็คือว่าคนเซนดิ้นรนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองเสริมแกร่งให้ตัวเองนะครับเพื่อที่จะอยู่เหนือกลุ่มก้อนกำลังอื่นๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันส่วนที่จะทำอย่างไรนั้นนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่มันเห็นชัดเจนมากในห้วงตลอดที่มุนเซนเป็นผู้นำและมีอำนาจสูงสุดในกัมพูชาจนปัจจุบันนี้นะครับถึงเขาจะไม่ได้เป็นนายกนะครับแต่เขาเหนือทุกคน
1: ก็เอาลูกชายมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นก็สั่งซ้ายสั่งขวาได้สบายอยู่แล้วนะอาจารย
0: ์แน่นอนครับถ้าสังเกตเวลามุนเซนอยู่กับลูกทั้งหลายนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวบันหลังจะเอาคลิปมาโพสให้ดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะจะนั่งมุนเซนเนี่ยก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ด้านหน้าของมุนเซนก็จะเป็นพื้นธรรมดาแล้วเอาเสื่อมาปูลูกๆกันหลานต้องนั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าเขาได้ก่อนไหมฮะเหมือนเราไปวัดเหมือนเราไปทำบุญที่วัด
1: ใช่ค่ะเราต้องนั่งพับเพียบ
0: นั่นแหละครับแล้วก็ชี้ไปทางคนนั้นดีคนนี้ดีอบรมบ่มนิสัยแล้วก็สั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ยืนไม่ได้เลยนะต้องนั่งพับเพียบนะ
0: ต้องนั่งพับเพียบเลยฮะนั่งพับเพียบหลานอะไรก็ต้องนั่งพับ
1: ทั้งที่เป็นลูกหลานตัวเองนะคะ
0: ก็คือสั่ง
1: แล้วก็นั่งเก้าอี้ตัวอะไรโซฟาเดียวกันก็ไม่ได้นะต้องนั่งลงบนพื้นใช่ไหมคะอาจารย์ภาพนั้นโอ้ค่ะอาจารย์คะทีนี้จะมีทางเป็นไปได้ไหมเนี่ยใครจะมากล้าโค่นอำนาจบัลลังก์ของท่านฮุนเซนนะแกแข็งปึกอย่างนั้นรวยก็รวยที่สุดในกัมพูชานะอาจารย์
0: ท่านยม
1: ค่ะ
0: ท่านยม
1: อ๋อท่านยมค่ะ
0: นะแล้วที่มันเซนเด่นอยู่ทุกวันนี้ก็คือฝืนในจุดนั้นฝืนในจุดนั้นแล้วก็ห่วงหน้าพระวงหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็เข้าไปดูคลิปได้นะครับเขาอุ้มหลานลำดับที่23เข้าบ้านเมื่อวาน
1: โอ้โหมีหลาน23คนแล้ว
0: ลำดับก็ลูกของฮุนมานีฮุนมานีกับท่านหญิงท่านใหม
1: ่
0: นะฮะก็ลำดับที่23ถ้าชื่อแบบไทยเราก็จะออกเสียงว่าอัมมาลาถ้าออกเสียงแบบบ้านเรานะหลาน23ชื่อว่าเด็กหญิงอัมมาลา
1: เด็กหญิงอัมมาลาตอนนี้กี่ขวบคะอุ้มอยู่นี่ก็คงจะแค่2ขวบนึกภาพอยู
0: ่3ขวบ3วัน
1: อ๋อโอเคเพิ่ง
2: เกิดเลย
1: 3วันเองโอ้ยนี่นึกภาพว่าอุ้มนึกว่าสักขวบ2ขวบนี่3วันเองอ๋อหลานคนล่าสุดเลยนะค่ะ
0: ลงอุ้มเข้าบ้านครับ
1: ออกจากโรงแรมอุ้มเข้าบ้านค่ะ
0: เด็กนี้อัมมาลาแต่ออกเสียงเป็นคะแนนว่าอัมมาเรีย
1: อัมมาเรียค
0: ่ะมันเป็นไปตามเขียนเสียงตามพยัญชนะ
1: แต่ตอนนี้เขามีเงินเยอะนี่เขาก็ต้องดำเนินการสุดตัวแหละในการที่จะรักษาสุขภาพนี่ให้ยืนนานออกไปนะค่ะ
0: อุ้มหลานไม่ไหวแล้วนะครับ
1: อ๋ออุ้มหลานจานเห็นภาพอุ้มหลานไม่ไหวเลยค่ะ
0: จะต้องคืออุ้มพอเป็น

0: พิธีก็จะมีคนประคับประคองอยู่ตลอดเวลา
1: คุณเซนตอนนี้ก็70กว่าแล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: 74
1: แล้วค่ะเห็นว่าตาบอดข้างหนึ่งด้วยไหมอาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
0: บอดตั้งแต่ปี1975แล้ว
1: ค่ะแล้วเราจะพูดงี้ได้ไหมคะท่านอาจารย์คะว่ากัมพูชานี่แหละเป็นตัวถ่วงของการที่ทำให้อาเซียนเนี่ยนะแทนที่จะรวมตัวกันได้เนี่ยแล้วก็มันก็แตกรังอย่างเงี้ยเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์เป็นสาเหตุหนึ่งอ่ะ
0: แต่แน่นอนนะครับเมื่อมันเป็นสนิม
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นสนิมมันก็คือจุดที่เปราะบางที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าใครจะเข้ามาแทรกก็เข้ามาได้เลยซึ่งคนที่ทำสำเร็จแล้วก็คือจีน
1: ค
0: ่ะนะฮะพอจีนทำสำเร็จก็ตอบสนองให้คนเซนทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่มาวันหนึ่งคนเซนแข็งขึ้นแล้วก็เหลือในอำนาจนะครับพอเหลือในอำนาจแล้วมันก็มีโจทย์ใหม่เกิดขึ้นโจทย์ใหม่เพิ่มขึ้นก็คือว่าในวันที่คนเซนมีครบทุกอย่างนะครับเหลือในอำนาจแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่เขาเผ่าวงหลังก็คือว่าเมื่อท่านยมทำหน้าที่คนเซนก็ฝืนไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ต้องเผ่าวงอะไรครับหลาน23คนลูกอีก5สะใภ้กับเขยอีก
1: ค่ะ
0: อีกเป็นกุลุตนะฮะสะใภ้กับเขยที่ต้องใช้คำว่าเป็นกุลุตเนี่ยก็เพราะว่ามีทั้งอดีตและปัจจุบันมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาพระวงเนี่ยก็คือว่าถ้าท่านยมได้ปฏิบัติภารกิจครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับคุณเซนแล้ว
1: ถ้าเขาไม่อยู่แล้วในโลกนี้
0: นั่นแหละครับก็จะเป็นเยี่ยงไร
1: โอ้โหนะ
0: เพราะกว่าที่เขาจะเสริมแก่งของเขาได้ขนาดนี้มันไม่ได้สร้างมาด้วยบุญบารมีนะครับ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกุศลและกรรมครับแต่มันเป็นบาปกรรมล้วน
1: ๆ
0: พอมันเป็นบาปกรรมล้วนๆนี่แหละครับมันก็จะย้อนกลับไปเมื่อคนเซนไม่อยู่แล้วอาจจะไปรับโทษทันในทุกขุมนรกที่มีนะครับแล้วลูกเขาล่ะหลานๆเขาล่ะญาติพี่น้องเขาอีกล่
1: ะ
0: น้องสาวก็เหลืออีกตั้ง3คนนะครับบวกหลานเข้าไปอีกนะครับโหลนึงแล้วก็หลานของหลานเองนะครับแบบมันก็เลยเป็นสิ่งที่ห่วงหน้าพระวงศ์หลังของคุณเซนอยู่ทุกวันนี้จริงๆในวันที่พี่ชายคนโตของคุณเซนตายนะครับเมื่อ2ปีไม่ถึง2ปีเนี่ยนะครับตายปุ๊บก็เอาไปเข้าในสุสานประจำตระกูลแต่ว่าเขาสร้างเป็นเหมือนไม่ใช่สุสานธรรมดานะครับเหมือนสุขศาลาที่ใหญ่ๆนะศาสนาศาลาใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาไปบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของญาติพี่น้องของอะไรพวกเนี้ยสร้างใหญ่โตมากหัวล้านเลยนะครับ ก็คนได้ใช้ก่อนคนอื่นก็คือพี่ชายของคนเป็นส่วนคนที่สร้างเนี่ยคือบุญรานีซึ่งเป็นเมียของคุณเชนก็หวังดีต่อวงตระกูลนี่แหละนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปนี้นะญาติพี่น้องวงตระกูลเครือบ้านเครือญาติของเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นดองกันหรือว่าสายตรงสายอ้อมสายขวางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครล้มหายตายจากก็จะเอากระดูกมาไว้ที่นี
1: ่
0: นะครับก็ได้ดำดิออกมาอย่างนั้นแล้วก็คนที่ได้ใช้ประโยชน์ก่อนคนอื่นก็คือพี่ชายของคุณเซน
1: ค่ะ
0: นะฮะส่วนที่กระจัดกระจายก็รวบรวมเอามาไว้ที่เดียวกันแล้วในวันที่บรรจุอัฐิพี่ชายของคุณเซนเนี่ยคุณเซนได้กล่าวไว้อะไรนะฮะแล้วเขาก็กล่าวไว้อะไรแล้วเขาแสดงพลังออกมาเขาบอกว่าไม่ถึงเขาจะไม่อยู่แล้วเขาจะไม่ให้มีใครเอาอัฐิเขามาไว้ที่นี่
1: อ้าวเหรอ
0: นะเขาจะเอาอัฐิเขาเนี่ยไว้ที่ตาขมเอาตาขมเอาเนี่ยก็คือเซฟโซนที่สุด

0: วงศ์ตระกูลทั้งหมดของเขาหลานเขาทุกคนลูกเขาทุกคนสะใภ้และเขยก็อยู่ในที่เดียวกัน
1: นะครับแล้วจะสร้างตรงนั้นทำไมบุญราณี
0: บุญราณีก็ยังไม่ได้ถามสามีไงแล้ววันดีนะสภาประกอบพิธีให้พี่ชายของสามีสามีก็เลยประกาศว่าถ้าจะเอาอัฐิฉันมาไว้ที่นี่ฉันไม่มา
1: ฉันไม่เอาฉันไม่มาเหร
0: อต้องเอาไว้ที่บ้านที่ฉันอยู่ทุกวัน
1: อ๋อบ้านทุกวันนี้ที่อยู่ตรงนั้นเหรอให้อ๋ออ
0: ๋อที่ผมเรียกว่าตาขมเอา
1: ตาขมเอา
0: ที่เขานอนเขากินเขาอยู่แล้วก็เซฟโซนที่สุดมีสระ
1: แต่ถ้าเขาตายไปแล้วอ่ะบุญราณียังอยู่อ่ะศพก็ไปวางไว้ตรงที่บุญราณีสร้างก็ได้นะจ๊ะกูอยู่ในกับแบบพี่ชายไงเนาะแต่ละอันนี้เราไปเห็นในอนาคตเราก็ยังไม่สามารถจะคาดเดาได้เนาะถึงแม้เขาจะประกาศออกมาแบบนั้นค่ะอาจารย์คิดยังไงล่ะคะ
0: นั่นก็แล้วแต่เราจะมอง
1: ค่ะ
0: เราจะเด็ดแน่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับการทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามานะอย่างเช่นคุณเทพเทวาบอกว่าผู้นำกัมพูชานั้นไม่ได้เข้าหาศาสนาหรือยังไงเลยก็คิดเหมือนกันดิฉันคิดว่าเอ๊ะในบ้านปลายแล้วห่วงหน้าพวงหลังเขาควรจะแบบมันก็เพื่อก็เป็นชาวพุทธด้วยควรจะสั่งสมความดีเอาไว้บุญกุศลเอาไว้นะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: นี่ก็ทำไงนะครับอำนาจวาสนามันบังตาอยู่นะฮะแต่เรียกว่ากิเลสตัณหาราคะ
1: คุณฟังค่ะคุณฟังถามงี้ว่าผู้นำกัมพูชาไม่ได้เข้าหาศาสนาเหมือนผู้นำพม่าใช่ไหมครับเขาถามมาอย่างนี้ค่ะ
0: เซนก็ประกอบทุกพิธีกรรมนะครับในโลกนี้จะมีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาศรัทธาหรือเปล่าหรือว่าทำให้มันเป็นพิธีเฉย
1: ๆ
0: นะฮะเขาก็ไปบวงสรวงตรงนั้นบวงสรวงตรงนี้อยู่ครับในวันที่เขาได้มรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารเขาก็จัดพิธีบวงสรวงระดับชาติ
1: ค่ะ
0: ในวันที่เขาประกาศตัวเองว่าเขาจะยึดครองชายแดนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปราสาทตาควายนะครับหรือที่ช่องอันม้าที่สร้างอนุสาวรีย์ตาโอมคือขี่ม้านะครับเพื่อที่จะแสดงความยิ่งใหญ่มันก็มีพิธีกรรมอยู่นะ
1: ค่ะเผอิญสายหลุดไปนิดนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังประสานติดต่อกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่นะคะ
5: ครับ
1: ทีนี้เราก็มาดูว่าเนี่ยท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็พูดถึงเรื่องของอาเซียนเนี่ยมันถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้กลมเกลียวกันสักเท่าไหร่แตกรังหรือไม่แตกรังแต่มันก็ชัดเจนเนาะ
5: ค
1: ืออย่างกัมพูชาที่ท่านก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยนะก็มีผู้นำแบบนี้แหละนะ
5: ค
1: ่ะอาจารย์คะว่าต่อกันไปเลยค่ะค่ะอาจารย์อยู่ในสายนะค่ะ
0: ครับแม่ต้องมาต่อกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คือสิ่งที่มันเซนเด่นเด็ดสุดแบบนี้นะครับก็ลองในที่นี้นะครับในวันที่เขาเสริมแกร่งเดิมแรกนะครับมีอเมริกาเป็นผู้อุปถัมภ์เขา

0: โดยอุปถัมภ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ของอเมริกาในช่วงเวลานั้นก็คือการปราบปรามการก่อการร้ายสากลนะฮะก็มาต่อสายก็เสริมแต่งให้กองกำลังพิทักษ์คนเฉินนี่แหละแล้วคนที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์คนเฉินก็คือฮุนมาแนกเพิ่งจบมาจากเวสต์พอยต์นะครับแต่พอนานวันเข้าอันนี้นับตั้งแต่ปี2001นะครับนานวันเข้าก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกองกำลังก็ทันสมัยมากขึ้นมีการเทรนนิ่งมีการเปิดการความสัมพันธ์ทางกองทัพทางทหารถึงขนาดว่าอเมริกาเนี่ยมาพัฒนาฐานทัพเรือเหลี่ยมให้นะครับสร้างประภาคารให้สองประภาคารเอาไว้ตรวจตราเรือเดินสมุทรเรือเดินทะเลอะไรก็ว่ากันไปเรือทหารหรือว่าเป็นเรือพาณิชย์เรือประมงก็สามารถตรวจตราได้นะครับแล้วก็แต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยก็เข้ามาก็พยายามที่จะสร้างกลไกอะไรทั้งหลายแหละเพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยในกัมพูชานะครับแล้วก็สถานีวิทยุซึ่งเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่มากเขาเรียกว่า Voice of Democracy นะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ได้ตั้งองค์กร Human Rights Watch เอาไปอยู่ข้างในนะครับ Global Witness ที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและ Corruption ด้วยนะครับการรับสินบาทสินบนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเอาไปไว้ในกัมพูชารวมไปถึงการตั้งองค์กรที่ทักษิณที่มนุษยชนส่งเสริมประชาธิปไตยแรงงานเสรีภาพสื่ออะไรพวกนี้นะครับครบเลยที่อเมริกาเอาเข้าไปทั้งในกลไกของภาครัฐและกลไกของสภาคองเกรสเข้าไปแต่ว่าสิ่งที่อเมริกาทำลุกไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าในด้านความมั่นคงเนี่ยมากเรามาเสริมแต่งด้วยกันประจัดการซ้อมรบกันขึ้นอย่างเป็นทางการการซ้อมรบนั้นเนี่ยเขาเลยเรียกว่าอังกอร์เซนชิโนนะครับ
1: อ
0: ังกอร์เซนชิโนเนี่ยซ้อมรบครั้งแรกเมื่อปี2010นะครับแล้วก็ซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่อยจนมาถึงปี2017อยู่ๆคุณเซนยกเลิกการซ้อมรบนั้นนะครับสาเหตุที่ยกเลิกการซ้อมรบนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่อเมริกาเข้าไปเสริมแก่งในกัมพูชานั้นมันคือภัยต่อเสถียรภาพทางการเมืองของคุณเซนด้วยนะครับพอมันเป็นภัยต่อตัวเองเพราะอะไรฮะสิทธิมนุษยชนคุณเซนก็ไม่
1: ม
0: ีนะครับเสรีภาพของสื่อมวลชนฮุนเซนก็ไม่
1: ม
0: ีนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฮุนเซนก็ไม่มีในแต่ตัดไม้แล้วไปไล่ที่ชาวบ้านน
1: ะครับ
0: แล้วถ้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาเป็นกำลังส่วนตัวนะครับประชาธิปไตยก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหมดเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าฮุนเซนได้เรียนรู้ว่าอ้าวอเมริกากำลังจะโค่นฉันนี่นะนะครับนั่นแหละครับสาเหตุที่วิ่งไปหามหาอำนาจรายใหม่มันเซนก็เริ่มซื้อใจเขามาตั้งแต่ปี2012นั่นแหละก็คือไม่มีการบรรจุวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตอะไรพวกนี้จนอาเซียนซัมมิตวงแตกแล้วก็ไม่มีแถลงการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มันเซนเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ทำให้อาเซียนแตกเลยนะครับเกือบร้อยก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เป็นที่โปรดปรานของจีนในยุคนั้นจีนก็เลยตอบสนองนั่นแหละครับจีนก็ขยับเข้ามาแทนที่อเมริกาแล้วทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับอเมริกาในทุกเรื่องนะมีเรื่องเดียวที่ตรงกันก็คืออะไรฮะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเซนทำแล้วมันเป็นผลประโยชน์และสร้างประโยชน์ให้กับจีนคุณเซนเอาไปเลยนะครับอเมริกาก็ทำอย่างนั้นแต่ว่ามันตรงข้ามกันตรงที่ว่าสิ่งที่คุณเซนตอบสนองผลประโยชน์ของอเมริกาไม่ใช่ตอบสนองแต่ทีนี้สิ่งที่อเมริกาเป็นผลประโยชน์นั้นมันไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของคุณเซนมันก็เลยแตกกันนะครับพอแตกกันก็ยกเลิกการซ้อมรบอังกอร์เซนชิโนครับพอยกเลิกแล้วก็เอามาแทนที่อังกอร์เซนชิโนก็คือโกลเด้นดราก้อนในปีนั้นเลยนั่นแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจาก

0: ซ้อมรบอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคุณเซนเห็นลางว่าตัวเองต้องแพ้สมรังสีในฐานะฝ่ายค้านแน่นอนนะครับก็เลยไปยุบพรรคเขาไปยุบพรรคเขาแล้วหาเรื่องเขานะไม่ได้สนใจว่าอเมริกาจะติดติงโลกตะวันตกจะตัดความช่วยเหลือยังไงหรือไม่ฉันไม่สนแต่ฉันสนว่าฉันจะต้องอยู่ในอำนาจต่อไปโดยที่ไม่มีใครมาท้าทายฉันนะครับแล้วสิ่งที่คุณเซนทำต่อไปก็คือยุบพรรคฝ่ายค้านแล้วก็สร้างพยานเท็จเพื่อที่จะเอาผิดเขานะครับสมรังสีเนี่ยต้องหนีออกนอกประเทศในฉับพลันเพราะว่าอะไรเพราะข่าววงในบอกให้เขารู้ว่าถ้าเขาไม่หนีเขาตายนะครับถ้าไม่หนีตายอย่างเดียวครับนั่นแหละคือสาเหตุว่าสมรังสีต้องหนีออกนอกประเทศนะครับแล้วฮุนเซนก็ตีโพลตีพายกับทุกประเทศในอาเซียนถ้าใครให้ที่หลบที่ซ่อนแก่สมรังสีเนี่ยในอาเซียนด้วยกันนี่นะถือว่าแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาแล้วก็ผิดหลักการปฏิบัติของอาเซียนอะไรพวกนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พอจีนได้การตอบสนองจากฮุนเซนจีนก็เสริมสร้างอิทธิพลของตัวเองนะครับแต่ไม่ได้ต่างอะไรกับอเมริกานะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าสิ่งที่ตอบสนองให้เงินเสร็จนั้นมันต่างกันเพราะว่าเป้าหมายปลายทางก็คือจีนไม่สนหรอกว่าเงินเซ็นมีเหตุบ้านไหลหรือเปล่าไม่สนหรอกว่าเงินเซ็นมีประชาธิปไตยหรือไม่เงินเซ็นให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือไม่รวมตัวการประท้วงหรือไม่อะไรอย่างนี้ล้วนไม่เป็นสาระสำคัญสำหรับจีนนะครับสาระสำคัญสำหรับจีนในยุคใหม่ก็คือตอบสนองวันเดียววันโดนฉันให้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็พิทักษ์ผลประโยชน์ของฉันในทะเลจีนใต้ให้ดีนะครับนั่นแหละแต่อยู่มาวันหนึ่งจีนก็ทำลายฮุนเซนทำไมต้องทำลายฮุนเซนเพราะฮุนเซนเลี้ยงไม่เชื่อง
1: ครับ
0: พอฮุนเซนเลี้ยงไม่เชื่องสาเหตุอะไรบ้างล่ะที่ทำให้พิสูจน์ทราบว่าฮุนเซนเลี้ยงไม่เชื่องก็คือ1ดันทุลังมาเปิดศึกกับประเทศไทยอันที่2สิ่งนี้จีนไม่ชอบมากแล้วก็ถือว่าฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่ทรยศอย่างเดียวนะครับทรพีด้วยนะครับไม่อยากจะใช้คำว่าเนรคุณนะต้องใช้คำว่าทรพีถ้าเขาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณมาขนาดนี้นะครับสิ่งที่ฮุนเซนทรพีกับเขาคืออะไรครับคือสแกมเมอร์ครับจำเมื่อจีน14เคสจีนทงจีนเทาเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยทั้งกัมพูชาแล้วฮุนเซนก็เป็นมาสเตอร์มายอยู่ข้างหลังนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างขออย่างเดียวได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยอย่าโกหกฉันนะครับเพราะว่าทำไมต้องอย่าโกหกฉันก็เพราะว่าฉันจะหักค่าตงนะครับในค่าตงนั้นก็คือ 19% มันเป็นไปตามกฎหมายคาสิโนออนไลน์นะครับแต่ว่าไอ้ฉันชื่อมันไม่ได้ไปทำคาสิโนออนไลน์มันไปทำสแกมเมอร์ออนไลน์นะครับแล้วก็หลอกกลับไปที่เมืองจีนที่ผมบอกตัวเลขไปนั่นแหละสถิติก็คือการหลอกลวงคนจีนจากข้างนอกประเทศเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกว่าดันีต่อปีนะครับ
1: ต่อปี
0: ก็ลองดูนะครับตั้งแต่ปี2014ถึงปัจจุบันนี้มันจะเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้เอาผมตัดให้ก็ได้ถึงปี2025ก็ได้น
1: ะครับ
0: เพราะ2026เนี่ยหลิวจงที่ตามไปล่าเองตามไปล่าเองจับเองปราบเองล้อมเองนะครับเสียงขนาดว่าเอาพวกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเป็นหางว่าวหลายๆเอาเนี่ยนะครับกลับบ้านเกือบจะหมดแล้วไอ้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมครับไอ้ที่มันเพิ่งรายงานกันไปเมื่อวานซืนนี
1: ้
0: เขาบอกว่าเนี่ยฉันจัดจริงแล้วนะฉันทลายไปแล้ว7น้อยกว่าแห่งปิดแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ให้เปิดอีกนะครับแล้วก็ส่งกลับประเทศอีก 58,000 กว่าคนนะครับแล้วก็จับคุมขังอีก 30,000 กว่าดำเนินคดีไปแล้ว 3,400 กว่าคดีอะไรพวกนี้นะครับไอ้สิ่งพวกนี้มันคือตัวเลขที่มันไม่มีใครสามารถเข้าไปพิสูจน์ทราบได้แต่มันเป็นตัวเลขที่มันเมคขึ้นมาได้ตล

0: อยู่แล้วก็คือยังหลอกต่อไปนะครับแต่พอทุกวันนี้ต้องใช้คำว่าจีนตัดหางคนเซนแล้วเรียบร้อยเอาคนเซนไม่ได้เป็นคนเลยทำไมต้องตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดนะครับปล่อยวัดนะครับยังขังไม่อยู
1: ่
0: ขังในที่นี้ก็คือจำกัดบทบาทหน้าที่ลงแล้วในระหว่างทางนี้จีนกำลังสร้างอย่างอื่นเพื่อรักษาอิทธิพลของตัวเองนะครับแต่อเมริกาก็ต้องการทวงคืน
1: อ๋ออ่าฮะมีสนุก
0: อ่าอเมริกาก็ต้องการทวงคืนแล้วก็หนุนแล้วเรียบร้อยก็คือสมดังสีที่เขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเอกราชแห่งกัมพูชา23ตุลาคมชื่อยาวมาก
1: ชื่อยาว
0: นั่นแหละครับก็เพื่อที่อะไรฮะจุดหมายปลายทางก็คือโค่นหุ่นเจ็ดโดยมีอเมริกาแบ็คอยู่ข้างหลังแล้วสนิมก็คือกัมพูชาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเป้าต่อไปสำหรับประเทศมหาอำนาจที่จะเจาะทะลวงเข้ามาจุดใดจุดหนึ่งของอาเซียนเพื่อทำให้อาเซียนนั้นอ่อนแรง
1: โอ้ค่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: โอ้โหต้องติดตามอย่างตามไม่กระพริบเลยนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลตัวนี้น่าสนใจจริงๆเลยค่ะอเมริกาจะเข้ามาแล้วตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
0: แ
1: ส
0: นยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราอีกเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคุณวรศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษแล้วพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7 นาฬิกา 30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้เช้าๆค่ะ 7:30 น. ถึง 8:00 น. นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ยังต้องตามอีกหลายประเด็นทั้งตามต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ในส่วนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ถ้าติดตามเราทั้งสองคนอยู่นะคะก็ส่งข้อความมาทักทายนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับ Facebook FM 100.5 ตอนนี้มาแล้วไลฟ์สดให้ได้ดูแล้วค่ะ
0: มีทั้งเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหัวสวนะครับมีเรื่องป่วนใต้แล้วก็เหตุกลางเมืองนั่นก็คือเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าทางกกต.เขายังคงยืนยันครับว่า14กันยายนนี้จะชี้ขาดประเด็นหัวสว.แน่นอนนะครับขณะที่เวทีฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็ลุมถล่มแล้วก็บางฝ่ายก็ไม่เชื่อครับว่าจะจบได้ในวันที่14กันยายนครับสำหรับรายละเอียดนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งครับให้สัมภาษณ์ในคดีหัวสว.ที่กกต.จะมีมติส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนก็ยืนยันครับว่าจะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาพิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และทางกกต.มีมติเอกฉันท์

0: เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนที่ทำพิจารณามาโดยตลอดครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากว่ามีภารกิจอื่นก็เรียบร้อยแล้วไปเมื่อ28สิงหาคมผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่กกต.ผู้นี้ตอบว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบ8แผนมีข้อกฎหมายอยู่แล้วถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์รักร้อยก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรกดดันขอให้มั่นใจครับมั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับเริ่มจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับฝ่ายค้านลุมถล่มคดีหัวสว.กินรวบประเทศหมอชนน่านร่วมวงถกกังวลโจรสมองเพชรเปลี่ยนปคนะครับภูมิใจไทยอวดอ้างมี10ผลงานเด่นวงผู้นำฝ่ายค้านลุมถล่มคดีหัวสว.เท้งชี้จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศอภิสิทธิ์แซวอดชิมเมนูเด็ดภูแมนเตือนกกต.อย่าคิดว่าเรื่องจะจบง่ายๆเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราหรือหมวดสว.องค์กรอิสระแต่ระวังหนีเสือปะจระเข้หัวสสร.ชนน่านห่วงโจรสมองเพชรครอบประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองชัยธวัชชะระบอบน้ำเงินภัยคุกคามประชาธิปไตยซัดต้องเชื่องกับผู้มีอำนาจเท่านั้นถึงจะรอดพนิดาปูดอีกสว.เครือข่ายเจเศษชาดาเผยวงโพยค่าจ้างหลักแสนพลิตโต้แสวงหลักฐานคาตายังไม่ชัดหรือเปิดตัวสว.ที่ปรึกษาตลาดสีเมืองมีนภินทร์เป็นเจ้าของไล่วี่สว.ไปทำอะไรที่พาณิชย์แฉพิกัดโทร40สว.โผล่โรงแรมดังอนุทินแชร์เพจสายอวยแซะคืนไอติมภูมิใจไทยตีปี๊บ10ผลงานเด่นส่วนประเด็นนี้นะครับก็มีพาดหัวอีกฉบับนึงอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดอย่างนี้ครับว่าย้ำ14กันยายนจบหัวสว.กกต.ยืนยันลงมติส่งศาลฎีกาแน่ฝ่ายค้านถล่มน้ำเงินกินรวบกกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติเอกฉันท์ส่งศาลฎีกาคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วณรงค์ลั่นไร้แรงกดดันตลอด3เดือนขอประชาชนมั่นใจแต่เวทีผู้นำฝ่ายค้านถล่มแหลกระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศนายกอนุทินโพสต์เดือดเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายพร้อมแชร์สองโพสต์ชำแหละผลิตครับ
1: ค่ะก็มาดูที่เวทีผู้นำอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ยังมีผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันที่มาร่วมด้วยนะคะขอเริ่มจากคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะซึ่งในเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ69นะคะมีคำถามความคิดเห็นอย่างไรต่อการโกงสว.และคิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อหากกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลประเด็นนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดเรื่องหัวสว.ล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองกันล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากจะย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนข้อมูลฟ้องนะคะไต่สวนมูลฟ้องหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ส่งศาลพิจารณาแต่คำถามก็คือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั้นจะวัดอย่างไรล่ะอยู่ที่ระดับไหนดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขากกต.ก็เคยพูดเรื่องความการอบรมก่อนที่จะมีการเลิกสว.ว่าการที่จะโกงหรือหัวกันเป็นเรื่องอันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI เลยนะคะบอกว่าพบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วนอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังพูดนะคะว่าถ้าใครคิดว่า14กันยายนนี้จะจบตนไม่เชื่อมันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะแล้วก็มีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้บอกเรื่องนี้จบแล้วสว.จะและเรื่องกกต.นะเรื่องสว.จบนะแต่เรื่องกกต.ไม่จบแน่ถ้าจะบอกว่าจบนะคะดังนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่เชื่อค่ะมาดูคนนี้บ้างนะคะไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่

0: ็ไปเวทีเดียวกันนี้ค่ะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ออกแถลงการนะคะเตรียมจะชี้มีมติชี้ขาดส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.หรือไม่14กันยายนนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปหรือว่าต้องกำหนดเป็นวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็บอกว่าจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายเลยนะคะก่อนจะมีการมีมติชี้ขาดออกมาทั้งนี้ไอติมบอกว่าจะใช้โอกาสนี้เสนอข้อมูลใหม่บางประการผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนเวลานี้ดังนั้นก็มีข้อกังวล นะคะจากคำให้สัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขากกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานที่มีจะต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงสั่งฟ้องได้ดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตนะคะในส่วนของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.เพื่อไทยก็มาเวทีเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะไปถามถึงความคิดเห็นต่อการหัวสว.ซึ่งคุณหมอชนน่านมองว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าขณะนี้เรามีสว.200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้มีบางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวต้องพิสูจน์กันต่อไปอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่ได้โทษคนจัดการไม่โทษสว.แต่จะขอพูด2เรื่องที่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือที่มาแล้วก็การทำหน้าที่ของสว.เพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เปิดช่องให้ได้มาซึ่งสว.ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่ตัวรัฐธรรมนูญปี60ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและส่วนของระบบนะคะที่จะต้องแก้ซึ่งมองว่าในส่วนของคนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากในการที่จะไปแก้ไขระบบก็แก้ได้เหมือนกันแต่จะดีหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญก็เลยจะอยากฝากถึงนายกนะคะหรือว่าผู้ใช้อำนาจเมื่อมีโอกาสจากประชาชนได้มาแล้วนะคะประชาชนให้โอกาสมาแล้วก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการพิสูจน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะประเด็นนี้จริงๆแล้วนะคะก็พาดหัวในหลายฉบับมีทั้งมติชนมีทั้ง Daily News มาที่ Daily News นะคะขอหยิบยกจาก Daily News มีภาพของมีทั้งอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านที่นั่งรวมตัวกันมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนมีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะคุณหมอชนน่านนะคะที่มารวมอยู่ในฝ่ายค้านแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพย้ำชุดใหญ่กลุ่มผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำปีงบ69หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบก็มีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านกล่าวเปิดเวทีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหมอชนน่านแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนส่วนพาดหัวข่าวในเรลีนิวส์บอกว่ารุมถล่มกลุ่มกลางวงงานสัมมนาขยี้ปมหัวสว.สีน้ำเงินกินรวบประเทศชัดกกต.ซัดกกต.อืดต่างกับยุบก้าวไกลอนุทินตอบข้อมูลมีแต่กล่าวหาเสี่ยหนูโพสต์เหล็กไม่ละลายแต่ไอติมละลายพร้อมแชร์ที่ชาวเน็ตวิจารณ์ผลิตเวลาตั้งข้อหามาเต็มร้อยแต่พอถูกถามหาหลักฐานความมั่นใจเหลือไม่ถึงครึ่งมีแต่ข้อสังเกตหรือคนบอกมาชี้จะโยงถึงรัฐมนตรีต้องชัดเจนไม่ใช่ลากเส้นโยงเองผลิตยืนยันหลักฐานที่เปิดคือหลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่ามีทุจริตเอาจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาต่อกันเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจฟ้องผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
1: 7:41 นนะครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องใต้กันครับเพราะว่าทางกลุ่มเห็นต่างยังป่วนไม่เลิกนะครับล่าสุดบุกเผาอบต.อีกแห่งหนึ่งแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูสถานการณ์ใต้นะครับกลุ่มเห็นต่างยังป่วนไม่เลิกนะครับบุกเผาอบต.แล้วก็วางระเบิดปลอมด้วยนะครับโดยมีคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่า10คนครับบุกเผาอบต.สาคอบ่นจับรปภ.และก็เจ้าหน้าที่รถขยะมัดเอาไว้นะครับโดยความคืบหน้ากรณีคนร้ายลอบวางเพลิงภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบ่นหมู่ที่2อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำคืนของ28สิงหาคมครับเหตุเกิดตอนทุ่มครึ่งพร้อมก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลาปัตตานีอีก2จุดส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบอบต.สาคอบ่นพบว่าในช่วงเช้าครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังตรึงกำลังอย่างเข้มงวดพร้อมกีดกันพื้นที่โดยรอบห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายอาจจะลอบวางวัตถุระเบิดไว้เพิ่มเติมจากการตรวจสอบภายในอาคารพบว่าบริเวณชั้น2ครับถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งฝ้าเพดานผนังแล้วก็พื้นที่ภายในอาคารก็เต็มไปด้วยคราบขม่าวควันกระจกก็แตกโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์รวมถึงเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินของทางราชการถูกไฟไหม้เสียหายเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รปภ.และเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ5คนอยู่ในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนครับปิดบังใบหน้าแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามเดินเข้ามาทางด้านหลังอบต.สาคอบ่นก่อนแบ่งกำลังออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกได้ทำหน้าที่คุมเชิงบริเวณด้านหน้าอาคารกลุ่มที่2เข้าควบคุมเจ้าหน้าที่รปภ.และเจ้าหน้าที่รถขยะก่อนจับมัดมือขณะที่กลุ่มที่3ครับไปนำกองฟางที่ใช้สำหรับตกแต่งบริเวณข้างอบต.มาวางไว้บริเวณล้อหน้ารถขยะก่อนจะจุดไฟเผาส่งผลให้รถขยะได้รับความเสียหายเล็กน้อยกลุ่มที่4บุกเข้าไปภายในอาคารอบต.ก่อนใช้น้ำมันราดไปทั่วบริเวณแล้วก็จุดไฟเผาทันทีทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจากนั้นคนร้ายทั้งหมดก็หลบหนีไปทางเส้นทางเดิมครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในข่าวสดวันนี้ครับปัตตานียังระอุเผาวอดอบต.แห่งที่5แฉกลุ่มคนร้ายนับ10ใช้ปืนข่มขู่จับรปภ.มัดจุดไฟยางรถหลบหนีปัตตานีปวดอีกคนร้ายนับ10บุกเผาอบต.สาคอบ่นพังวอดคาดเป็นกลุ่มคนร้ายชุดเดียวกันก่อเหตุก่อนหน้านี้เผยอบต.ตกเป็นเป้าถูกเผาแล้ว5แห่งชี้วางแผนเป็นระบบให้คนร้ายอีกกลุ่มเผายางรถจนเปิดเส้นทางให้หลบหนีส่วนที่อำเภอปันเระพบกล่องเหล็กวางบนสะพานลอยแต่ไม่พบระบบจุดระเบิดคาดทำเพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับ
2: ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อบต.และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันนำอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะซึ่งก็สามารถควบคุมเพลิงได้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้บาดเจ็บมีเพียงเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็รถขยะที่คนขับรถขยะนะคะที่อยู่ในอาการตกใจผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบคนร้ายเหตุคนร้ายก่อเหตุเผายางรถยนต์บนถนนสายยะลาปัตตานีที่บริเวณบ้านบางูกาบูตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะก็พบว่าในช่วงเช้าการจราจรสามารถกลับมาใช้เส้นทางตามปกติแต่ก็ยังพบเศษซากยางรถยนต์3เส้นถูกเผาจนเหลือแต่ซากนะคะประเด็นนี้ค่ะเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ใต้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพหัวกรอบรองเช่นเดียวกันใต้เผาอีกอบต.สาคอบ่นนับ10ควงปืนบุกจับรปภ.มัดเจ้าหน้าที่คาดคนกลุ่มเดิมเร่งไล่ล่าธุรกิจแนะรัฐบาลปรับแผนรับมือใต้ป่วนอีกคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกอบต.สาคอบ่นปัตตานีจับมือรปภ.จับรปภ.เจ้าหน้าที่รถขยะมัดก่อนราดน้ำมันเผาอาคารชาวบ้านช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงคาดเป็นกลุ่มเดิมล่าสุดรู้ตัวผู้ก่อเหตุบางรายแล้วค่ะนอกจากเหตุพื้นที่ภาคใต้นะคะที่กรุงเทพก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็สร้างความตื่นตกใจเรื่องของไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตอนนี้ผ่านมาเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการปะทุซ้ำอีกรอบนะคะในช่วงเย็นวานค่ะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนะคะเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการเกิดเหตุไฟไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ประสานรถดับเพลิงนะคะแล้วก็กู้ภัยเข้าฉีดน้ำสกัดค่ะก่อนจะลุกลามขยายวงกว้างสำหรับข้อกังวลเรื่องของควันพิษสารพิษนะคะผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทม.ก็มาดูแลจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ไม่พบค่าก๊าซหรือว่าสารพิษอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงซึ่งจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะวัดได้ 0.4 พี

0: PM ที่บริเวณตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอยู่แต่ที่น่าเป็นห่วงเรื่องของฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่บริเวณจุดตรวจวัดนะคะวัดได้สูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตรงนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนที่ไม่มีเหตุจำเป็นนะคะที่อยู่ในพื้นที่ก็เลี่ยงเลยแล้วกันแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะเลี่ยงไม่ได้สวมหน้ากากค่ะ N95 หรือหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นไว้นะคะกลุ่มเปราะบางนี่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งตลอดทั้งวันแม้จะควบคุมเพลิงได้แต่ก็ยังคงมีไฟคุกรุ่นเกิดขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำประคองสถานการณ์ไว้โดยมีนายกอนุทินนะคะใส่หน้ากาก N95 ใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดก็ลงพื้นที่ดูงานนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีพาดหัวไฟไหม้วอดคลองถมเซ็นเตอร์ผวาอาคารยุบตัวอพยพชาวบ้านวุ่นค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าจะเร่งประสานบริษัทประกันภัยครับให้เข้ามาชดเชยความเสียหายโดยเร็วโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารที่มีประกันคุ้มครองอยู่แล้วพร้อมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบรรเทาภัยพิบัติและที่วัดพระพิเรนครับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบทยอยไปลงทะเบียนขอรับการเยียวยาเบื้องต้นประเมินว่าจากแผงค้าทั้งหมด600แผงมี400แผงเสียหายครับขณะนี้ผู้ค้ามาลงทะเบียนแล้วเกือบ100คนส่วนการเยียวยากทม.ใช้ความช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพโดยพิจารณาตามความเสียหายจริงแต่มีวงเงินสูงสุดตามระเบียบหลังลงทะเบียนสำนักงานเขตจะรับคำร้องและก็ออกหนังสือรับรองเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายส่วนความรับผิดชอบระหว่างผู้ค้าเจ้าของอาคารและบริษัทประกันภัยจะต้องมีการเจรจาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับก็เป็นภาพ2ภาพด้วยกันครับภาพแรกเป็นภาพคลองถมวอดเป็นภาพนักผจญเพลิงกำลังเผชิญลุยเข้าดับไฟที่กำลังลุกไหม้แดงฉานในอาคาร3ชั้นศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์หรือว่าตลาดคลองถมย่านวรจักร4ชั่วโมงยังคลุมเพลิงไม่ได้ครับต้องใช้รถกระเช้า90เมตรขึ้นไปฉีดน้ำมุมสูงถึงสงบความเสียหายเกือบเต็มพื้นที่2ไร่พื้นที่ชั้น2และชั้น3ยุบพังถล่มทำให้รถเก๋งจอดอยู่บนลานจอดรถเสียหายวอดไปด้วย20กว่าคันครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังใช้น้ำฉีดเข้าไปในซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อดับไฟที่ยังคงคุกรุ่นป้องกันปะทุซ้ำขณะที่มีภาพนายกอนุทินชาญวีรกูลและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับสอบไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผาวอด300ร้านค้าหนูชัชชาติรุดตรวจมีบาดเจ็บ10สาหัส1ระทึกกลางกรุงเพลิงไหม้ใหญ่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์วอด3ร้อยร้านค้าเผยไฟเริ่มกระหน่ำเผาโซนร้านค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์แล้วก็ลามนะครับไฟไหม้อย่างรวดเร็วกว่า3ชั่วโมงจนพื้นที่อาคารลานจอดรถชั้น2และชั้น3ยุบตัวถล่มลงมาทับรถยนต์เสียหายกว่า20คันรถดับเพลิงกว่า20คันรถกระเช้า90เมตรฉีดน้ำสกัดข้ามคืนจนเพลิงสงบตอนตี5มีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยบาดเจ็บนับ10จำนวนนี้อาการโคม่า1รายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมพูดคุยกับเจ้าของโครงการเศร้าตลาดคลองถมอาจเหลือแต่ชื่อสั่งคุมเข้มความปลอดภัยแม้ควบคุมเพลิงได้แล้วห้ามผู้ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนครับ
0: ค่ะช่วงหน้าติดตามบรรยากาศการต้อนรับน้องเนเน่นะคะตอนนี้น้องอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะคะกลับมาพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปแข่งขันอีกครั้งนึงสำหรับ AGT นะคะแต่ว่าบรรยากาศการต้อนรับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาต้อนรับน้องเนเน่นะคะหรือถ้าชื่อจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะชื่อเล่นเขาชื่อน้องแพรวนะน้องแพรวรัติการอำลอยแต่ฉายาเนเน่รอยัลค่ะก็ชาวภูเก็ตที่ไปต้อนรับน้องอย่างอบอุ่นเลยสำหรับสาวน้อยวัย16ปีที่เดินทางถึงบ้านเกิดหลังจากไปสร้างชื่อ

0: บนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21นะคะแล้วก็ไปคว้าโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีทะลุเข้ารอบชิงได้สำเร็จค่ะช่วงกลางดึกวันที่28เนี่ยที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีนะคะที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็ทราบดีว่าน้องมีความสามารถมากๆนะคะทั้งการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์เธอเดินทางกลับมาถึงภูเก็ตบ้านเกิดพร้อมกับครอบครัวนะคะมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องชายกลับมาด้วยนะคะบรรยากาศต้อนรับคึกคักอบอุ่นมีผู้ว่าภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมนายมนชัยตนโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็มีนางสาวสิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะสื่อมวลชนจำนวนมากค่ะชาวบ้านด้วยนะคะประชาชนแฟนคลับไปรอต้อนรับให้กำลังใจค่ะซึ่งผู้ว่าภูเก็ตมอบของขวัญต้อนรับเป็นพิเศษเป็นกล่องใส่ยาดมลายไทยร้อยสายไข่มุกภูเก็ตสินค้าโอท็อปที่ได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานจากการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็แล้วก็มีการบอกว่าจะมีของขวัญ นะคะมูลค่าประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทด้วยนะคะจริงนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นแหละที่น้องได้นะคะจริงๆแล้วนะคะจากนี้ไปน้องจะได้มากมายแน่นอนนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เล่นประเด็นนี้นะคะมีภาพของน้องค่ะโอ้โหคนต้อนรับอบอุ่นหนาแน่นนะคะน้องมาด้วยเสื้อยืดสีขาวนะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับประชาชนจำนวนมากที่ไปรอต้อนรับมีช่อดอกไม้มามอบให้กับเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยนะคะที่เดินทางถึงบ้านเกิดณท่าอากาศยานภูเก็ตส่วนพาดหัวข่าวเดลี่นิวส์ต้อนรับล้นสนามบินน้องเนเน่รอยัลถึงไทยแอดคาราบาวทุ่ม1ล้านสร้างชื่อเสียงก้องโลกแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีล้นสนามบินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเอกชนประชาชนแฟนคลับสื่อมวลชนร่วมต้อนรับสู่บ้านเกิดนะคะเมื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและไทยคว้าโกลเด้นบัสเตอร์บนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21ด้านแอดคาราบาวนักร้องดังควักเงินอัดฉีด1ล้านค่ะ
1: ขยายนะฮะขยายความครับกรณีแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลครับนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงชื่อดังวงคาราบาวครับประกาศผ่านโลกโซเชียลตามหาน้องเนเน่เยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและก็เล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัสเตอร์ตีตั๋วด่วนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขัน22กันยายนนี้ครับโดยน้าแอดระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมเล่าว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตครับมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสความนิยมในความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้ครับน้าแอดประกาศมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายและก็พิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยและน้าแอดขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแอดคาราบาวมอบ1ล้านให้น้องเนเน่สนับสนุนค่าเดินทางกลับไปคว้าแชมป์ AGT คนภูเก็ตแห่รับอบอุ่นเนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตบ้านเกิดแล้วท่ามกลางแฟนคลับแฟนเพลงรอต้อนรับคับคั่งโดยผู้ว่าภูเก็ตนำช่อดอกไม้มามอบให้พร้อมฝากนะครับยาดมภูรายาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านร็อกเกอร์สาวเปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจจนคว้าโกลเด้นบัตเซอร์เวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ปี2026มาได้ยอมรับหลังจากนี้ครับต้องเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรวมถึงเรียนหนังสือก่อนอ้อนขอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกในรอบชิงชนะเลิศขณะที่แอดคาราบาวโพสต์ Facebook เป็นกำลังใจมอบเงิน1ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการไปลุยคว้าแชมป์ AGT มาฝากชาวไทยครับ
0: ค่ะเมื่อคืนของวันที่29นะคะ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพลพีส่วนชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็ไปเปิดปฏิบัติการนะคะสิงปราบมังกรทมิฬจับผับจีนย่านห้วยขวางค่ะซึ่งผับนี้ก็เคยถูกจับมาแล้วสั่งปิดมาแล้วค่ะแต่ยังเปิดให้บริการนะคะก็เป็นปฏิบัติการที่ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อนะคะรัฐมนตรีช่วยบ่อยกับผลงานที่ก็ให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเรื่องของต่างด้าวนอมินีต่างๆและล่าสุดนี่แหละค่ะ

0: ลายผับจีนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News จับผับทุนจีนเปิดเย้ยห้วยขวางสั่งปิดปี68ไม่เข็ดอ้างมีตำรวจเคลียร์ให้กระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการปกครองโดป้าสวัสดิ์ส่วนที่กำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬตรวจค้นสถานบริการคลับทุนจีนหลังสืบทราบเปิดย้ายกฎหมายให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจหลักฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการรวบนักท่องเที่ยว132คนเป็นชาวไทย65คนสัญชาติจีน67คนแฉเจ้าของสุดเจ้าเล่ห์ใช้ระบบจ่ายเงินแอปจีนแถมก่อนหน้านี้เคยถูกสั่งปิดแต่ไม่เข็ดเพราะมีตำรวจแตกแถวอ้างชื่อโจดอสอเป็นหุ้นลมคอยเคลียร์หน้าสื่อค่ะ
1: มีเรื่องของโผตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าทำงานแล้วไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้คงต้องปรับย้ายนะครับซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ก็มีเรื่องของการแต่งตั้งโผในพลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมแต่ว่าประชุมได้ไม่ถึง6โมงเย็นก็เดินออกจากห้องประชุมแล้วก็ให้ผบ.ตร.ประชุมต่อก็มีผลออกมาแล้วนะครับว่าลงตัวครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับโผตำรวจลงตัวในพลไม่พลิกจัดทัพ บช.ก.สลับเก้าอี้อื้อนักเรียนตำรวจ50รุ่น50นะครับในนักเรียนในร้อยตำรวจพังงาดแต่งตั้งในพลจบข่าวส่วนใหญ่เป็นไปตามบทการกลองยกเว้นเม่นดำพันธนะนุชนาถจากเดิมเนี่ยประจำสำนักงานผบ.ตร.ไปเป็นผู้บัญชาการสทส.ส่วนบิ๊กหนุ่มนะครับพฤฒิพงศ์ประยูรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ที่มีชื่อไปเป็นเจรตำรวจยังแข็งโยกกลับมาเป็นผู้บัญชาการสพท.ขณะที่ในพลสอบสวนกลางปีทองนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50มาเป็นแผงบิ๊กทูอรุณวชิระศรีสุกัญญาขยับจากผู้การอกเป็นคอมมานโดรองปูบุญลือพดุงถิ่นพังงาดผู้การทางหลวงให้ผู้การพรสไลด์ไปคุมตำรวจน้ำมีผู้การกอล์ฟพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณและก็บิ๊กโอ๊ตชนันนัทสะอาดสารถวันแพทย์นะครับอยู่บกปและก็ปอทอยู่ที่เดิมส่วนผู้การไม้ผู้การเบิร์ดขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
0: หมดเวลาแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนะ

ั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระ

ยสัจมี4ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึก

ไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา 3. สัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันห้าก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้

ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19 และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3 ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบประการที่สอง

ภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจดิ้นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจักหนีความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาเนืองๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั่นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้ว

ไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์สองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมาย
บางคนสับ

นสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปเขาเรียกว่านิโรธนิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเชียงแสนรวบจ่าเด้าขับกระบะนำพาคนจีนแหกด่านพบอยู่ระหว่างประกันตัวคดีนำพา4คนจีนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เชียงแสนด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยระหว่างตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนหมายเลข1129บ้านป่าสักหางเวียงหมู่9ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายใกล้ด่านกักสัตว์เชียงรายเดี๋ยวรถยนต์คันดังกล่าวขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอเชียงของแต่เมื่อคนขับพบจุดตรวจได้กลับรถกระทันหันก่อนขับรถสวนช่องทางจราจรเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งถึงเส้นทางภายในหมู่บ้านป่าสักหางเวียงก่อนจอดปล่อยชายต่างชาติลงบริเวณริมถนนแล้วขับรถหลบหนีต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถกระบะคันดังกล่าวได้พร้อมควบคุมตัวคนขับทราบชื่อนายพุทธชาติหรือจ่าเด้าอายุ53ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดได้ติดตามและควบคุมตัวชายต่างชาติที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ริมถนนชื่อนายจางสัญชาติจีนอายุ25ปีจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบประวัติการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนายพุทธชาติให้การว่าได้รับการติดต่อจากชายสัญชาติลาวให้ไปรับชายชาวจีนหนึ่งคนบริเวณโกดังติดแม่น้ำโขงโดยมีคนขับเรือชาวลาวนำตัวมาส่งเพื่อนำไปส่งต่อยังพื้นที่ตำบลท่าเข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยตกลงค่าจ้างจำนวน 2,000 บาทแต่ยังไม่ได้รับเงินอย่างไรก็ตามเมื่อขับรถมาพบจุดตรวจเกิดความกลัวจึงปล่อยชายชาวจีนลงข้างทางและพยายามขับรถหลบหนีก่อนถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้สำหรับนายพุทธชาติหรือจ่าเด้าอยู่ระหว่างประกันตัวหลังถูกจับกุมเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาเดียวกันครั้งนั้นนำพาคนจีนจำนวน4คนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตำรวจสภ.บางละมุงปลอมตัวล่อซื้อยาเคจากพระสงฆ์ผ่านอินสตาแกรมรวบพระพร้อมเด็กวัดดำเนินคดีนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.บางละมุงนำกำลังลงพื้นที่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีพระลักลอบขายยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงวางแผนให้สายลับปลอมตัวเป็นพระติดต่อล่อซื้อยาเคตามีนราคา300บาทผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรมกับหลวงพี่มอสโดยนัดหมายรับของกันภายในกุฏิข้างศาลาวัดเมื่อถึงเวลานัดหมายสายลับได้เข้าไปรับยาเสพติดและส่งสัญญาณให้ชุดสืบสวน

0: วันที่ปิดล้อมอยู่เข้าจับกลุ่มตัวหลวงพี่มอสและเด็กวัดได้ทันทีพร้อมของกลางคาหนังคาเขาเบื้องต้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนุราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: มาชิกบี้เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อัน

0: ื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิด Global House แยกบานาเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สดัดแปลงประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันบนรถพ่วงข้างความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณ Global House แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดทิ้งไว้ภายในบริเวณคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลงจำนวนหนึ่งถังมีการประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมันจำนวน8แกลลอนอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบเก็บกู้และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำนวน3ครั้งจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบจุดที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหลงเหลืออยู่ภายในและโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมวัตถุพยานและพยานหลักฐานในพื้นที่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถังแก๊สดัดแปลงตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ทราบรายละเอียดของวัตถุและวงจรที่ตรวจพบรวมทั้งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ35เชื่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ส่วนสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรทำการสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาจำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวอย่างร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 29.64 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 27.64 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ 26.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์ร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐร้อยละ 19.55 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อ

0: ล่าสุดได้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 40.82 ระบุว่าข้อบกพร่องในนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราลงมาร้อยละ 39.91 ระบุว่าการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าความประมาทของเจ้าหน้าที่ร้อยละ 29.73 ระบุว่าข้อบกพร่องในงานด้านการข่าวร้อยละ 29.36 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้ยากต่อการป้องกันร้อยละ 18.82 ระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ประนีประนอมมากเกินไปร้อยละ 18.09 ระบุว่าการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนร้อยละ 11.55 ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนในพื้นที่ร้อยละ 10.64 ระบุว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีไม่เพียงพอเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้ง

0: เดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
0: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9 โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่า

0: ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: หวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่ที่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง713คนก่อนเปิดการลงคะแนนในเวลา8 นาฬิกาทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติซึ่งพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์แล้วนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีชาวหมู่บ้านเม่นเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา7:30 น.พร้อมเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของตนรู้สึกตื่นเต้นส่วนสาเหตุที่เดินทางมาเป็นคนแรกเพราะตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้นอกจากตนแล้วยังมีพ่อกับแม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ทั้ง2คนติดภารกิจต้องทำงานจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงเที่ยงวันนี้ด้านนางสาวสมีราให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งเขต3ว่ามีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยว่าจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่มีเรื่องมาแจ้งเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยคาดว่าจะทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ19:30 น.-20:00 น.ทั้งนี้ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของอำเภอเพ็ญอยู่ที่ประมาณ36 กิโลเมตรในการรายงานผลเมื่อการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยจะส่งผลคะแนนไปยังช่องทางออนไลน์ก่อนส่วนเอกสารหลักฐานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำเข้ามาส่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจะมีฝนตกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งประชาชนน่าจะทราบถึงสภาพภูมิอากาศมีการแจ้งเตือนกับรายการประจำหน่วยถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยเช่นหีบปัดที่เป็นกระดาษจะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ให้แต่จุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตถูกกระแสน้ำซัดลอยข้ามแดนมาจากเนปาลเจ้าหน้าที่อินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำหลากซัดมาจากเนปาลโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองกุสินาราเมืองโบราณในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียยืนยันว่าพบศพแล้ว3รายตั้งแต่วันพฤหัสบดีแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดท่ามกลางรายงานการพบร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกกระแสน้ำซัดมาจากเนปาลในอินเดียเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งภัยพิบัติน้ำหลากและดินถล่มในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลทิเบตฐานน้ำแข็งพังทำลายเมื่อวันพุธได้ทำลายสะพานอาคารและโรงไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วอย่างน้อย669คนและทิเบต7คนมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คนอยู่ในเนปาลราว 2,426 คนและอำเภอจีหลงของทิเบต554คนด้านจีนชี้ความเสี่ยงทะเลสาบแบริเออร์แตกลดลงแล้วเจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าความเสี่ยงที่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวจากเหตุฐานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณชายแดนภูมิภาคปกครองตนเองสีจ้างหรือทิเบตของจีน

้บ้านจะแตกทะลักนั้นเริ่มบรรเทาลงแล้วแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นน้ำในทะเลสาบตรงจุดตัดของแม่น้ำสองสายบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลค่อยๆระบายออก

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวาน

การเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อันเบรียกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกิจกรรมที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันทางนี้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสาเกตราชวรมหาวิหารวัดราชนดาวรมหาวิหารวัดราชนดารามวรวิหารวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุนทรธรรมทานและวัดบรมมาธาตุราชวรวิหารล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูพร้อมรับฟังบรรยายจากหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาบทบาทและความสัมพันธ์ของคูคลองวัดและวิถีชุมชนโดยตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนริมสองฝั่งคลองพนมมือไหว้พระสงฆ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือพิพิธภัณฑ์บางลำพูจากนั้นนั่งรถไปยังวัดสะเกดเพื่อถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสะเกดสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปฏิฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางดำเนินงานรัฐบาลภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยรถรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานรากสร้างโอกาสให้คนไทยเพจพรรคภูมิใจไทยเผยพลาด10ผลงานที่รัฐบาลได้ดำเนินการในหัวข้อทำแล้วประชาชนได้อะไรโดยชี้แจงรายละเอียดว่ารัฐบาลทำงานมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนโดยได้ระบุตัวเลขสำคัญคือเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสมกว่า 1.21 แสนล้านบาทประชาชนได้รับประโยชน์กว่า26ล้านคนสามารถเติมทุนให้ชุมชนกว่า 4,452 ล้านบาทค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยสำหรับ10ผลงานที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ก็คือ 1. ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งข้อมูลล่าสุด22สิงหาคมยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.21 แสนล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้านร้านค้า2เติมทุน 4,452 ล้านบาทให้ชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 79,610 กองทุนทั่วประเทศ3ช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่ง4ค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วย5บ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ได้ประโยชน์จากโครงการค่าไฟใหม่6บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึง30กันยายนโดยขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมเป็น30กันยายน2569 7ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตรกรจากต้นทางใช้วิเคราะห์ดินและข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพ8สร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส9ยกระดับการปรับสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและ10เดินหน้าสาธารณสุขดิจิทัลผลักดันไทยสู่ Medical Wellness Hub พัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่าน

0: ั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmaniar
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์โครงการพระภิกษุล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์5คนร้ายบุกวางระเบิดห้างดังจังหวัดปัตตานีเคราะห์ดีระเบิดยังไม่ทำงานคึกคักแต่เช้าหลังเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานียังไม่มีเรื่องร้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพัทยาประกาศชัดค้าประเวณีในที่สาธารณะผิดกฎหมายระดมกำลังกวาดล้างก่อนทหารสหรัฐจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้ภารกิจกู้ภัยเนปาลทิเบตเข้าสู่วันที่5ขณะที่ยอดเสียชีวิตและสูญหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมีนแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีนำคณะล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์ในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้ครับร่วมกิจกรรมที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่คลองมหานาคคลองพระดุมกรุงเกษมคลองอุ่งอ่างแล้วก็คลองบางลำพูโครงการนี้นะครับเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็พระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางในการดำเนินงานครับ
1: ค่ะมีเหตุคนร้าย5คนพร้อมอาวุธบุกห้างดังปัตตานีวางระเบิด3จุดนะคะพร้อมกับนำรถพ่วงข้างจุดระเบิดแสวงเครื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาทุ่มหนึ่งคนร้าย5คนสวมไอ้โม่งพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนยาวและปืนพกสั้นบุกเข้าไปในห้างภายในห้าง Global House สาขาปัตตานีพื้นที่หมู่4ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีใช้อาวุธข่มขู่ไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าออกจากห้างทำให้ประชาชนต่างพากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองปัตตานีพร้อมทหารฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนร้าย5คนปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธขี่จักรยานยนต์2คันรถพ่วงข้าง1คันบุกเข้าไปภายในห้างคนร้าย2คนเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่รปภ.ที่บริเวณประตูทางเข้าส่วนอีก2คนค่ะเข้าไปในห้างพร้อมไล่พนักงานและลูกค้าออกจากพื้นที่ก่อนนำวัตถุระเบิดวางไว้ภายในห้าง3จุดจากนั้นคนร้ายอีกคนนำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดบริเวณจุดรับส่งสินค้ากลางห้างก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีคนร้ายบอกกับรปภ.นะคะว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างจากนั้นคนร้ายทั้งหมดค่ะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปจากการเข้าตรวจสอบรถพ่วงข้างพบกล่องสัญญาณพร้อมกล่องลัง5กล่องจึงได้ใช้หุ่นยนต์นะคะเข้าทำการตัดกล่องวงจรระเบิดก่อนดึงรถพ่วงข้างออกมาอยู่ในพื้นที่กว้างจากการตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลกรัมน้ำมัน7แกลลอนแต่ว่าโชคดีนะคะระเบิดไม่ทำงานคาดว่าระหว่างที่คน

ร้ายนำระเบิดมาวางนะคะอาจจะมีการกระทบกระเทือนแต่หากระเบิดทำงานก็จะมีผลทำลายล้างอย่างรุนแรงล่าสุดนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ที่ห้างโกลบอลเฮาส์ปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานพยานเพิ่มเติมนะคะและได้มีการเก็บหลักฐานบางส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะทำให้การเก็บพยานหลักฐานนั้นทำได้ไม่

0: เหตุในการหลบหนีพร้อมทั้งนำภาพวงจรปิดที่สามารถจับคนร้ายได้ที่ป้อมยามาขยายผลเพื่อดูพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุนะคะว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ
1: รวบแล้วนะครับโจรชิงทองที่อรัญญประเทศทหารตำรวจบุกค้นบ้านพบตัวคาบ้านแล้วก็บอกว่านำทองไปทิ้งอยู่ริมทางรถไฟตำรวจก็ไปตามยึดของกลางได้แล้วครับเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศพบตัวชายต้องสงสัยอยู่ภายในบ้านก่อนสอบถามจนทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดที่นำทองไปทิ้งแล้วก็สามารถติดตามตรวจพบของกลางได้เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับ7:30 น.เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นคดีที่สร้างความสนใจกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในย่านการค้าสำคัญของอำเภออรัญญประเทศครับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังบ้านเลขที่177 หมู่ 9ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบนายอานนท์อุทธิรัมอายุ36 ปีพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามนายอานนท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเส้นทางแล้วก็สถานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากเหตุชิงทรัพย์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนติดตามของกลางและผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีจากการสอบถามครับนายอานนท์ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าทองที่ได้มาจากการชิงทรัพย์นั้นนำไปโยนทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อได้รับข้อมูลครับเจ้าหน้าที่จึงเร่งเดินทางไปยังจุดที่นายอานนท์ให้ข้อมูลทันทีเพื่อทำการตรวจสอบบริเวณริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซและค้นหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบของกลางตามคำให้การครับจึงดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีต่อไปหลังจากนั้นนำตัวนายอานนท์พร้อมของกลางเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรอรัญเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเส้นทางการหลบหนีตลอดจนรายละเอียดของทรัพย์ที่ถูกชิงไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับจากการตรวจค้นและพบของกลางครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในความคืบหน้าสำคัญของคดีชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสอรัญญประเทศหลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและทรัพย์สินที่ถูกชิงไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการในการก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการตลอดจนจำนวนและรายการของกลางที่ตรวจพบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของส.ส.เขต3อุดรธานีครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะคะกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริพัทยาภรณ์รองเลขาคณะกรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะพร้อมนางสาวสมีราเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีตรวจความเรียบร้อยที่ศาลาวัดบ้านเม่นหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทั้งนี้นะคะก่อนเปิดลงคะแนน 8:00 น.ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติซึ่งก็พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์นะคะมีนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีชาวหมู่บ้านเม่นเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 7:30 น.นะคะบอกว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของตนก็ตื่นเต้นหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรอุปกรณ์กล้อง CCTV 500ตัวในเขตเลือกตั้งมีประมาณ 30-40 ตัวรวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการนะคะแล้วก็ให้กรรมการประจำหน่วยเชื่อมั่นในการปฏิบัติ

0: หน้าที่สำหรับผลการเลือกตั้งก็คาดว่าจะสามารถประกาศได้ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มค่ะ
1: มีเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะครับวันนี้นายสุภชัยใจสมุทรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อธิบายกระบวนการดำเนินการในคดีที่เรียกว่าคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสังเกตถึงการกล่าวถึงคณะ26และคณะที่36เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนายสุภชัยบอกว่านะครับก็อาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นคณะสอบสวนกระบวนการเดียวกันนะครับหรือว่าคณะ36เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนต่อจากคณะ26ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับพร้อมกับชี้แจงบอกว่าหากจะพูดถึงคดีนี้อย่างถูกต้องต้องแยกบทบาทของแต่ละคณะให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การตีความกระบวนการผิดตั้งแต่ต้นโดยมีข้อความที่นายสุภชัยโพสต์ดังนี้ครับคณะ26กับคณะที่36นั้นเป็นการตั้งขึ้นมาทำคนละหน้าที่อย่าเอามาปะปนกันกระบวนการดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและก็การวินิจฉัยชี้ขาดพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งแยกหน้าที่ของผู้ทำสำนวนผู้กันกรองสำนวนและก็ผู้วินิจฉัยออกจากกันคณะ26ครับนายสุประชัยบอกว่าทำหน้าที่สืบสวนและก็ไต่สวนเป็นผู้ทำสำนวนเมื่อทำสำนวนเสร็จหน้าที่ของคณะที่26ในชั้นนี้ก็สิ้นสุดลงส่วนคณะ36ก็คือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36คณะนี้ครับไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนใหม่แทนคณะ26แต่มีหน้าที่อีกชั้นหนึ่งของกระบวนการก็คือพิจารณาและกลั่นกรองสำนวนไต่สวนที่ผ่านขั้นตอนของสำนักงานกกต.มาแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายแล้วจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อกกต.พิจารณาต่อไปและไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดสิ่งที่ต้องยืนเหนือกระแสการเมืองเสมอครับคุณนายสุภชัยย้ำว่าก็คือพยานหลักฐานที่ต้องตรวจสอบที่มากระบวนการที่ทำต้องชอบด้วยกฎหมายและผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมครับ
0: ค่ะกทม.นะคะกทม.นะคะรัฐบาลนะคะโดยภูมิใจไทยโชว์10ผลงานลุยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้คนไทยชูความสำเร็จเงินหมุนเวียนสะสมนะคะ 1.21 แสนล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้คนไทยโดยบอกถึงตัวเลขสำคัญในการสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสมนะคะ 1.21 แสนล้านบาทตรงนี้แหละประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า26ล้านคนสามารถเติมทุนให้ชุมชน 4,452 ล้านค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยนะคะสำหรับ10ผลงานที่ได้ให้รายละเอียดไว้มีอะไรไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งข้อมูลล่าสุด22สิงหายอดใช้จ่ายตอนนี้ทะลุนะคะ 1.21 แสนล้านประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้านร้านนะคะร้านค้ามีเงินหมุนเวียนเข้าถึงร้านค้าร้านอาหารรายย่อยนะคะเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนเติมทุนกว่า 4,452 ล้านบาทให้กับชุมชนทั่วประเทศโดยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดสรรงบกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านนะคะและยังมีการหลังจากนั้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการที่ช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงเงินทุนระบบสร้างชุมชนอาชีพกองทุนทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องลดภาระดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยรวมถึงที่บอกไปค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกค่ะเหลือ3บาทนะคะโดยมติกพช.ผ่านไปแล้วเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเรื่องของบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ได้ประโยชน์ด้วยสำหรับโครงสร้างค่าไฟใหม่แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมถึง30กันยายนผู้มีสิทธิ์เดิมต้องไม่ดำเนินการเพิ่มเติมนะคะโดยคนพิการที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินมีการเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกเรื่องนึงคือปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเกษตรกรนะคะจากต้นทางที่วิเคราะห์ดินข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่กำหนดสูตรปริมาณปุ๋ยให้เหมาะสมสร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพ็กเกจแฟรนไชส์สร้างอาชีพรายได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการยกระดับปรับส

0: แกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติประสานความร่วมมือทั้งในประเทศต่างประเทศร่วมกับ FBI สหรัฐแล้วก็10ก็คือเดินหน้าสาธารณสุขดิจิทัลก็คือการผลักดันเข้าสู่ Medical and Wellness Hub พัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านหมอพร้อมซุปเปอร์แอปยกระดับป้องกันโรคแล้วก็เข้าถึงบริการสุขภาพค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับทางคปภ.ครับประสานบริษัทประกันภัยเร่งสำรวจความเสียหายดูแลสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวนี้ครับจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมครับตอน 2:42 น.โดยเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นล่างแล้วก็ลุกลามต่อเนื่องถึงชั้น3ส่งผลให้ตัวอาคารร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กล้องวงจรปิดตลอดจนทรัพย์สินภายในพื้นที่และรถยนต์ที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.ครับเปิดเผยบอกว่าภายหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และก็สำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ได้จัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนโดยความคุ้มครองก็เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมประกันประกันภัยครับสำนักงานคปภ.ได้ประสานบริษัทเทเวศประกันภัยให้เข้าสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายพร้อมตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ขอบเขตความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยเร็วขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมขณะเดียวกันสำนักงานคปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยของร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยหากตรวจพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พร้อมดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกรมประทันประกันภัยต่อไปครับเลขาคปภ.กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสำนักงานคปภ.จะติดตามสำรวจการประเมินความเสียหายรวมถึงการดำเนินการด้านค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานแล้วก็บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยและได้รับการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมตลอดจนติดตามข้อมูลความเสียหายและข้อมูลนะครับการประกันภัยที่อาจจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาติดตามข่าวกรณีวัดป่าอดุญญารามต่อนะคะบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามขอนแก่นเมื่อเช้าที่ผ่านมาคึกคักค่ะประชาชนญาติโยมจำนวนมากทยอยเดินทางไปวัดรอฟังการแถลงข่าวของทนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเกี่ยวกับกรณีวัดป่าที่มีข้อพิพาทเรื่องปมที่ดินประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่เช้าเลยค่ะบางส่วนจับจองพื้นที่รอฟังรายละเอียดคาดหวังจะได้รับคำตอบความชัดเจนในประเด็นต่างๆนะคะกับทางมูลนิธิกองทัพธรรมซึ่งประกาศว่าจะออกมาแถลงข่าวตอบข้อสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยจัดการจราจร

0: เนื่องจากมีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลบรรยากาศวันนี้แตกต่างกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะประกอบกับเป็นวันอาทิตย์ด้วยทำให้มีประชาชนนะคะที่มีเวลาว่างจากวันหยุดเดินทางมาร่วมติดตามจำนวนมากบรรยากาศโดยรอบวัดป่าอรุณยารามนะคะก็กลับมาคึกคักกลายเป็น1จุดสนใจสำหรับประชาชนที่สนใจประเด็นเรื่องของปมที่ดินภายในวัดมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานำอาหารเครื่องดื่มตั้งโรงทานเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมฟังการแถลงข่าวบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็กิจกรรมภายในวัดค่ะ
1: เกิดเหตุสลดครับเมื่อพารามอเตอร์หรือว่าร่มบินจำนวน3ลำเกิดอุบัติเหตุตกลงในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับสาเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงบังคับร่มไม่ได้ครับมีผู้เสียชีวิต1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนี้ครับเย็นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พัฒนานิคมได้รับแจ้งจากนายโยธินมีศิลป์รปภ.เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ว่ามีพารามอเตอร์3ลำประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์โดย2ลำแรกร่วงริมเขื่อนและด้านหลังแนวสันเขื่อนก็ทำให้นักบินทั้ง2ลำแรกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลำที่3ตกลงไปในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ส่งผลให้นักบินสูญหายไป1รายครับก็คือนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีหลังรับแจ้งทางสภ.พัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและก็ทีมค้นหากู้ภัยทางน้ำระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 20:00 น.ทีมค้นหาพบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรครับจึงได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากเขื่อนด้านนายอนันต์แก้ววิเชียน1ใน3นักบินพารามอเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุเล่าว่าตนเองและเพื่อน2คนได้บินพารามอเตอร์ขึ้นจากท่าบ้านท่าลิตเมื่อเวลาตอน 16:30 นก่อนบินเล่นกันอยู่บริเวณสันเขื่อนแต่จู่ๆครับมีลมกระโชกแรงตนเองบังคับร่มให้เข้าฝั่งโดยตกลงที่ริมเขื่อนส่งอีกลำร่อนไปตกหลังเขื่อนจากนั้นตนเองเห็นพารามอเตอร์ของพี่บุญศรีร่วงกระแทกน้ำแล้วก็เห็นพี่บุญศรีพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่หลังจากนั้นไม่เกิน10นาทีก็เห็นผู้เสียชีวิตจมหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งนายอนันต์ยังบอกว่าพวกตนเล่นกีฬาพารามอเตอร์มานานเกินกว่า10ปีแต่ว่าครั้งนี้เป็นเพราะลมกระโชกแรงครับ
0: ตำรวจบางละมุงนะคะส่งสายลับล่อซื้อยาเคจากพระลูกวัดดังพื้นที่นาเกลือค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางละมุงนำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุ่มพระลูกวัดแห่งหนึ่งย่านนาเกลือหลังจากส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากพระรูปนี้เมื่อส่งสายลับเข้าไปก็พบว่าได้รับยาเสพติดแล้วจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการทันทีตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมพระรูปดังกล่าวซึ่งทราบชื่อต่อมาหลวงพี่มอสหรือนายวีรพัฒน์พร้อมด้วยนายเทียรพงศ์เป็นเด็กวัดค่ะจากการตรวจค้นพบของกลางเคตามีนชนิดเกล็ดบรรจุใส่ถุงน้ำหนัก 0.87 กรัมเคตามีนเกล็ดสีขาวขุ่นบรรจุถุงพลาสติกน้ำหนักประมาณ 0.64 กรัมรวมถึงเงินสดที่ใช้ล่อซื้อ300บาทเป็นการเงินที่โอนมาจากบัญชีของสายลับนั่นเองค่ะทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีความผิดปกติภายในวัดนะคะบอกว่ามีพระลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนำเด็กวัดเข้ามาช่วยส่งมอบยาให้กับลูกค้าด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนนะคะแล้วก็ให้สายลับนะคะเข้าไปล่อซื้อมีการพูดคุยตกลงกันค่ะจนนำไปสู่การจับกุมเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีค่ะ
1: พัทยาครับประกาศชัดค้าประเวณีในที่สาธารณะผิดกฎหมายไทยระดมกวาดล้างชายหาดเตรียมพร้อมก่อนทหารสาวรัฐจอดเรือเดือนกันยายนนี้ครับหลังจากรายงานข่าวแจ้งว่าเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางในสงครามอิหร่านกำลังมุ่งหน้ามาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยหลังจากลอยลำอยู่กลางทะเลนานกว่า250วันและมีกำหนดเข้าเทียบท่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้โดยเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้ออกจากท่าเรือซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเมื่อ21พฤศจิกายน2025ซึ่งลูกเรือคาดว่าจะประจำการบนเรือนานถึง6เดือนโดยจากข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐบอกว่าเรือลำนี้ครับได้แวะจอดที่ท่าเรือกวมเพียงครั้งเดียวตลอดกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เท่ากับว่าเรือลำนี้อยู่ในทะเลติดต่อกันมากว่า250วันในระหว่างประจำการ9เดือนถือเป็นการทำลายสถิติสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่จอดเทียบท่าใดๆตามการตรวจประกาศการแวะจอดท่าเรือเพียงครั้งเดียวของสถิติก่อนหน้านี้ครับการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและก็บริการที่จำเป็นโดยเป็นไป

0: ภายใต้กรอบข้อตกลงและก็ความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln ครับมีกำลังพลบนเรือประมาณ 5,000 นายคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ราวๆ5ล้านถึง15ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้นะครับนางสาวจันจิราไทยบัณฑิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า20นายลงพื้นที่กวาดล้างและตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณชายหาดเมืองพัทยาถนนสาย2แล้วก็จุดเสี่ยงตามพื้นที่สาธารณะปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเตร่รบเร้าหรือว่าชักชวนเพื่อการค้าประเวณีบริเวณฟุตบาทริมชายหาดและพื้นที่สาธารณะซึ่งที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาครับผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่งแบ่งเป็นสัญชาติลาว5รายสัญชาติยูกันดา2รายสัญชาติไทย18รายรวม25รายโดยในส่วนการดำเนินการปรับเป็นพินัยเป็นการเปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็อำนาจหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก่อนที่เรือรบของสหรัฐจะจอดเทียบท่าต้นเดือนกันยายนนี้ครับ
1: ข่าวต่างประเทศไปที่นอร์เวย์นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาที่สวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงถวายความอาลัยพระราชบิดาผู้ล่วงลับโดยตรัสถึงพระองค์ว่าเป็นคุณพ่อที่ดีมากในพระราชดำรัสที่บันทึกไว้ล่วงหน้าต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ทรงยกย่องพระราชบิดาว่าเป็นบุคคลที่อบอุ่นให้ความสำคัญกับครอบครัวเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ58ปีแห่งการอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันแล้วก็พระราชินีซอนย่าซึ่งพระองค์ทรงหันไปกล่าวแสดงความยินดีกับพระราชมารดาด้วยเสียงที่สั่นเครือด้วยความสะเทือนใจอย่างไรก็ตามค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนทรงเน้นย้ำพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแนวทางของพระองค์เองเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาเคยทรงทำมาก่อนควบคู่กับการรักษาความมั่นคงยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยและพร้อมจะรับฟังอยู่เคียงข้างประชาชนชาวนอร์เวย์ในทุกสถานการณ์สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5นะคะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานกว่า35ปีเป็นประมุขผู้ทรงพระชนมายุมากที่สุดในยุโรปเสด็จสวรรคตอย่างสงบด้วยพระโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดในวัย89พรรษาวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลนอร์เวย์ได้ประกาศช่วงเวลาไว้อาลัยทั่วประเทศจนกว่าจะถึงวันพิธีพระบรมศพโดยมีประชาชนหลายหมื่นคนมารวมตัวกันที่จัตุรัสหน้าพระราชวังในกรุงออสโลค่ะเพื่อวางดอกไม้การ์ดเขียนด้วยลายมือแล้วก็จุดเทียนเพื่อส่งเสด็จกษัตริย์ฮารันผู้เป็นที่รักยิ่งซึ่งประชาชนจดจำพระองค์ในฐานะกษัตริย์ทันสมัยเป็นเสาหลักแห่งความสามัคคีเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทรงมีกำหนดการเข้าพิธีปฏิญาณตนต่อรัฐสภาเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายของนอร์เวย์อย่างเป็นทางการในวันอังคารที่จะถึงนี้เนื่องจากระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันของนอร์เวย์จะไม่มีพิธีบรมราชาภิเษกหรือการสวมมงกุฎแบบโบราณอีกแล้วค่ะ
0: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตดำเนินการเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับหลังน้ำท่วมและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากในพื้นที่เนปาลเพิ่มเป็นอย่างน้อย675รายสูญหาย 2,426 คนส่วนฝั่งปกครองตนเองที่เบตของจีนเสียชีวิต16รายตอนนี้สูญหาย546คนก็ทำให้ยอดผู้สูญหายทั้ง2ฝั่งชายแดนเกือบแตะ 3,000 คนครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้

0: หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะจำบ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: โอ้วันนี้อาจารย์เสียงสดใสแสดงว่า5โมงเย็น45นาทีก็ต้องสดใสกว่านี้สิคะใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าวันนี้เราจะชนะจีนและไปโอลิมปิก
0: ขอให้เป็นตามที่อาจารย์หวังนะคะ
1: เมื่อวานนี้นะโอ้ลุ้นแล้วก็ต้องบอกว่าสาวไทยเนี่ยเก่งจริง
0: ๆค่ะ
1: ในฐานะที่ผมเป็นเพศชายเนี่ยนะนอกจากเทพเดียวแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นนักวิ่งแล้วเนี่ยก็กำลังนึกว่าเฮ้ยผู้ชายเราหายไปไหนหมดเราต้องสร้างชื่อเสียงให้เหมือนกับเพศหญิงที่เขามีความสามารถในหลากหลายรูปแบบนะครับก็ขอบคุณคุณขวัญที่แสดงว่าคุณขวัญก็เป็นกองเชียร์วอลเลย์บอลกันใช่ไหม
0: คือติดตามข่าวแล้วกันนะคะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ดูสดค่ะเมื่อวานนี้นี่คือ
1: แล้วทำไมพูดถึง 17:45 นาทีล่ะ
0: ทราบข่าวค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจัดรายการร่วมกับคุณภูเบศค่ะคุณภูเบศก็มีการรายงานผลของนักตบสาวไทยกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็รายงานผลของสาวจีนกับอิหร่านให้ฟังแล้วก็บอกว่าต้องรอติดตามช่วง 17:45 วันนี้นะคะ45นาทีวันนี้ว่าไทยกับจีนที่จะพบกันเพื่อศึกแชมป์เอเชียใช่ไหมคะแล้วก็ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ที่จะคว้าตั๋วไปแข่งขันที่โอลิมปิกเกมด้วยค่ะอัน
1: นี้ก็ที่เราได้ไปแน่นอนแล้วก็คือว่าได้ไปแข่งชิงแชมป์โลก
0: ค่ะ
1: ก็ชิงแชมป์โลกเขาเอาไป3ลำดับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีไทยจีนญี่ปุ่นนะ

0: อันดับ3นี่คือได้ญี่ปุ่นแล้วเหรอจ๊ะตอนนี
1: ้เมื่อวานญี่ปุ่นแพ้เราแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะแพ้อิหร่าน
0: อาจจะพลิกก็ได้นะกีฬาเอาแน่นอนไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวเผื่ออิหร่านก็ฮึบสู้ขึ้นมา
1: โอ้แต่ยากยากดูแล้วยากทีนี้สังเกตผมถือเคล็ดไหม
0: ว่า
1: ผมพูดว่าไทยจีนอิหร่าน
0: อ๋อค่ะ
1: บางทีเราก็เล่นของนิดหน่อย
0: ค่ะจัดลำดับนะคะ
1: คุณขวัญก็ผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตคุณขวัญเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ชีวิตขวัญหลายสิ่งหลายอย่างประเดประดังเข้ามามากเลยอาจารย์ค่ะ
1: สำหรับชีวิตผมเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีชีวิตแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง
0: ค่ะ
1: งงไหม
0: ก็อาจารย์น่าจะต้องแบบเหมือนว่าอาจจะมีความเพลียพักผ่อนเยอะขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
1: แต่ว่ายืนเดิน
0: น้อยค่ะ
1: เมื่อวานแค่จะไปสะสางต้นไม้ที่ล้มในสวนหน่อยเดียวเนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้ยมันหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคุณคิดจะทำอะไรรีบทำนะและนึกอะไรได้ต้องรีบทำนี่ผมมีตัวอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ลูกน้องผมขับรถพาผมไปธุระกรุงเทพขึ้น M81
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอผ่าน M Pro ไง
0: ค่ะ
1: พอผ่านปั๊บผมก็บอกว่ารีบจ่ายตังค์เขาบอกเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวขากลับก็ต้องกลับอีกเอาขากลับผมก็บอกว่ารีบจ่ายตังค์นะเขาก็บอกเดี๋ยวก่อนก็ได้สุดท้ายโดนปรับไปแทนที่จะเป็น140บาท
0: ค่ะ
1: กลายเป็น1,500นู่นน่ะ
0: โอ้เขาเสียค่าปรับกันกี่เท่าเนี่ยอาจารย
1: ์10เท่าลืมไง
0: โอ้
1: ลืมทีนี้เวลานี้เขาก็เลยสมัครเมมเบอร์เพราะว่าเขาจะมีคนมาคอยเตือนก็ดีเนาะก็ไม่เป็นไรก็เท่ากับเราช่วยบำรุงรักษาทางที่เราบอกไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังไงเราเสียตังค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดอะไรได้น
0: ะ
1: นี่ทำอย่าบอกเดี๋ยวก่อนไม่ได้ฮะมันอย่างยิ่งวัยอย่างผมเนี่ย75ปีนะความคิดมีความตั้งใจมีความอยากมีอยากทำโน่นทำนี่แต่ที่มันทำไม่ได
0: ้
1: คุณขวัญว่าเพราะอะไร
0: เราไม่มีกำลังบางครั้งอาจารย์เราเหนื่อย
1: ถูกต้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีกำลัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สมัยก่อนก็ไม่มีกำลังแรงกาย
0: สมัยก่อนอาจารย์ต้องมีกำลังแรงกายสิ
1: แต่สมัยก่อนคือก่อนหน้านี
0: ้ค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยมีแรงหรอกนะกำลังแรงกายไม่ค่อยมี
0: ค่ะ
1: แต่กำลังเงินเนี่ยพอมี
0: อ๋อ
1: แต่ตอนนี้มันแย่เพราะว่ากำลังเงินก็ไม่มีกำลังแรงกายก็ไม่มีถ้าเรามีกำลังเงินเราก็ไปจ้างคนมาทำได้ใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็จ้างไม่ได้ทีนี้ในรอบสัปดาห์เนี่ยคุณขวัญว่าวันอะไรเป็นวันที่สำคัญที่สุด
0: อ๋อ
1: ถ้าผมเฉลยอะไรแล้วกัน
0: เชิญเลยค่ะอาจารย
1: ์วันที่26
0: วันที่26ของเดือนสิงหาคมเอ๊ะวันอะไรคะอาจารย
1: ์วันที่26
0: ค่ะ
1: นอนน้ำตาไหลน้ำตาไหลพราก
0: ค่ะ
1: ดีใจกับน้องเนเน่
0: อ๋อขวัญก็เอ๊ะ
1: ไม
0: ่ค่ะเชิญค่ะอาจารย
1: ์ดีใจน้ำตาไหลเพราะความดีใจพอตกใบใบเย็น
0: ๆค่ะ
1: น้ำตาไหลเพราะความเสียใจ
0: เด
1: ี๋
0: ยวนะ
1: เจอเหตุการณ์สึนามิภูเขาไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่ค่ะที่ทิเบตกับจีนใช่ไหมคะ
1: เนี่ยแล้วสองเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยส
0: ัก
1: หน่อยแล้วคุณขวัญนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์ทีนี้ที่ผมมีชีวิตแนวนอนก็คือว่าผมเนี่ยก็จะชอบดูคอมเมนต์ของฝรั่งต่างชาติที
0: ่
1: เขามีความรู้เรื่องร้องเพลงเรื่องดนตรีเป็นนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีความรู้ทางเพลงร็อกเลยแต่ถ้าเพลงลูกทุ่งเนี่ยโอเคเราพอไหวนะฮ
0: ะ
1: เราก็ได้ความรู้จากผู้วิพากษ์วิจารณ์และเราก็ปลื้มใจว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็ภูมิใจอีกพอเธอกลับมาภูเก็ตเธอบอกว่าหนูต้องพักการแสดงที่ตลาดนาคาไว้ชั่วคราวนะเพราะว่าหนูต้องรีบมาเรียน
0: ค่ะ

0: เหมือนกับที่ผมสอนหลานบอกว่าคนเนี่ยมันต้องมีสองความในเบื้องต้น
1: ค่ะ
0: คือมีความรู้กับมีความสามารถ
1: ค่ะ
0: เด็กหลายคนในบ้านเราเนี่ยมีความสามารถแต่บางทีขาดโอกาส
1: ค่ะ
0: แต่น้องเนเน่โชคดีใช่ไหมเพราะคุณมีสตรีทพรามที่เป็นชาวเดนมาร์กมอบกีตาร์แล้วก็มีฝรั่งที่มาพาไปอเมริกันก็ทาเลนต
1: ์ค่ะ
0: ตอนแรกเราก็พึ่งอเมริกันก็ทาเลนต์แต่ตอนนี้อเมริกันก็ทาเลนต์ต้องพึ่งเด็กเราเรียกเรตติ้งแล้วเนี่ยมันก็พึ่งกันไปพึ่งกันมาแต่ว่าที่ผมดูไปเรื่อยๆแล้วผมก็เกิดความกังวลคุณขวัญ
1: อาจารย์ไปเจอคู่แข่งน้องเนเน่คนไหนที่อาจารย์น่าจับตาเหรอคะหรือกังวลเรื่องอะไรคะ
0: ไม่อันนั้นไม่กังวลเลย
1: ค่ะ
0: และแพ้ก็ได้ชนะก็ได
1: ้ค่ะ
0: ในความเห็นผมนะ
1: ใช่เพราะตอนนี้น้องถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมากๆเลยอาจารย
0: ์ทั่วโลกไปแล้วชนะไปแล้วประเทศไทยเนี่ยในขณะที่เราแย่งอำนาจแพะบ้านแพะเมืองอะไรกันสารพัดเนี่ยนะเถียงกันไม่เลิก2ปีกว่ายังไม่รู้ความจริงเป็นยังไงเนี่ยเด็กไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วแต่ที่ผมภาวนาให้น้องเนเน่ก็คือว่าเมื่อเธอเป็นคนมีความรู้มีความสามารถแล้วเนี่ยผมก็หวังอีก2ความครับ
1: ค่ะ
0: คือหวังว่าเธอจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ความที่สามนะ
1: ค่ะ
0: และความที่สี่ก็คือว่าหวังว่าเธอจะมีความสุขในชีวิต
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเธอมีความสุขเธอไปเรียนเธอเล่นกีตาร์เธอสบายอกสบายใจของเธอ
1: ค่ะ
0: แต่ณวันนี้ผมก็สวดมนต์ภาวนาก่อนนอนทุกคืนว่าเจ้าพระคุณขอให้บุคคลที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตน้องเป็นคนดีๆอันนี้ก็ขอบคุณนะแอดด้วยนะ
1: 1ล้านบาท
0: ที่จะเอาเงิน1ล้านไปให้อ่
1: ะ
0: ความจริงไม่ต้องรอให้น้องมาหรอกน้องแอดไปเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าคนสุพรรณไปเที่ยวภูเก็ตเอ้านะเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะมีคนดีๆมาอยู่ล้อมรอบตัวแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกเนี้ย
1: ค่ะ
0: จงช่วยเป็นเกราะคุ้มกันภัยให้น้องเนเน่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจากวันนี้เธอจะสูญเสียความเป็นเด็กสาวไปเป็นสินค้าชนิดหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือความห่วงใยถามว่าทำไมผมรู้ดีโอ้คุณขวัญผมเคยพาวงดาวกระจุยไปแสดงที่นู่นที่นี่เวลาคนมาหาวงไปแสดงเนี่ยนะบางงานมาหาเราเนี่ยเราติดงานเราไปเล่นไม่ได้เพราะว่าพวกคนต้องติดสอบแค่นั้นเราก็ถูกด่าเละแล้วเพราะว่าวงการเนี่ยมันเยอะและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเธอจะไปเป็นอะไรก็ขอให้เธอมีความสุขอย่าลืมความสุขที่ตลาดนาคาเพราะว่าต่อไปเนี้ยธุรกิจทั้งหลายจะโหมเข้ามาที่ผมมาพูดนี่คืออะไรคือผมตีปลาหน้าใสนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอ้คนที่จะหาผลประโยชน์เฮ้ยไอ้คนที่จะไปทำร้ายน้องโดยอะไรอะไรเนี่ยเราตรงกันข้ามเรามีเพชรเราต้องรักษาเพชรเม็ดนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นนี่ถ้าผมเป็นบ้านเมืองนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะตั้งบอดี้การ์ดน้องเน่ๆคุณขวัญเข้าใจความหมายผมไหม
1: คนที่จะรักษาผลประโยชน์ของให้น้องทั้งโดยแบบเหมือนว่าผลประโยชน์ที่อาจจะมาในทางแฝงหรือผลประโยชน์ทางตรงทำนองนี้ไหมคะ
0: ทั้งทางโลกทางธรรมทางเรียนทางงาน
1: ค่ะ
0: โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวนะ
1: คือ
0: เรื่องอย่างเงี้ยผมว่าตำรวจเอาทำได้ตำรวจเราเก่งสมัยผมเป็นนักจัดรายการใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวมาโดยท่านไม่รู้หรอกว่าผมรู้ท่านเป็นสันติบาลมาเสิร์ฟประวัติผมและสุดท้ายท่านก็ไปเพราะท่านรู้ว่าผมไม่มีพิษมีภัยกับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยแต่งตั้งองคลัก

0: พิทักษ์น้องเนเน่ให้ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยเวลาอาจารย์ม่วนดูทีวีไปอาจารย์ม่วนก็คิดถึงเรื่องนี้ว่าการที่จะสร้างคนคนหนึ่งให้โด่งดังมีชื่อเสียงหรืออะไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าความยั่งยืนและเราไม่ไปทำลายชีวิตเขาจากที่ชีวิตเขามีความสุขเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ถามว่าทำไมผมอินกับเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่าผมเคยดูภาพยนตร์เรื่องแฮงค์วิลเลียมคุณขวัญเคยดูไหมแฮงค์วิลเลียมเป็นนักร้องฝรั่งนะ
1: ไม่เคยอาจารย์รีแคปให้นิดนึงมันเป็นเรื่องราวประมาณไหนอะคะ
0: เป็นนักร้องดัง
1: ค่ะ
0: แฮงค์วิลเลียมเนี่ยตอนที่เขายังไม่ดังเนี่ยนะเขาก็เป็นคนชอบสนุกสนาน
1: ค่ะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรนะใช่เพลงนี้หรือเปล่ากูดไม่โจวีกัตโกะระบายโอซันนอตกันแฮมบิ๊กฟานอระบายโอน่าจะใช่นะคือตอนสมัยก่อนเขายังไม่ได้เป็นนักร้องดังเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาร้องเพลงไปเรื่อยแต่พอเขาเริ่มเป็นนักร้องดังเขาเริ่มต้องเข้าสังกัด
1: ค่ะ
0: เขาก็จะถูกบังคับเวลานี้วันนี้เขาต้องขึ้นเวทีนะเขาต้องอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ก็ทำเขาเริ่มไม่มีความสุขและในหนังที่ผมดูเนี่ยเขาหนีครับเขาหนีจากเวทีการแสดงเขาไปสนุกสนานร้องเพลงในร้านเหล้า
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกจัดการแสดงก็มาตามตัวเขาอะไรเงี้ย
1: อัน
0: นี้เป็นภาพจำที่จำเรื่องได้ประมาณนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้ผมไม่มีอะไรฮะเนื่องจากว่าผมรู้ว่าสื่อ FM 100.5 เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฟังอยู่เยอะ
1: ค่ะ
0: และผมคิดว่า 100.5 เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลผมก็เลยขออนุญาตปสมท.และ100.5เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันให้กับน้องเนเน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็หวังว่าคุณพ่อนรงค์และก็คุณแม่อ้อมเนี่ยนะชื่อเหมือนนักจัดรายการชื่อดังของเราเลยนะแม่อ้อมเน
1: ี่
0: ย
1: ฟังอยู่หรือเปล่าแม่อ้อมตอนนี้เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ภาวนาที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ฝันว่าถ้าเผื่อน้องต้องมีคู่ครองเนี่ยก็ขอให้น้องได้มีคู่ครองที่ดีเอ๊ดีขนาดไหนดีนะเอาขนาดคุณดำรงพุทธานแล้วกันเนาะ
1: อันนี้ no comment นะจ๊ะ
0: ผมไม่รู้จักนะแต่ว่า
1: ขวัญก็ไม่รู้จักแต่ว่าคือถ
0: ้
1: าคู่ครองยังไงก็ให้น้องประสบความสำเร็จแล้วก็ในทุกๆด้านแล้วกันนะคะอาจารย
0: ์หรือว่ายังจะอ้างตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าผมรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่ประเดี๋ยวเดียวด้วยนะรักนานก็หวังว่าน้องจะเจอคู่ครองที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญผมเคยสอนนิสิตผมว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีอยู่3โค้ง
1: ค่ะ
0: โค้งที่1ตอนคุณเรียนจบคุณจบคณะเกษตรแต่ว่าคุณยังเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เหมือนเพื่อนผมตอนนี้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จบคณะเกษตรส่งเสริมการเกษตรแต่เขาก็ไปเรียนต่อสาขาอื่นแล้วก็โค้งที่สองคือโค้งตอนเข้าทำงาน
1: ค่ะ
0: แต่คุณก็ยังเปลี่ยนได้โค้งที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าโค้งมรณะคือตอนเลือกคู่ครอง
1: ค่ะ
0: สังคมไทยมันไม่เปิดกว้างให้เปลี่ยนแล้วข้อกาเมเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดประหัตประหารกันอย่างน่าเศร้าเพราะสามโค้งเนี่ยตอนลูกผมไปเป็นนิสิตคณะสัตวแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยขับรถไปส่งลูกก็สอนลูกไปด้วยบอกว่าตอนนี้ลูกจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยลูกจะต้องเจอคนหลายคนลูกจะต้องมีแฟนพ่อไม่ห้ามหรอกแต่พ่อให้หลักไว้ก็คือว่าหนึ่งคนที่ลูกจะเอามาเป็นสามีเนี่ยลองถามเขาด่าพ่อด่าแม่เขาไหมถ้าขนาดพ่อแม่เขาเนี่ยเขายังไม่รักเนี่ยเอามาทำผัวไม่ได้แล้วลูกเพราะว่าพ่อแม่เขายังไม่รักเลยเขาจะมารักเราได้ไงนะฮัลโหล
1: ค่ะ
0: กับข้อที่สองผมบอกว่าถามเขาเล่นการพนันไหมถ้าเขาเล่นการพนันนะยังไงก็เอามาเป็นแฟนไม่ได้เพราะมันหมดตัวลูก

0: ข้อที่3อันนี้ลูกคิดเอาเองเขาติดเหล้าเขาติดบุหรี่หรือเปล่าถ้าเขาติดเหล้าติดบุหรี่อันนี้ถ้าลูกทนเหม็นได้ก็แล้วแต่ลูกแต่ว่าผมโชคดีลูกเขยผมได้3ข้อครบนี่อันนี้ก็คุยลูกเขยตัวเองพาพ่อตาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือถ้าเราพิจารณา3โค้งนี้ให้ดีนะโดยเฉพาะผมเคยสอนวิชาประชากรศึกษาการวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวผมเนี่ยแต่งงานตามแผนพัฒนาชาติเลยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่งงานอายุมากกว่าภรรยา6ปีนะผม30 5ปี4ปีเธอ26อันนี้ตามสูตรเลยวัยเจริญพันธุ์พอดีและผมมีลูก3คนตามแผนพัฒนาฉบับที่6ตอนนั้นก็บอกขอให้มีลูก3คนอย่าน้อยกว่านี้อย่ามากกว่านี้ผมนี่เป็นคนเคารพกฎระเบียบเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนก็ต้องเคารพอะไร1กฎหมาย2กฎเกณฑ์ของสังคมนะถ้ากฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่กฎเกณฑ์ของสังคมนะจะทำได้และสุดท้ายต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีใจและห่วงใยน้องเน่ทั้งที่เราก็ถือว่าเราเป็นปู่ในฐานะเป็นปู่ของประเทศแล้วกันเนาะที่พูดไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นคุณลุงก็ได้มั้งอาจารย์ถึงขั้นเป็นปู่แล้วเหรอ
0: ปู่แล้ว74แล้ว75แล้วต้องถือว่าเป็นปู่แล้วเพราะว่าผมอายุมากกว่าน้องเนเน่60ปีอ่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ทีนี้ตกเย็นเนี่ยโอ้โหคุณขวัญ
1: เห็นภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากกว่านั้นอาจารย์ค่ะ
0: ผมร้องไห้เลยอ่ะ
1: คือประชาชนตอนนี้สูญหายนี่คือยังประมาณ 2,500 รายถึง 3,000 รายเลยนะคะอาจารย์ที่ยังติดตามหาตัวไม่พบแล้วก็ตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่เนปาลทิเบตนี่มันยากต่อการค้นหามากสภาพศพก็กู้ยากอาจารย์มันอืดขึ้นทุกวันแล้วอะ
0: ภาพที่ด่านนะนะ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นคนวิ่งหนีนะผมนึกถึงภาพอะไรรู้ไหมที่ผมเคยทำบาปบางทีเทน้ำออกจากกระมังเนี่ย
1: ตู้ม
0: ไม่เห็นมดมันเหมือนเราเทน้ำกระมังใหญ่ๆแล้วมดทั้งฝูงอะมันจะหนียังไงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนกันเลยคุณขวัญแล้วก็เลยนึกในใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคำขวัญบอกถ้าคุณรักอาจารย์บ้วนนะคุณรักการเกษตรทั่วไทยนะคุณไม่ต้องทำอะไรให้เราคุณปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม
1: ้ค่ะ
0: เป้าหมายคืออะไรเพื่อลดโลกร้อนคนก็ไม่เข้าใจโลกร้อนเราก็ได้แต่เนาะได้น้องที่คณะประมงอาจารย์ธรน
1: ่ะ
0: คอยพ
1: ู
0: ดเรื่องน้ำทะเลมันอุ่นขึ้นอะไรต่ออะไรแล้วเห็นไหมเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเทือกเขาหิมาลัย
1: ค่ะ
0: รองจากนั้นก็คือเทือกเขาแอลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เวลานี้ที่มันละลายแล้วมันก็มาสะสมกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติแล้ววันหนึ่งเขื่อนมันก็พังน้ำไหลลงมาเนี่ยคุณขวัญ50เมตรต่อวินาทีอ่ะ
1: นับเร็วมาก
0: น้ำไหลมาแล้ว50เมตรอ่
1: ะ
0: อะไรมันจะต้านอยู่ล่ะแล้วมันจะไม่เกิดครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวให้คุณขวัญทำงานก่อนแล้วผมจะคุยให้ฟังว่าประเทศไทยเวลาเนี้ยระยะยาวเราต้องเตรียมการทำอะไรเราจึงจะไม่ต้องมานั่งร้องไห้ซ้ำสองกันต
1: ่
0: อภัยพิบัติและถ้าติดตามรายการผมเนี่ยจะเห็นว่าผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์นะฮะคือวันที่17สิงหาเตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมพูดเรื่องการปลูกสละสองตอนเดี๋ยวจะมาย่อให้ฟังวันพุธออกปัญหาเรื่องการปลูก

0: ตอแล้วก็วันที่พฤหัสศุกร์ผมพูดเรื่องข้อคิดแนวทางแก้ไขภัยพิบัตินะฮะให้คุณขวัญทำงานก่อนเชิญครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญมีผลิตภัณฑ์จากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูหลายอย่างนะคะเพราะว่าคาชิว่าใบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเป็นหม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ไฟอินวันค่ะที่สามารถทำได้ทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหม้อนี้ก็ใหญ่สะใจเลยค่ะขนาด5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะวัสดุที่มาทำหม้อใบนี้ก็ทนทานไม่เป็นสนิมง่ายนะคะสามารถที่จะทำอาหารได้อย่างปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีรับประกัน1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะท่านไหนสนใจสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์บ้วนต่อเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติว่าจะรับมือทางการเกษตรอย่างไรแล้วก็ในกรณีที่เกิดดินโคลนถล่มแบบนี้เนี่ยนะคะโคลนที่มาจากน้ำถล่มแบบนี้เนี่ยแรงๆเนี่ยเราใช้ผลประโยชน์ทางการเกษตรได้หรือไม่ถ้าหากจะนำไปใช้ใช้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุล
7: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกย้ำคดีหัวสว.อยู่ที่กกต.บอกไม่รู้

0: จะตอบอย่างไรหลังฝ่ายค้านหนุนส่งศาลฎีกาฟ้องทั้ง229คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนในกกต.สนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อยู่ที่กกต.ตนทำอะไรได้เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่เนื่องจากมีชื่อของนายกรวมอยู่ด้วยนายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินอำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.แต่เราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างเมื่อถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าเพิ่งกินเมื่อสักครู่นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางขึ้นรถกลับในทันทีเด็กม.ต้นแห่เชียร์ AI พาสปอร์ตหมออลงกฎการเด็กไทยก้าวสู่ยุค AI อย่างเท่าเทียมนายแพทย์อลงกฎมณีกาศ สส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่พบปะพูดคุยนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลอำเภอเรนูนครและโรงเรียนธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมรับฟังความคิดเห็นความต้องการด้านการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของเยาวชนในพื้นที่นายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโครงการ THAI Passport ซึ่งนักเรียนจำนวนมากแสดงความสนใจและต้องการเข้าร่วมแม้ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ถึง15ปีซึ่งตามเงื่อนไขปัจจุบันมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนเสียงจากเยาวชนสะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุน้อยนักเรียนต้องการเรียนรู้และใช้ AI เพื่อการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตจึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้าน AI ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัยการดีชี้คดีสอดถึงการฟ้องปิดปาก AI Passport ยืนหยัดเดินหน้าตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนหลังจากการที่ตนได้รับนัดหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องจากศาลโดยมีบริษัทผู้รับจ้างโครงการ THAI Passport เป็นโจทยื่นฟ้องในฐานความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook โดยสารได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง28กันยายนนางการดีกล่าวว่ากระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่หรือเป็นการใช้กระบวนการทางกฎหมายลักษณะที่สร้างภาระต่อผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในโพสต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามตามหลักวิชาการหลักจริยธรรมและบริบทหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยไม่ได้มีการระบุชื่อพาดพิงถึงบริษัททั้งสองแห่งแต่อย่างใดและต่อมา27กรกฎาคมตนได้นำประเด็นเหล่านี้ไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามระบบอย่างถูกต้องและปวารณาตัวมาเป็นนักการเมืองเราคือผู้แทนราษฎรสิ่งที่ทำต่อเนื่องสำหรับโครงการนี้ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์อื่นใดแต่มุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ภาษีของประชาชนเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ได้ตั้งคำถามสำคัญกลับไปยังสังคมว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมที่คนตั้งคำถามหาความจริงเพื่อส่วนรวมต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่พร้อมยืนยันความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงและยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลเคียงข้างประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคต

ทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

0: เริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอมาเทียบกับที่เราเห็นที่น่านของเราน่านเราของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าเขาหรอกค่ะแต่ว่ามันมีอะไรที่ผูกโยงกันได้บ้างแล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอะค่ะ
9: คือที่น่านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุแรกนะ
8: ค่ะ
9: เหตุแรกเนี่ยจำคุณขวัญเกิดหรือยังที่กระทูลอะที
8: ่
9: สุราษฎร์หรือทางใต้อะ
8: ยังเกิดน่าจะเกิดแล้วแต่เด็กมากนะคะอาจารย
9: ์น้ำพัดเอาท่อนซุงเข้ามาถล่มหมู่บ้านอ่ะ
8: ค่ะ
9: นั่นอ่ะเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าคืออย่างนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะ
8: ค่ะ
9: ผมรู้ว่ามันจะเป็นจริงยาก
8: ค่ะ
9: แต่ถ้าทำได้ก็จะดีมากนอกเหนือจากที่เราเคยได้นำเสนอให้ผู้หลักผู้ใหญ่

0: ได้ฟังแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือคนไทยถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่คืออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี้เราปลูกตรงนี้เรากินตรงนี้เราถ่ายตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ในขณะที่ฝรั่งเนี่ยเขาทำเกษตรตรงนี้แต่พอตกเย็นเขาก็กลับบ้าน
1: แยกพื้นที่ทำมาหากินกับที่พักอาศัยใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าเป็นผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะเร่งสำรวจว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเวลาเนี้ยจะมีสองแห่ง
1: ค่ะ
0: หนึ่งคนที่อยู่ที่ลาดชันนะคนที่อยู่บนภูเขาเชิงเขาที่จะรับน้ำนี่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: สองคนที่อยู่ชายน้ำแล้วก็เสี่ยงต่อภัยพิบัติแต่อันนี้คนชายน้ำเนี่ยน้ำมันจะท่วมแต่จะไม่เร็ว
1: ค่ะ
0: จะไม่เหมือนคนบนภูเขาผมก็จะชวนคนเหล่านี้ว่าสมมติผมเป็นคนจังหวัดน่านผมสำรวจว่าคนที่อยู่บนภูเขาเชิงเขาที่อันตรายเนี่ยมีอยู่กี่คน
1: ค่ะ
0: แล้วดูที่ว่าที่สาธารณะตรงไหนเนี่ยที่มันเหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็เชิญชวนคนเหล่านี้มาอยู่ไม่เรียกว่าบ้านเอื้ออาทรหรอกเรียกว่าบ้านเพื่อชาติอะไรก็เรียกไปเถอะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็จะมีที่อยู่ที่กว้างขวางพอสมควรเนื่องจากเขาเป็นคนเพาะปลูกสมมตินะ
1: ค่ะ
0: คนละสักครึ่งไร่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็สร้างบ้านให้เขาอยู
1: ่
0: แล้วที่เขาเคยอยู่ทำไงก็ให้เขารวมตัวกันเป็นบริษัทจำกัด
1: ค่ะ
0: เช่นสมมติว่าชื่อเขานางนอนสมมติถ้ำนางนอนมายกตัวอย่างคุณก็รวมคนที่เคยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นกลุ่มสมมติว่าได้30คนก็เป็นบริษัทนางนอนการเกษตรจำกัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาพื้นที่มารวมกันแล้วคุณไปทำงานคุณก็จะได้ค่าแรงตามที่คุณทำ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วพอมีผลกำไรเราก็ได้เงินกำไรจากหุ้นส่วนผู้จัดการตรงนั้นถ้าทำได้อย่างนี้นะมันจะเป็นการปฏิวัติวงการเกษตรคือวงการเกษตรเราเนี่ยที่ทุกวันนี้หรือยังอุ้มเกษตรกรจนแทบจะอุ้มไม่ไหวเนี่ยเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเคยอยู่แบบทำเกษตรแบบทำมาหากิน
1: จ
0: ะมาทำเพื่อการดำรงชีพแล้วณวันนี้การเกษตรมันเปลี่ยนไปเป็นเกษตรเพื่อการค้าขาย
1: ใช่อาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นรูปแบบวิธีการการปฏิบัติมันแตกต่างกันนักวิชาการแต่ละฝ่ายก็ไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันว่าแบบนั้นผิดแบบนี้ผิดถูกอะไรเงี้ยไม่ต้องในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็พยายามนะอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยทำในพื้นที่เนี่ย30-30-10เนี่ยแต่มันขั้นที่หนึ่งผมไม่รู้เขาประเมินว่าถึงไหนและจริงๆทุกคนต้องมารวมกันเป็นขั้นที่สองและจากขั้นที่สองหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ต้องมารวมกันเป็นขั้นที่สามถึงระดับส่งออกแต่เราไม่ไปถึงไหนไง
1: ขาดการรวมกลุ่มนะอาจารย์นะ
0: พอสิ้นรัชกาลพระองค์ก็ลืมเรือนจะไปหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: เอาทฤษฎีอะไรมาอีกก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ยุ่งอะสิ
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างความสำเร็จนะคือโครงการหลวงคุณขวัญเห็นไหม
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีร้านค้าโครงการหลวงแล้วภาพลักษณ์ของสินค้าโครงการหลวงก็เป็นภาพลักษณ์ที่ประชาชนรู้สึกถึงสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและช่วยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ดอยคำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีห้างสะดวกซื้อรู้สึกจะชื่อ Golden Place ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นอ่ะคือมันเป็นการตลาดครบวงจรไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเกษตรกรเนี่ยทำเป็นปลูกเป็นอึดทรหดอดทนสู
1: ้ทำการตลาดไม่เป็นใช่ไหม
0: แต่เรามีปัญหาเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าผมรวมกระทรวงนะผมจะรวมเลย
1: รวมกระทรวงพาณิชย์กับเกษตรเหรออาจารย
0: ์แล้วผมจะสร้างนักวิชาการตั้งแต่คนนี้วิจ

0: ใจเรื่องสมมตินะ
1: ค่ะ
0: ผักบุ้งเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องผักบุ้งหน่อยหมอคนนี้วิจัยเรื่องผักบุ้งหรือคุณวิจัยเรื่องสละ
1: ค่ะที
0: ่นักวิจัยเรื่องสละนะอันนี้คนปลูกสละอันนี้คนแปรรูปสละอันนี้คนขายสละแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนคนมีหัวใจ4ห้องเราต้องร่วมกันทำถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: มีคนถามผมมาอย่างนี้ขอแทรกนิดหนึ่งนะคุณขวัญ
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: เรื่องมันพาไปปออาจารย์ผมอยู่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยผมจะปลูกผักอะไรกินให้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายอ่ะอาจารย์ผมบอกคุณไปเอากระมังมา
1: ค่ะ
0: เอากระมังมาแล้วคุณก็ใส่ดินลงไปหนึ่งในห้าของกระมังแล้วคุณก็เดินไปเด็ดผักบุ้งมา
1: ค่ะ
0: ผักบุ้งไทย3กระมังผักบุ้งนา3กระมังผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนเนี่ยแช่น้ำไม่ได้แต่ผักอื่นแช่น้ำได้ถ้ากลัวยุงเอาทรายเอาเบสใส่ยุงก็ไม่มีแล้วไม่มีลูกน้ำยุงแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่นี้คุณได้กินผักทุกวันแล้ว
1: ตัดยอดผักบุ้งกินทุกวันนะอาจารย์นะ
0: ใช่วันนี้กินผักบุ้งจีนพรุ่งนี้กินผักบุ้งไทยวันนี้กินผักบุ้งนาผักบุ้งนามันจะไม่เหมือนผักบุ้งไทยนะผักบุ้งไทยที่เราเอามาทำเย็นตาโฟอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าผักบุ้งนาที่เราไปกินส้มตำ
1: ส้มตำ
0: ยอดมันสีม่วงๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นอ่ะผมลองเอาผักบุ้งมานะไปเด็ดมาจากในชายฟุตบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถกมาแล้วผมก็โยนลงไปในกระมังโอ้โหมันงามงามเสร็จปุ๊บมันเลื้อยลงข้างล่างอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันเลื้อยลงพื้นเลยนะแต่ว่าต่อมาผมไปดูอะผักบุ้งผมมีปัญหาอะไรอะ
1: ทำไมอะคะ
0: มันซุดเพราะอะไรรู้ไหมหมาลงไปนอน
1: ลงไปนอนในกะละมังผักบุ้งอะนะคะอาจารย
0: ์ใช่หมาลงไปนอนในกะละมังผักบุ้ง
1: ทำไมเขา
0: แต่นี่ผมปลูกเพื่อวิจัยไงแ
1: ค
0: ่คุณผักบุ้งเนี่ยแช่ลงไปในน้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็มีรากแล้วถ้ามีดินนี่ก็สักหน่อยมันเอากวนคนแต่ก่อนเดินมันก็ได้ธาตุอาหาร
1: กี่วันได้กินเนี่ยอาจารย
0: ์อันนี้คือปลูกให้กินนะ
1: ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นได้กี่วันได้กินนะคะ
0: แต่ถ้าทั้งหมู่บ้านนะมีอยู่300หลังนะ
1: ค่ะ
0: หลังหนึ่งมี3กระมังอะขายได้ทุกวันอะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: สหกรณ์จำหน่ายผักบุ้งหมู่บ้านโอสเทศ2เนี่ยอันนี้หมู่บ้านแรกที่ผมไปอยู
1: ่ค่ะอาจารย์เริ่มต้นปลูกตอนสักครึ่งเดือนได้ทานไหมหรือว่าต้องปลูกผักบุ้งนี้มันนานเท่าไหร่อาจารย์เดือนหนึ่งได้ไหม
0: โอ้ยอาทิตย์เดียวก็ได้กินแล้วอ
1: าทิตย์เดียวก็ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็คุณไปถกมามันก็กินได้อยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่รอให้มันแตกยอดอาทิตย์เดียวแล้วถ้าคุณเอายูเรียนะเหยาะไปหน่อยนะโอ้โหแตกใบดีชะมัดเลย
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ง่ายๆนอกจาก
1: คนอยู่บ้านจัดสรรนะ
0: แล้วก็กล้าผักนะครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้คราวนี้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเหมือนฝันกลางแดดแต่เราต้องกล้าที่จะฝันวิธีการทำง่ายๆลองมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสักจังหวัดหนึ่งสิก็กล้าหน่อยคืออย่างนี้คุณขวัญถ้าคุณขวัญเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณขวัญจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไร
1: หมายถ
0: ึ
1: งย
0: ัง
1: ไงอะ
0: ค
1: ะเป็นผู้นำเป็นหัวเรือเป็นยังไงคะ
0: คุณต้องรู้สึกคุณเป็นเจ้าเมือง
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมประเทศ
1: เป็นคนดูแล
0: เมืองแต่ละเมือง
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่ผู้ว่ารอรับคำสั่งรอไปยืนกลุ่มเป้ากางเกงรับใครไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: ผู้ว่าต้องเอาแผนที่มากางวางยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องลุยแล้วก็เลิกสักทีเหอะไอ้ที่เราต้องจ้างข้าราชการมากมายกายกองกำนันผู้ใหญ่บ้านอบจ.อบต.มันทับซ้อนวุ่นวายกันไปหมดเมื่อเร็วๆนี้ผมฟังใครนะท่านพูดว่าให้ลดกำลังข้าราชการลงอ่ะ
1: รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ค่ะใช่หรือเปล่าคะ
0: ผมไม่รู้ว่ามีหลายคนพูด
1: ค่ะ
0: แล้วก็กูรูที่ผมดูทางช่อง YouTube ท่านก็พูดเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ผมเนี่ยเป็นผมเนี่ยนะฟังแล้วผมละอายใจนะคุณขวัญป ตอนผมรับราชการเนี่ยตอนนั้นอายุ50

0: 18ผมรีบไปลาออกเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากจะลดจำนวนข้าราชการผมลาออกก่อน2ปี
1: ค่ะ
0: โอ้ยครูบาอาจารย์ในเกษตรก็ถามใหญ่บุ้นน้อยใจเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรผมบอกไม่มีเห็นสมควรว่าควรออกก็ออกจะได้ประหยัดงบประมาณอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเงินลงทุนที่จะพัฒนาประเทศไม่มีหมดไปกับเงินค่าจ้างแล้วก็ข้าราชการมีประสิทธิภาพแค่ไหนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนนะผมเป็นนิสิตนะแค่จะไปขึ้นทะเบียนทหารเนี่ยทหารกองเกินโอ้โหพาเตี๋ยผมไปพูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปเอาทะเบียนบ้านของเตี๋ยที่เมืองจีนมาแสดง
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณขวัญเขาพูดกับผมอย่างเงี้ยมันจะเอาตังค์อ่ะจนสุดท้ายผมมีน้าอยู่คนหนึ่งเป็นนายตำรวจ
1: ค่ะ
0: ก็เลยไปเรียกน้าคนนี้บอกไปช่วยทีไปถึงปั๊บเซ็นแค่เดียวเรียบร้อยหมดเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยบ้านเมืองมันถึงไม่ไหวช่วยกันหน่อยนะลำพังเรื่องคุยเรื่องเกษตรมันพัฒนาบ้านเมืองไปไม่ได้หรอกแต่เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงเหงือกจะพังเพราะแปลงมันบาน
1: ค่ะ
0: เพราะเหงือกอยู่ไม่ได้ฟันมันก็อยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เหมือนประเทศอ่ะประเทศอยู่ไม่ได้ประชาชนจะอยู่ยังไง
1: ค่ะ
0: ประเทศเป็นเหงือกประชาชนเป็นฟันนะฮะอันนี้ผมก็ฝากเรื่องราวทั้งหลายแค่นี้เอาสละย่อๆหน่อยไหม
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ว่าการปลูกสละนี้เป็นยังไงแล้วทำยังไงมันมีผลสละนี้เขากินได้ทั้งปีไหมอาจารย์คะ
0: ไม่ทั้งปี
1: อ๋อมันฤดูไหนล่ะคะเนี่ย
0: คือสละเนี่ยนะก่อนจะมีสละเราจะมีระกำ
1: ค่ะ
0: ชื่อระกำเนี่ยก็คงสื่อความหมายแล้วแม้กว่าจะได้กินแกะหนามันทิ่มมือ
1: ค่ะ
0: แต่สละลูกมันใหญ่กว่าโดยเฉพาะสละที่มีชื่อคือสละสุมาลีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาย่อๆอย่างนี้นะท่านไปฟังเต็ม40นาทีนะวันจันทร์ที่24ก็อังคาร25นะ
1: ค่ะ
0: 1สละจะปลูกต้องล่ม 50% น่ะแสง 50% น่ะ
1: ค่ะ
0: มันต้องมุดๆอยู่คุณต้องมีไม้นำถ้าคุณไม่มีไม้นำคุณต้องเอาตะข่ายกลางแสงคือสแลนเนี่ยคลุมพื้นที่ไว้ได้แสงแค่ 50%
1: ค่ะ
0: สละชอบความชุ่มชื้นแต่อย่าแฉะนะคือต้องการน้ำเยอะ
1: ๆ
0: ต้องการน้ำมากเราถึงไปปลูกที่ชุ่มชื้นอย่างแถวจันทบุรีทางภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือธรรมชาติของสละทีนี้ที่มันยากก็คือว่าสละเนี่ยมันมีต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียมันไม่ผสมตัวเองคุณก็ต้องดูดอกให้เป็นว่าดอกตัวเมียเป็นยังไงดอกตัวผู้เป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะเสร็จแล้วคุณจะไปปลูกปนกันว่าเหมือนเงาะคุณเอาต้นตัวผู้ไปปลูกกลางสวนไม่ได้เพราะว่าต้นตัวผู้น่ะมันต้นใหญ่กว่าต้นตัวเมียเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปลูกต้นตัวผู้เนี่ยตามแนวขอบสวนนะแล้วถึงเวลาเนี่ยคุณก็ต้องไปเก็บละอองเกสรตัวผู้มา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาให้กับเกสรตัวเมียถ้าทำเยอะก็อาจจะเอามาผสมกับแป้งโรยตัวเด็กเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็เอาไปพ่นให้กับต้นตัวเมียมันถึงจะติดลูกพอมันติดลูกที่เป็นเหมือนกำปั่นเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็จะต้องคอยปิดลูกไม่งั้นมันแน่นเกินนะลูกไม่ดีลูกติดเปรี้ยวเปรี้ยวลูกเล็กลูกมันได้ขนาดปิดออก
1: ค่ะ
0: แล้วระกำก็จะสละก็จะเริ่มโตขึ้นก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงนะฮะแล้วเวลาจะกินสละผมเคยขับรถลงใต้นะลูกน้องผมชอบแต่ผมไม่ชอบบอกขี้เกียจแกะมันทิ่มมือ
1: ค่ะ
0: แม่ค้าบอกมานี่เดี๋ยวทำให้ดู
1: เขาทำยังไง
0: เขาก็เอาสละมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ถุงพลาสติก
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เขย่า
1: อ๋อ
0: เขย่าไปเขย่ามา

0: น้ำมันร่วง
1: น้ำมันร่วงเพราะมันตีกันเอง
0: และน้ำสละนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นตัวบอกว่าจะเก็บได้เมื่อไหร่ถ้าน้ำมันห่างน้ำมันเปลี่ยนสีผิวมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนั่นแปลว่าสละเนี่ยแก่แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
1: น
0: ะซึ่งก็รายละเอียดขออนุญาตว่าไปฟังทางรายการคิดว่าชวนคุยนะฮ
1: ะ
0: ผมจะเลิกทำคลิปเสียงถ้าผมได้ทำรายการทุกวันตอนนั้นผมทำรายการทุกวันไม่มีปัญหาแต่พอเลิกทำทุกวันผมเลยต้องไปทำคลิปเสียงจันทร์ถึงศุกร์นะฮ
1: ะ
0: ก็อันนี้ก็คือสละนะฮะคุณขวัญ
1: ค่ะมีคุณพี่บุญชัยคุณพี่บุญชัยบอกมาอาจารย์บอกว่าคุณพี่บุญชัยเนี่ยเป็นคนเมืองน่านแล้วก็บอกว่าที่สาเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยเพราะว่าฝนตกเยอะเป็นเลนบอมคือตั้ง200-300
0: กว่า
1: ใช่330คือบอกว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าภูเขาหัวโล้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คนในพื้นที่แจ้งข่าวมา
0: ผมเห็นด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลังจากนักกอล์ฟน้องเมย์กับน้องโม
1: ค่ะ
0: น้องก๊อฟรณรงค์โดยมีผู้ใหญ่รู้สึกจะเป็นเจ้าของแบงค์อะไรสักแบงค์
1: อ
0: ่ะสนับสนุนว่าให้มาปลูกป่าบนภูเขาทดแทนพืชไร่อ่
1: ะ
0: จากนั้นมาน่านก็เปลี่ยนไปเมืองน่านก็เริ่มเป็นเมืองที่มีป่าแต่เพียงแต่ว่าป่ายังเล็กอยู
1: ่
0: นะฮะแต่ว่าแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่อ่ะคุณขวัญมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราปลอดภัยนะ
1: ค่ะ
0: มันแค่ชะลอความเร็วและมันแค่ดูดน้ำส่วนเกินเนี่ยช่วยปล่อยขึ้นไปบนอากาศนะเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยกับที่ทำการเกษตรเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนแต่ก่อน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าก็เคารพว่าถ้าเราเคยกินนอนอยู่ตรงนี้มันก็ติดที่นะอันนี้ก็เข้าใจ
1: มันก็เปลี่ยนแปลงยาก
0: มันยาก
1: วิถีชีวิตไปแล้วด้วย
0: เพราะมันเขาเรียกว่ามันไปเปลี่ยน behavior ไปเปลี่ยน
1: พฤติกรรมค่ะ
0: พฤติกรรมที่เคยเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ย
1: ค่ะอ
0: ยู่หมู่บ้านจัดสรรอยู่ระยะหนึ่งอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: จริงๆผมมาจุที่บางเขนนะ
1: ค่ะ
0: ผมไปอ้อนวอนขอมากำแพงแสนในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครยอมมากำแพงแสนคนได้รับทุนเวิร์ลแบงก์ก็ไม่ยอมมา
1: ค่ะ
0: แต่ผมเนี่ยขอมาอยู่เพราะว่าผมอยากอยู่ที่กว้าง
1: ๆ
0: พอถ้าไม่ได้ปลูกต้นไม้แล้วมันก็งิดแต่ผมไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อการค้าขายเลยนะ
1: ค่ะ
0: เลยแก่แล้วผมเลยลำบากเพราะผมปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาไง
1: ค่ะ
0: ปลูกไว้ดูบางทีมีคนบอกทำไมไม่จานวุ่นไม่ชวนคนไปดูต้นไม้ที่บ้านอย่ามาดูเพราะถ้ามาดูแล้วคุณจะไม่ฟังผมอีก
1: ค่ะค่ะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังขอ ID Line อาจารย์ว่วนมาว่า ID Line อะไรผมจะได้เรียนถามปัญหาด้านการเกษตรกับอาจารย์โดยตรงอาจารย์บอก ID Line นิดนึงค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้ผมจะเป็นคนเปิดพวกนี้ไม่เป็นเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ Line นี้ฮะจะมีแอดมินคอยดูให้นะ line at 186 foemm ทวนอีกทีนะ line at 186 foemm ใครที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook อะไรๆเนี่ยผมเปิดไม่เป็นหรอกครับผมดูไม่เป็นเพราะฉะนั้นขอความกรุณาว่าใช้ไลน์นี้นะถ้าตู้ปอนอก็ตู้ปอนอ12กำแพงแสนนครปฐม73140เพราะมีบางคนฮะส่งตัวอย่างใบไม้เนี่ยเอามาให้ดู
1: ค่ะ
0: ก็มีครับ
1: อืมค่ะทวนอีกครั้งนะคะอาจารย์แอดไซน์นะคะ186 F ฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: O โอ๊กแลนด์ E อิงแลนด์แล้วก็ M มาเลเซีย2ตัวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแอดไซน์186
0: อ่านยากไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องเสียตังค์นะ
1: ค่ะsign 186 foemm นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยเรื่องของการเกษตรกันต่อกับอาจารย์บ้วนแล้วก็เดี๋ยวสอบถามกันนะคะว่าถ้าจะปลูกสตอเนี่ยปลูกให้ดีเนี่ยต้องปลูกแบบไหนให้รอดแล้วก็ให้ได้ผลดีตอบแทนเกษตรกรด้วยค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็พูดคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะคะขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
4: เชิญครับเชิญครับ
3: ค่ะคุณสุภชัยก็ทักทายมาเช่นเคยนะคะสำหรับรายการของ FM 100.5 คุณสุภชัยก็มักทักทายมาเป็นคนแรกเสมอนะคะคุณเทพบุตรค่ะก็ทักทายแล้วก็พูดถึงว่าอายุ75นี่ก็คือเหมือนกับว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็คุณเทพบุตรเนี่ยก็บอกว่ามีภรรยาเป็นคนสุพรรณด้วยอำเภออู่ทองค่ะอันนี้ก็
4: โอ้โหแจ๋วเลยเคยสุพรรณ
3: ค่ะคุณวรวุฒินะคะทักทายกันเข้ามาคุณพิบุญชัยก็พูดถึงเรื่องของจังหวัดน่านเมื่อสักครู่ค่ะคุณอิสระชนนะคะบอกว่าโอ้โหกินผักบุ้งทุกวันนี่เป็นเต่าเลยนะครับอาจารย์ ค่ะคุณมีสาระก็ถามเรื่องสตอมานะคะว่าปลูกแบบไหนให้รอดให้เกษตรกรได้ผลดีนะคะนี่ขวัญแถมไปให้แล้วก็คุณเล็กนะคะก็ทักทายอาจารย์บ้วนมากับขวัญ นะคะแล้วก็คุณประกอบนะคะบอกว่าทิศบ้วนน่าจะเป็นคนที่เกิดอยู่ใกล้ๆกับบ้านท่านอาจารย์สมท่านอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลกับอาจารย์
4: สมเกียรติอยู่ไกลกว่าผม
3: อาจารย์สมเกียรติอยู่โคราชไหมอาจารย
4: ์ผมอยู่โพพยา
3: ค่ะ
4: จากโพพยาไปจากอำเภอเมืองไปโพพยาไปศรีประจันและจากศรีประจันถึงจะไปสำชุก
3: ค่ะ
4: อาจารย์สมเกียรติท่านอยู่สำชุกท
3: ่
4: านอยู่เหนือน้ำผมอยู่ปลายน้ำ
3: ค่ะ
4: ท่านมีเขื่อนสำชุกที่บ้านผมจะมีเขื่อนโพพยาแม่น้ำท่าจีนจะมีสองเขื่อนอยู่ที่สุพรรณทั้งคู่
3: ค่ะ
4: คือสำชุกกับสุพรรณแม้นี่ล่าสุดนะผมพาคนไปกินอาหารอร่อยที่สำชุก
3: ค่ะ
4: รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าผิดหวังตรงที่ขนาดอาหารเนี่ย
3: ค่ะ
4: มันลดลงไป4เท่าตัวเลยคุณขวัญ
3: ก็ลดอาหารตามต้นทุนหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าเขาขายราคาเดิมอะไรอย่างนี้เปล่า
4: ราคาก็สูงนะแต่ว่าคือเพื่อนไปอยู่อังกฤษ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่เจอกัน50ปีนัดเจอกันก็เลยพาเขาไปเลี้ยงมีร้านคอมพิวเตอร์เขาช่วยขับรถไปให
3: ้ค่ะ
4: มันปริมาณมันน้อยเกินไปแก้หน่อยนะร้านอาหารดังสำชุกนะ
3: ค่ะสำหรับคุณพิบุญชัยก็เมื่อกี้อาจารย์นึกชื่อของนักธุรกิจ
4: ขออีกนิดได้ไหม
3: ได้ค่ะ
4: สำชุกเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของยาดมหลอดใหญ่ๆสมัยก่อนเป็นขวดแก้วเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วมั้ง
3: ไม่คุ้นเลยอาจารย์ค่ะ
4: วันหนึ่งไปบรรยายที่กรมพัฒนาที่ดินที่เขาใหญ
3: ่ค่ะ
4: ก็พอดีผมเป็นหวัดแล้วก็คนที่เขามาสอนวิชาถ่ายรูปอ่ะเขาอยู่สำชุกแล้วเขาได้รับเชิญมาบรรยายเขาเห็นผมไม่สบายเขาก็เลยเอายาดมหลอดนี้ให้มาแล้วผมก็ไปซื้อตั้งแต่นั้นมาก็ไปซื้อแจกชาวบ้านเป็นขวดแก้วแต่สมัยนั้นยังไม่ได้ห่อผ้าแล้วผมก็มาพูดใน100

0: 15เลยบอกต้องห่อผ้าไม่งั้นการโผล่คือมัน
1: ร่วง
0: เข้าจมูก
1: ค่ะ
0: ถ้าดูดแรงเกินไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอประชาสัมพันธ์โปรดักต์สามชุกสักหน่อย
1: ค่ะ
0: นี่คุณขวัญเดี๋ยวขออีกนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีเวลาจะคุยเรื่องนี้หน่อยนะไฟ
1: อะไรคะ
0: ไฟเนี่ยไฟไหม้เนี่ย
1: ไฟไหม
0: ้ผมกลัวที่สุดเลยนะเวลาไฟเนี่ยผมบอกว่าอย่างตลาดสามชุกศรีประจันเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโพพยาบ้านผมเนี่ยสุดท้ายเป็นห้องแถวไม้เก่าๆอ่
1: ะ
0: ไฟมันไหม้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดเดี๋ยวถ้าไม่ทันจะไปต่ออาทิตย์หน้าว่าเราต้องเตรียมการสู้กับไฟยังไงเนี่ยเสียดายของผมไหมล่ะนั่น
1: ใช่อาจารย์แล้วก็คิดว่าน่าจะยากแล้วนะคะ
0: เชิญคุณขวัญต่อ
1: ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงจังหวัดน่านใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์นึกชื่อไม่ออกว่าเอ๊ะท่านที่เป็นผู้เข้าไปทำโครงการเกี่ยวกับต้นไม้ในจังหวัดน่านเนี่ยท่านชื่ออะไรคุณพี่บุญชัยบอกมาว่าเป็นมูลนิธิน่านมีคุณบรรทูลล้ำซ้ำเข้ามาทำโครงการน่านบล็อกเชนทำน่านแซนบล็อกค่ะขออภัย
0: ตบมือให้ท่านหน่อยอะไรล้ำซ้ำเนี่ยนะ
1: คุณบรรทูลล้ำซ้ำค่ะ
0: ครับไม่เคยเจอท่านหรอกแต่ว่าพอดูข่าวแล้วมีน้องสองคนไปพรีเซนเตอร์มาปลูกต้นไม้ในป่าผมรู้สึกชื่นใจมากๆที่ความหวังเราสำเร็จไปแล้วครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเข้าไม่ได้สำหรับไลน์อาจารย์แต่ขวัญพยายามเข้าดูแล้วขวัญก็เข้าได้นะคะขวัญย้ำให้อีกทีนะคะ @186FOEMM อันนี้ขวัญเข้าได้คุณผู้ฟังลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับช่องทางไลน์อาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ที่บริเวณหลังบ้านที่จังหวัดปัตตานีมีอยู่พื้นที่16ไร่ทำอะไรดีตอนนี้กำลังรกร้างเปล่าๆอยู่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้ยทำวนาเกษตรที่ทำวนาเกษตรแสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะนะถ้าที่ถามมาเนี่ยนะแสดงว่าเป็นคนมีฐานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากมีฐานะแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่เยอะด้วย
1: ค่ะ
0: ทำวนาเกษตรครับกรุณาไปฟังรายการวันพฤหัสที่27
1: ค่ะ
0: กับวันศุกร์ที่28เนี่ยผมพูดเรื่องการฟื้นฟูภูเขาด้วยวนาเกษตร
1: อาจารย์มีแคปสั้นๆก่อนได้ไหม
0: สั้นๆก็คือว่าเราปลูกต้นไม้นำ
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ไม้เหล่านี้ที่สุดแล้วเราจะไม่ขายเป็นท่อนสูง
1: ค่ะ
0: เราจะขายเป็นบ้านน็อกดาวน์เราจะขายเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ต้องมีการรวมตัวกันภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเราอาจจะขายบ้านน็อกดาวน์ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยด้วยวนาเกษตรแล้วภายใต้ผืนป่าเนี่ยมันจะมีสมุนไพรมีเห็ดนะหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์นะฮะเลี้ยงโคก็ได้หรือจะเป็นเลี้ยงผึ้งได้หลายอย่างฮะก็กรุณาไปฟังรายละเอียดในตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะถ้าพื้นที่เยอะขนาดนี้คุณขวัญผมไม่แน่ใจว่าการลงทุนทำโซล่าฟาร์มเนี่ยถ้าดีตรงไหนมันไม่ค่อยดีนะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าบางส่วนมันเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆเนี่ยผมส่งเสริมให้เกษตรกรปัจจุบันเนี่ยทำโซล่าฟาร์มเหมือนที่ผม
1: แต่มันต้นทุนสูงไงสี่อาจารย์โซล่าฟาร์มอ่ะ
0: ใช่ต้องหาเพื่อนมาร่วมลงทุนไง
1: ค่ะ
0: ที่เราเข้ามาลงทุนเราจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมย้ำว่าพื้นน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือพื้นดินที่เป็นดินเค็มดินไม่ดีเนี่ยเอามาทำแต่เวลานี้โซล่าฟาร์มเนี่ยที่ตลาดบางหลวงรอยต่อบางเลนกับสุพรรณบุรีเนี่ยเสียดายที่ดินดีน้ำดีระบบชลประทานดีคนมาซื้อเขาต่อก่อกำแพงแล้วเขาก็ตั้งโซล่าฟาร์มคือที่ผมเคยแนะนำวันนั้นเขาถามผมมาที่เพชรบุรีร
1: ู้
0: สึกที่20กว่าไร่ผมบอกว่าทำวันนั้นทำโซล่าฟาร์มทำวนาเกษตร และ

0: ถ้าจะปลูกไม้ผลให้ปลูก3อย่าง1อันนี้จะลำบากทางใต้นะเพราะฝนมันชุกมะละก
1: อ
0: กล้วยแล้วก็ฝรั่งอันนี้เป็นพืชเงินเดือน
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ให้ปลูกผัก3อย่างผักยืนต้นผักกึ่งล้มลุกผักล้มลุกก็ให้แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆตรงไหนเป็นโซล่าฟาร์มที่จะเอาไฟมาใช้ในสวนตรงไหนจะเป็นวนเกษตรตรงไหนจะเป็นบ่อน้ำตรงไหนจะเป็นสวนผลไม้ตรงไหนจะเป็นสวนผักตรงไหนจะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันแม้กระทั่งเราไม่ทำอะไรเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนหญ้าธรรมชาติเนี่ยให้เป็นหญ้าที่มีคุณภาพเนี่ยแล้วเราก็ขายหญ้าเป็นอาชีพอย่างยกตัวอย่างถ้าอยู่ที่แล้งน้ำไม่ค่อยมีนะฮะก็ปลูกเนเปียปากช่องหนึ่งแล้วตอนนี้ทางเกษตรกำแพงแสนก็มีพันเนเปียแคระ
1: คือ
0: ต้นมันจะเล็กกว่านะฮะแต่ถ้าที่ช่ำๆน้ำเราก็ปลูกหญ้าแพงโกล่าปลูกแล้วมันจะเหมือนข้าวกล้าที่เราปลูกเลยครับนะปลูกครั้งเดียวอะพอถึงครบเวลาเราก็มาตัดแล้วก็ขายเป็นหญ้าแห้งขายเป็นอะไรต่อเพราะฉะนั้นอาชีพการปลูกหญ้าเนี่ยเป็นอาชีพได้สบายนะแล้วก็กรุณาไปศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ผมนะหนังสือของดร.สายันทัศน์ศรีนะเรื่องพืชอาหารสัตว์ไปอ่านดูครับถั่วอะไรหญ้าอะไรที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าปัจจุบันการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเราเนี่ยปัญหาคือบางช่วงอาหารไม่พอคุณฝัน
1: ใช่อาจารย์อาหารไม่พอจนสัตว์ต้องกินหญ้าแห้งใช่ไหม
0: สำหรับท่านที่ถามมาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยเขียนผังพื้นที่แล้วก็เขียนทิศนะ
1: ค่ะ
0: ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ตรงไหนแล้วก็เขียนผังพื้นที่แล้วก็เขียนวัตถุประสงค์ว่าใจเนี่ยอยากทำอะไรส่งมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะวางแผนวางผังให้แล้วผมจะพูดเป็นรายการแล้วส่งแล้วจะให้ลูกชายส่งคลิปเสียงไปให้ท่านฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาอย่างนั้นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เห็นผังไม่เห็นทิศ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการจะทำอะไรต้องดูทิศทางนะว่าตะวันออกอยู่ตรงไหนตะวันตกอยู่ตรงไหนตรงนั้นควรทำอะไรตรงนี้ควรทำอะไรครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ครับถ้างั้นมากันที่สตอบ้างค่ะอาจารย์สตอ
0: คุณขวัญเคยถามผมใช่ไหม
1: ใช่เคยถามไปก่อนหน้านี้นะสักสามสี่สัปดาห์
0: สตอข้าวดูยังไงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตามชื่อผมก็บอกแล้วไงสตอบะสตอดานมันก็แบนเหมือนกระดานอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเม็ดมันก็จะใหญ่กลิ่นมันก็จะฉุน
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นแรงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นสตอข้าวที่เขาปลูกเป็นกลางค้าเนี่ยเม็ดมันจะเล็กหน่อยกล
1: ิ
0: ่นจะไม่ฉุนจัดแล้วมันจะบิด
1: ค่ะ
0: มันจะบิดเป็นเกลียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมก็ดูแค่เกลียวกับตรงนั่นแหละถ้าตรงก็สตอดานอยากจะกินแล้วฉุนฉุนคุยทีหนึ่งเพื่อนห่างไป4-9ก็
1: อยากจะรักษาระยะห่างทางสังคมเหมือนรักษาโควิดอะไรเงี้ยเหรอจะ
0: ไปแก้ได้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณกินสตอแล้วคุณกลัวมีกลิ่นสตอเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณเคี้ยวมิ้นท์อ่ะสะระแหน่
1: ใช่ไหมคะ
0: คุณเคี้ยวสะระแหน่ตามไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันเนี้ยทีนี้สตอเป็นพืชที่ท่านจะปลูกท่านต้องอดทนนะ
1: ทำไม
0: เพราะม
1: ัน
0: ใช้เวลา5-6 ปีอ่ะ
1: โอ้
0: กว่ามันจะติดฝักเนี่ยสมัยผมเป็นอาจารย์เมื่อปี2524นะ
1: ค่ะ
0: หลังตึกคณะเกษตรที่บางเขนเนี่ยนี่ผมไม่ได้ไปดูมานานแล้วไม่มีแรงไป
1: ค่ะ
0: มีต้นสตอปลูกอยู่หลังคณะ
1: โอ้
0: นะฮะ
1: ตอนนี้ยัง
0: หล
1: ัง
0: คณะเกษตรอยู่ระหว่างตึกคณะเกษตรกับตึกจรัสสุนทรเสน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนั้นมันจะมี3ตึกตึกสรสิทธิ์วัชโรทยานอันนี้เป็นปรมาจารย์ด้านดินนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรสิทธิ์วัชโรทยานแล้วก็ตึกจรัสสุนทรเสนอันนี้ก็คือศาสตราจารย์จรัสสุนทรเสนเกือบจะเป็นคุณหลวงนะแต่เขาเลิกไปก่อนผมเคยเรียนคณิตศาสตร์กับท่านแล้วก็ตึกคณะเกษตรตรง

0: ของระหว่างตึกจรัสกับตึกคณะเกษตรไปด
1: ู
0: ไม่รู้น่าจะยังอยู่นะไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าน
1: ี่กี่ปีมาแล้วโดยประมาณอาจารย์คะ
0: ก็ตอนนั้นผมรับราชการ24อ่ะ
1: โอ้โหอาจารย์45ปีมาแล้ว
0: อยู่ไหม
1: สตอมันยังอยู่ไหมเนี่ยมันจะแบบโดนแบบปลวกกินต้นกินรากไปแล้วหรือยังเนี่ย
0: ไม่น่านะเพราะว่าคณะเกษตรโดนปลวกกินก็อายเขาสิ แต่เขาไม่รู้เขาใช้พื้นที่ทำอะไรหรือยังนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เพราะฉะนั้นปลูกสตอต้องอดทน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรจะปลูกพืชแซมในระยะแรกนะฮะแล้วรายละเอียดรบกวนท่านไปฟังวันพุธที่26ขอโทษนะผมไม่มีเจตนาจะมาอาศัย 100.5 ประชาสัมพันธ์รายการไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เพื่อเป็นการเติมเต็มเพราะว่ารายการตรงนี้มันมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งแล้วต้องหักโฆษณาอะไรต่ออะไรอีกก็รบกวนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นผมตอบปัญหาไม่ทันนะคุณขวัญ
1: ค่ะเอาถ้างั้นไปกันอีกคำถามที่อาจารย์ชวลิตดีกว่าอาจารย์ค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
1: อาจารย์ชวลิตถามมาเรื่องมะขามป้อมค่ะต้นมะขามป้อมทำให้มีผลทำยังไงดีครับอาจารย์ตอนนี้ปลูกต้นมะขามป้อมต้นเนี้ยมา10ปีแล้วอาจารย์ชวลิตได้ทานบ้างหรือยังคะเนี่ย10ปีมันออกผลจริงๆมะขามป้อมออกผลตั้งกี่ปีอาจารย
0: ์มะขามป้อมก็หลายปีนะ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณ5ปีอะมะขามป้อม
1: ค่ะ
0: มะขามป้อมไม่ชอบน้ำแฉะไม่ชอบน้ำขังนะฮะแล้วก็เป็นพืชที่เรียกว่าถ้าจะให้ออกดอกติดผลก็จะต้องมีการเว้นระยะรู้สึกผมจะเคยตอบใน Facebook ไปครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยเรื่องเนี้ยอาจารย์ชวลิตลองค้นดูนะครับเอาย่อๆแค่นี้ก่อน
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสำหรับตัวกรณีที่ขวัญค้างไว้จนก่อนหน้านี้เหมือนถ้าหากว่าในอนาคตช่วงนี้ฤดูฝนใช่ไหมคะถ้ามันมีโคลนพัดพามากับน้ำเนี่ยโคลนเนี่ยถ้าเราจะเอาไปใส่ต้นไม้เสมือนว่าเป็นปุ๋ยเป็นธาตุมากับน้ำอะไรเงี้ยเราถือแบบนั้นได้ไหมหรือจริงๆแล้วถ้าเอาไปใส่โคลนต้นไม้เนี่ยมันเป็นโทษทำให้ต้นไม้ตายได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: มันตายได้ถ้ามันทับหนาไง
1: ค่ะ
0: รากมันหายใจไม่ออก
1: ค่ะ
0: คุณขวัญต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าคุณขวัญเอาดินไปถมสูงเนี่ยม
1: ัน
0: ตายเลยนะ
1: เหมือนกับว่าเราเอาดินไปยกถมไว้บริเวณโคนต้นเนี่ยมันเกินไป
0: ไม่ได้เวลาน้ำมันท่วมมาเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะอย่าไปเดินย่ำ
1: ให้โคนมันแน่นขึ้นไปอีก
0: ใช่ถ้ายิ่งหมัดหมาดคำว่าเดินย่ำคือเดินไปเดินมาไม่เอาต
1: ้
0: องเดินย่อง
1: ย่องเบาๆ
0: ไม่ใช่ย่องเบาๆเดินหนักๆ ก็ได้แต่ก้าวตรงนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ก้าวตรงนั้นก้าวตรงนั้นแล้วขากลับก็กลับกันก้าวเดิม
1: ค่ะ
0: อย่าไปเหยียบดินเหยียบไปเหยียบมารากมันจะหายใจไม่ออกแล้วต้นไม้ที่จะตายเร็วนะ
1: ค่ะ
0: ส้มโ
1: อ
0: องุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะพวกนี้เขาเรียกว่าพืชรากลอย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอย่างรากลึกอย่างมะม่วงอย่างอะไรนี่อาจจะอย่างพอทนแต
1: ่
0: ที่ดีเนี่ยเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะโกยเอาไอ้ดินโคลนพวกนั้นน่ะออกจากโคนต้นแล้วก็เอาไปผสมอินทรีย์วัตถุให้เป็นดินร่วนซุยก่อนเพราะว่าถ้าน้ำท่วมบ้านคุณขวัญลองดูสิอย่างบางบริเวณเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยพอมันแห้งนะม
1: ัน
0: จะแตกสะเก็ด
1: เป็นฝุ่นเลยอาจารย์แล้วมันล้างยาก
0: แล้วมันแข็ง
1: ค่ะ
0: ดินมันเหนียวมันแข็งโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะเพราะอย่างที่บ้านผมเนี่ยถ้าน้ำท่วมเนี่ยปีที่ท่วมหนักที่สุดคือปีที่สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธเสด็จอยุธยานะเดี๋ยวนี้ผมทำเขตเอาไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วของที่บ้านผมเนี่ยจะต้องมีโต๊ะวางของสูงกว่าระดับนี้เสม
1: อ
0: น
1: ้
0: ำท่วมมาผมไม่ต้องกังวลเลย
1: ค่ะ
0: แต่เวลาน้ำจะลงอ่ะผมไปไหนไม่ได้เลยนะผมต
1: ้
0: องเอาน้ำที่กำลังจะลงเนี่ยมาวัดแล้วก็ทำความสะอาดไปเรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งบ้านทั้งพื้นที่ยกเป็นพื้นถนนถ้าพื้นถนนเดิมเนี่ยเราเทด้วยหินคลุกอยู่เนี่ยสิ่งที่ทำได้คืออย่าไปเหยียบไปย่ำปล่อยไว้ให้แห้ง
1: ค่ะ
0: พอแห้งนะดินมันจะแตกสะเก็ด
1: ค่ะ ค่ะ
0: แล้วเราก็เก็บดินที่

0: แตกสะเก็ดเนี่ยใส่ถุงปุ๋ยแล้วเราก็เอามาทำดินผสมแล้วถนนเราเนี่ยจะปกตินะเห็นคลุกจะอยู่ยังอยู่ข้างล่างนะครับแค่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมว่าปีที่น้ำท่วมใหญ่บ้านผมเนี่ยอุ้ยพี่ป้านะอาผมเดือดร้อนไอ้ตีเขาเรียกผมไอ้ตีน
1: ะ
0: ไอ้ตีน้ำท่วมบ้านทำไมมึงไม่มาดูผมบอกไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยต้องมาดูสิผมบอกไม่ไปหรอกเอาทำไมอะเดี๋ยวไฟช็อตหนึ่งอย่าเข้าไปผีพรามเข้าไปไฟดูซะเปล่าแล้ววันหนึ่งก็พายเรือเข้าไปดูครับน้ำท่วมทั้งสวนสูงจากสวนขึ้นมาประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรอ่ะแล้วก็ไปชะโงกหน้าต่างดู
1: ค่ะ
0: เห็นตู้เย็นลอยอยู่ในบ้าน
1: โอ้โห
0: ทีวีสองเครื่อง
1: ค่ะ
0: พัดลมอีกสี่เครื่อง
1: ค่ะ
0: แล้วพอน้ำแห้งผมก็ไปเก็บผมก็ปล่อยไว้นั่นแหละในเวลาต่อมาตู้เย็นใช้ได้
1: ค่ะ
0: พัดลมใช้ได้ทีวีใช้ได้หายไปสามช่อง
1: อาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอคะ
0: ไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปกันแหละ
1: โอ้
0: ปลูกบ้านใหม
1: ่ค่ะ
0: ตรงนั้นอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่ชายน้ำ
1: แล้วน้ำมันสูงเกินไปอาจารย์นะ
0: เอาไว้ไปที่เก็บของ
1: ค่ะ
0: และเอาไว้ชุดไปที่นั่งเล่นหน้าแล้ง
1: เนี่ยค่ะ
0: เพราะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับพื้นที่เนี่ยมีแฟนในเฟซบุ๊กผมคนหนึ่งนะขออนุญาตเอ่ยชื่อที่คุณหลังสันผมเรียกเขาว่าหนุ่มน่านณเมืองตรัง
1: ทั้งน่านทั้งเมืองตรังเลยเหรออาจารย
0: ์คือเขาเป็นชาวน่าน
1: ค่ะ
0: แล้วไปได้เมียอยู่ตรังแล้ววันนี้เขาไปอยู่ตรัง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วก็จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองเขาเป็นฝ่ายการเมืองและฝ่ายสังค
1: ม
0: ในรายการผมอย่างอาจารย์ชวลิตเนี่ยท่านจะเป็นฝ่ายการศึกษาและศาสนาและประชาสัมพันธ
1: ์
0: ท่านเจอผมอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้ครับผมตัดกิ่งเอพอ74ให้ท่านไปกิ่งวันนั้นติดธุระไม่ว่างได้กิ่งข้าวด้วยกันครับแล้วก็ตอนหลังก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: เพราะว่าเคยเป็นตั้งกรุ๊ปไลน์แล้วนัดพบกันแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วแก
1: ไม่เป็นไรอาจารย์ดูแลสุขภาพก่อนนะคะ
0: เนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: พูดไปแล้วมันเกิดอะไรไม่รู้เนี่ยตอนนี้
1: เป็นยังไงคะ
0: ปากบวม
1: อาจารย์รับประทานอะไรมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแพ้อาหารหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์เมื่อกี้กินอกไก
1: ่ค่ะ
0: ปั่นกับบะหมี่ที่กับสำเร็จรูปอะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูดไปได้ครึ่งชามอ่ะก่อนเข้ารายการทีนี้วันนี้กินข้าวช้าก็เลยกินได้ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวท้องอืด
1: ค่ะอาจารย์ต้องเฝ้าสังเกตนะเนี่ย
0: พูดไปปากบวมไม่รู้ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย
1: น่าจะเป็นจากผลข้างเคียงจากอาหารแหละอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงส้มโอใช่ไหมคะต้นที่ถ้าหากว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยห้ามไปเหยียบไปย่ำนะเพราะว่ามันจะทำให้ดินแน่นแล้วก็มันดินไม่รากไม่เจอออกซิเจนใช่ไหมคะ
0: อย่างนี้คุณหวานส้มโอเนี่ยน
1: ะ
0: เวลาชาวสวนเขาจะลอกเลนเข้าใจคำว่าลอกเลน
1: ไ
0: หมคือเอาน้ำในท้องเอาเลนในท้องร่องขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นชาวสวนส้มโอเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องบาง
1: ๆค่ะ
0: หนาไม่ได้หนาแล้วตายแต่ถ้าพืชอื่นเนี่ยคุณลอกเลนหนาได
1: ้ค่ะ
0: คุณขวัญจะถามว่าอะไรนะ
1: อ๋อขวัญไม่ได้ถามขวัญแค่อยากจะบอกว่าที่นครศรีธรรมราชค่ะเขามีวันส้มโอทับทิมสยามของดีตำบลคลองน้อยครั้งที่4จัดระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง5กันยายนค่ะก็ถ้าท่านไหนอยู่ใกล้ๆนครศรีธรรมราชหรือว่าอยากไปชิมส้มโอทับทิมสยามก็สามารถที่จะไปอุดหนุนซื้อกับเกษตรกรได้นะคะจัดที
0: ่ผมเคยไป
1: ค่ะจัดที่วันวัดกัลยาณมิตรหมู่ที่5ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: คุณขวัญจดชื่อคุณบัณฑิตไว้หน่อย
1: คุณบัณฑิตค่ะ
0: บัณฑิตผมวันหนึ่งผมไปบรรยายที่ขนม
1: ค่ะ
0: ท่านเป็นชาวสวนส้มโอเนี่ยทับทิมสยามเนี่ย
1: ค่ะ
0: หน้าเหมือนป่าเนาะแป๊ะเลยอ่ะแล้วท่านก็พาผมไปดูสวนส้มโอตอนแรกผมบอกเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเดี๋ยวไม่ก็บอกไปเลยเดี๋ยวแม่อาจารย์

0: ไม่ได้มา
1: ถูกต้องแล้วแหละที่เขาดึงอาจารย์ไปตอนนั้นเลย
0: ใช่เขาดึงไปเลยนะแล้วคุณขวัญผมฝากไปเยี่ยมหน่อย
1: โอ้โหคุณจะได้ไปไหมเนี่ย
0: เราคิดว่าสวนเขาอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ศาสตร์ในสวนส้มโอเขานะเขาดูแลสวนได้ดีเพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกคนงานนะส้มโอหนึ่งลูกไอ้นี่สมัยนั้นคือ30กว่าปีมาแล้วนะ
1: โอ้โหตอนนั้นยังไม่
0: ขายได้นะ
1: ค่ะ
0: คุณได้5บาท
1: ค่ะ
0: นอกจากเงินเดือนนะ
1: ค่ะ
0: เขาบริหารจัดการสวนเก่งเขาพาไปดูโอ้โหเห็นส้มโอเขาจัดระยะถูกสวนสะอาดสุขสุขลักษณะแล้วเขามีเมตตาต่อทีมงานสวนเขาอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนสวนเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของสวนเองนะ
1: ก็คือดูแลประหนึ่งเป็นสวนของตัวเองเลยใช่ไหมคะ
0: อ้าวถ้าเสียเนี่ย
1: ไม่ได้นะ5บาทนะ
0: เส
1: ี
0: ย5บาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเงินเดือนได้กินอยู่เลี้ยงลูกเนี่ยตามปกติไอ้นี่เป็นศาสตร์ของการบริหารจัดการสวนเขาเรียกว่าชวนลูกน้องมาเป็นหุ้นค่าจ้างอาจจะไม่สูงให้มีบ้านให้อยู
1: ่
0: มีอาหารให้กินขายส้มโอได้มึงมานับลูกเลยเอาไปลูกละ5บาท5บาทสมัยนี้ก็น่าจะสัก50บาทอะมั้งถ้าเทียบค่าเงินกันนะ
1: ค่ะเยอะนะอาจารย์ถ้าเทียบกันเป็น50บาทอะค่ะ
0: เพราะว่าผมเทียบเมื่อตอนผมเกษียณอายุใหม่ๆคุณขวัญผมรวยมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ผมมีเงินจากเกษียณนะประมาณสัก2ล้านอะ
1: โอ้โหอ
0: ยู่มาไม่กี่ปีอะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยทำไมจากผมรวยอยู่ไม่กี่ปีทำไมผมจนเลยอะ
1: ไม่เป็นไรอาจารย
0: ์ค่าเงินมันลด
1: ค่าเงินมันลดแล้วก็อาจารย์สมัยก่อนอาจารย์ตอนไปขอภรรยาเนี่ยทองบาทละเท่าไหร่ตอนที่ทองบาทละเท่าไหร่นั้นนั้นแหละอาจารย
0: ์ผมไม่เสียตังค์สักบาท
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แม่ยายเขายกให้ฟรี
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณมาเช่าหอพักเนี่ยคุณมี3ลักษณะ1คุณซื่อสัตย์วันหนึ่งผมต้มไข่
1: อาจารย์เหลือ1นาทีสุดท้ายอาจารย
0: ์1นาทีสุดท้ายผมต้มไข่75ลูกเพราะว่าไม่มีข้าวกินผมไม่บอกคุณน้าครับผมใช้เตาไฟฟ้าผมขอเพิ่มค่าหอพักให้คุณน้าอีก50บาทเขาบอกว่าคนอื่นเขาใช้ดังนั้นแหละมีคุณคนเดียวที่เอาเงินมาเพิ่มสองคุณพูดถึงแต่เตี่ยกับแม่คุณมีความกตัญญูสามคุณขยันคุณซักผ้าเองรีดผ้าเองลูกสาวฉันทำไม่เป็นแต่งกับคุณนะลูกฉันสบายแต่ผมก็ไปทุบกระปุกได้ทองแม่มา2บาทเอามามั่นสาวผมจึงเป็นทาสเธอมาตราบเท่าทุกวันนี
1: ้ค่ะจากรายการเกษตรทั่วไทยก็เป็นรายการมิตรอะไรนะแฟนคลับรักอาจารย์อุบวนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความร่ำรวยความสุขครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกต.โต้ข่าวลือล็อกเป้าคดีหัวสว10คนไม่จริงไม่มีการกำหนดจำนวนนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวที่กกต.เตรียมลงมติจะเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.เพียงแค่10คนว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นไปเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาและกกต.ทั้ง7คนจะนัดลงมติพร้อมกันในวันที่14กันยายนซึ่งการเว้นระยะเวลาเนื่องจากมีบางประเด็นต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งการลงมติจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบยืนยันว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะชี้มูลกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนยืนยันว่า14

0: ยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะลงมติสำนวนคดีหัวสว.โดยเมื่อลงมติเสร็จแล้วจะทำคำวินิจฉัยต่อไปไม่มีการเลื่อนแน่นอนจากนั้นจะมีการนำมติดังกล่าวมาประมวลแล้วทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนจะดำเนินการตามที่ได้วินิจฉัยไว้เช่นส่งหรือไม่ส่งให้ศาลพิจารณาต่อและต้องดำเนินคดีกับใครบ้างดังนั้นต้องรอดูผลการลงมติจากกกต.14 กันยายนนี้เปิดประเด็นครม.สัญจรชายแดนใต้จัดเวิร์กช็อประดมสมอง4มิติในวันที่30สิงหาคมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาเพื่อสรุปผลการระดมความคิดและพิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569วันที่1กันยายนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น171คนประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางภาครัฐในพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยแบ่งการหารือเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.อาทิด้านเศรษฐกิจโดยมีข้อเสนอสำคัญในการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกด้านสังคมมุ่งผลักดันนโยบายซีโร่ drop out เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมนอกจากนี้ยังผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียการจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะในด้านภัยพิบัติมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากข้อสรุปทั้งหมดจากทั้ง4มิติจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายในการประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมเวเนซุเอลาทำข้อตกลงพลังงานกับสหรัฐนาน25ปีเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐจะมีผลบังคับใช้นาน25ปีโดยมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบให้ได้ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมทั้งเป็นการรักษาอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติของตนเองโรดิเกสได้กล่าวได้ว่าด้วยการลงนามข้อตกลงสำคัญอื่นๆกับบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นเชฟรอนเรปซอลอินิเชล BP และอื่นๆเวเนซุเอลาต้องการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่สำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาปิโตรเคมีจึงถือเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้รวมถึงช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรม

ชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนัก

0: ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Greenประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ14นาฬิกา15นาทีต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับ DJ ช้างณัฐพรการิการกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศไทยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทวันนี้เริ่มต้นกันที่นครราชสีมาก่อนบ้างปกติเราจะทักทายกันเป็นจังหวัดสุดท้ายนะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นจากนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 อสมทยะลา FM 102.5 และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz นะครับรวมแล้ว9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามและรับฟังรายการนี้ได้นะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat วันครับนอกจากติดตามรายการของเรานะผ่านทางหน้าปัดวิทยุแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถดูผ่านทางไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะของคุณนะครับเข้ามาที่ Facebook ครับ DJ ช้างตกมันนะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ Facebook DJ ช้างตกมันครับก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามา

มาพูดคุยแล้วก็แนะนำถามถึงบทเพลงกันเข้ามาได้เลยสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดกันอยู่ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความทักทายกันสดๆนะครับหน้าไลฟ์ได้ส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการผ่านทางหน้าบัตรวิทยุนะครับจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นความถี่ใดก็ตามนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์นะมาเลือกบทเพลงเพราะๆกันได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่0887523516ครับ0887523516ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำถามถึงการเพลงกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0887523516ครับ0887523516นะครับแนะนำบทเพลงที่คุณอยากจะฟังกันเข้ามาได้ครับ2ชั่วโมงตรงนี้นะครับเมื่อวานก็มีแนะนำบทเพลงนี้ไว้ครับเสียงร้องจากยอดรักสลักใจนะครับชื่อเพลงว่าคนพิการรักขอบคุณปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ด้วยนะครับช่วยการสนับสนุนรายการของเรา

ยังเพลงจากยอดรักสลักใจนะครับชื่อเพลงว่าคนพิการรักนะครับก็มอบให้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่แนะนำกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานที่เปิดกันไม่ทันนะครับหลายผลงานเพลงกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะที่จะมาชดใช้กันนะแต่ดีเจช้างก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่าค้างเพลงอะไรคุณผู้ฟังอะไรบ้างเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าใครที่ขอไว้เมื่อวานนะแล้วยังไม่ได้ฟังก็โทรมาทวงกันใหม่ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับวันนี้30สิงหาคมนะครับ2569ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่8นะในปฏิทินนะครับเราเหลือเวลากันไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับ8 9 10 11 12นะเหลือกันประมาณ

4เดือนครับคุณผู้ฟังก็จะขึ้นสู่ปีใหม่กันอีกแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้ได้นำบทเพลงกันมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0887523516นะครับ0887523516นะวันนี้ก็จะมีน้องวอยนะมาช่วยรับสายโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับกับช่วงเวลาของรายการของเรานะครับหน้าไลฟ์สดนะฮะทักทายกันเข้ามานะพี่ติ๊กน้ำส้มขอเพลงสุขภาพรักมานะครับสวัสดีคุณไมยราบสาบเสือด้วยครับสวัสดีพี่รัฐปณิศราโกมินขอเพลงเด็กมูกล่อนะครับป้าพึ่งนะสวัสดีลูกดีเจที่น่ารักกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณด้วยครับใครที่ติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับดีเจช้างตกมันกันอยู่ก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณกันสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการเรื่องราวดีๆตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำสวนทำไร่ทำนาหรือว่าจะปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ชนิดใดก็ตามครับขอให้เป็นพืชเท่านั้นแหละนะคุณสามารถที่จะเอาปุ๋ย Black Cat นะไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยปุ๋ย Black Cat เป็นปุ๋ยน้ำครับคุณผู้ฟังครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับได้เลยครับ 7-10 วันครั้งหนึ่งนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat 1ชุดเนี่ยจะมีสินค้าทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับที่คุณผู้ฟังจะได้ไปก็จะได้เป็นขวดนะชนิดน้ำเนี่ยไป1ลิตรได้ชนิดผงไปอีก1ขวดนะครับซึ่งก็เอาไปผสมกันนะเราก็จะมีคำแนะนำมีคู่มือนะครับในการใช้ไปให้ด้วยนะครับผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการเอาไปฟื้นฟูนะครับต้นโทรมนะฮะเป็นเรียวไม้กวาดนะครับอันนี้ก็ผสมน้ำนะครับได้ 1,000 ลิตรเนาะเป็นการผสมแบบเข้มข้นนะครับก็รับรองครับว่าเห็นผลกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะโดยที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ต้องเพิ่มตัวบำรุงอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงอมนสารายสารจับใบจิบดึงยอดทัดรองทัดเสริมตัวอื่นเพราะเรามีให้ครบหมดแล้วนะครับในสูตรเดียวเลยนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ครับสูตรเดียวคุณผู้ฟังสามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงฟื้นฟูครับสะสมอาหารบำรุงลูกบำรุงดอกและกระทุ้งเปิดตาดอกครับผสมร่วมกับยาหนอนเพลี้ยยาฆ่าแมลงได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาในการแยกฉีดด้วยนะครับเมื่อคุณผู้ฟังเอาปุ๋ย Black Cat ของเราไปใช้งานกันแล้วก็ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้เลยถึง 40% นะครับราคา 1,980 บาทเท่านั้นครับโอนเงินส่งฟรีชำระปลายทาง 2,130 บาทครับปุ๋ย Black Cat การันตีคุณภาพจากผู้ใช้จริงนะฮะฉีดพ่นทุก7-10 วันครั้งต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับเราจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสนใจปุ๋ย Black Cat วันนี้ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับหรือติดต่อมาได้ที่ DJ ช้าง088-752-3516ครับ088-752-3516ก็เป็นหมายเลขเดียวกันกับการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นโทรมาแนะนำบทเพลงกันสำหรับวันอาทิตย์วันนี้ด้วยสวัสดีลุงโอ๊ตโอภาสอักษรวันด้วยนะครับติดตามรับชมรายการกันอยู่นะครับแนะนำเพลงธาตุเทวีกันเข้ามาด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งจัดให้ได้ฟังครับทางโทรศัพท์ครับที่0887523516มีแนะนำบทเพลงห่วงแม่ห่วงบ้านไม่ทราบว่าโทรแนะนำกันมาจากที่ไหนนะฮะบอกกันนิดนึงจะได้ทราบด้วยว่าแฟนรายการของเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง

งานเพลงจากเด็กมูกล่อนะครับเสียงร้องของพี่บ่าววีนะครับแนะนำถามถึงกันเอาไว้นะครับสำหรับงานเพลงนี้จากพี่รัตน์นะฮะปณิศราโกมินนะฮะก็เปิดให้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีนะครับคุณเกษมนะครับด้วยนะครับกัญจนการใช่ไหมครับคุณเกษมนะฮะสวัสดีด้วยครับใส่เสื้อสวยครับปากก็แดงน่ารักมากขอบคุณป้าพึ่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณกันนอกเหนือจากในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะ1ชุดเนี่ยราคา 1,980 บาทแล้วนะครับเราก็จะมีราคาโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับพี่สมยศแก้วเป็งงาสวัสดีครับเรายังมีนะครับในส่วนของโปรโมชั่นกันด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะคือซื้อนะครับ1ชุดเนี่ย 1,980 บาทซื้อ6ชุดนะครับคุณผู้ฟังจะได้รับฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดก็ได้รับฟรี2ชุดครับหรือว่าจะซื้อยกลังไปเลยนะครับ1ลังนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทนะครับ1ลังจะมีทั้งหมด24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทคุณผู้ฟังก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง 9,600 บาทนะสำหรับท่านที่ซื้อยกลังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจก็สั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939หรือติดต่อมาที่ DJ ช้าง088-752-3516นะฮะก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับนอกจากปุ๋ย Black Cat แล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยนะครับซึ่งยาเชื้อรา Black Cat 1นะก็ป้องกันยับยั้งเชื้อรานะครับทุกชนิดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็จะไปช่วยป้องกันยับยั้งนะครับเชื้อราทุกชนิดนะครับเราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนครับปลอดภัยนะครับไม่มีสารเคมีครับคุณผู้ฟังทั้งป้องกันและยับยั้งนะฮะวันนี้สำหรับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1ครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับในราคาขวดละ 1,540 บาท1ลัง12ขวด12ลิตร 17,520 บาทครับนั่นคือในส่วนของยารานะครับ Black Cat 1ครับสนใจนะครับวันนี้ทั้งปุ๋ย Black Cat ทั้งยารา Black Cat 1ก็สามารถติดต่อกันมาได้แล้วก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ไว้วางใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์นะครับทั้ง2ตัวของเรานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเคมีนะครับ

คุณผู้ฟังเอาไปใช้นะไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับต่อผู้ใช้แล้วก็รวมไปถึงพืชของคุณกันด้วยนะเอาไปใช้อย่างต่อเนื่องนะครับตามคำแนะนำโดยที่ไม่ผสมตัวอื่นไปเพิ่มเติม 6-7 ครั้งนะฮะไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับบริษัทการันตีเรายินดีคืนเงินนะครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1พี่น้องชาวสวนยางพาราตอนนี้นี่70กว่าบาทนะฮะเมื่อวานนี้ไปเจอพี่น้องแถวๆอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงนี้บอกว่าก็มีแรงนะลุกขึ้นกรีดยางตอนเช้าเพราะว่าราคายางนี่ค่อนข้างดีเลยล่ะตอนนี้อยู่ที่74-75บาทนะครับนะที่ได้สอบถามแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องชาวสวนยางพาราอยากจะแนะนำกับพี่น้องชาวสวนยางพาราครับว่าถ้าเกิดว่าท่านมีสวนยางพาราอยู่แล้วกำลังกรีดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้ปุ๋ย Black Cat นะไปทำให้ต้นของคุณนั้นสมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะฮะให้ธาตุอาหารที่ครบกับความต้องการของพืชนะสิ่งที่คุณจะได้กลับมานะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพาราครับหน้ายางกรีดง่ายครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีครับน้ำยางไหลดีครับแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งครับได้ด้วยนะฮะนี่คือสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารา1ลิตร1ชุดนะที่คุณผู้ฟังซื้อไปเนี่ยสามารถใช้ได้กับยางพารา10ไร่1ปีเลยนะครับถ้าคุณมียางพาราอยู่10ไร่1ชุดที่คุณซื้อไป 1,980 บาทเนี่ยคุณใช้ได้ทั้งปีเลยนะคุณใช้ได้ทั้งปีเลยสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพาราสิ่งที่ท่านจะได้ครับก็คือนะฮะสิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์น้ำยางนะน้ำยางไหลดีนะอย่างยกตัวอย่างนะอย่างสวนนะครับสวนยางพารานะที่จังหวัดพัทลุงนะของคุณพี่จุรีพรมด้วงเนี่ยนะครับก็เอาปุ๋ย Black Cat นี่แหละนะครับ1ชุดเอาไปใช้นะกับสวนยางพาราคือเก็บใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือจากเดิมนะคือก่อนที่จะใช้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก่อนจะใช้ปุ๋ย Black Cat นั้นปรากฏว่านะครับกับพื้นที่10ไร่เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางนะก็อยู่ที่19 20นะครับแต่พอใช้ปุ๋ย Black Cat นะปรากฏว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์น้ำยางอยู่ที่29 30ครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพาราจากเดิมเช้าหนึ่งเนี่ยได้สักเท่าไหร่ล่ะ30 40นะต่อเช้านะฮะ50อ่ะอย่างมากสุดที่ได้มาก่อนหน้านี้แต่วันนี้พอมาใช้ปุ๋ย Black Cat นะปรากฏว่าเช้าหนึ่งได้90 95ถึง100นะฮะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นกันชัดๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพาราแล้วล่ะที่จะได้ลองตัดสินใจแล้วก็เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปฉีดพ่นกันดูครับพ่นเป็นละอองฝอยครับรอบลำต้นครับแล้วก็ดินนะบริเวณโคนนะฮะเดือนแรกเนี่ยฉีดพ่น10วันครั้งนะรวม3ครั้งด้วยกันเดือนที่2ฉีดพ่น15วันครั้งรวม2ครั้งนะพอหน้ายางเริ่มกลับมาให้น้ำยางดีแล้วก็สมบูรณ์ครับก็ให้คุณนั้นใช้ Black Cat เดือนละ2ครั้งนะครับเนี่ยก็เป็นการใช้กับยางพารานะฮะก็ลองสนใจนะสนใจก็เอาไปใช้กันดูครับคุณผู้ฟังยางพาราถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเราการันตีคืนเงินให้2เท่าเลยนะคุณผู้ฟังนะคืนเงินให้2เท่าเลยท้ากันขนาดนี้แหละสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับวันนี้ติดต่อสั่งซื้อโทรมาเลยครับ063-459-6939 063-459-6939ครับหรือติดต่อที่ดีเจช้าง0887523516 0887523516ครับติดต่อกันเข้ามาได้ทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับเสียงร้องจากคุณหนูมิเตอร์ครับชื่อเพลงว่าสุขภาพรักมาไว้กับคุณติ๊กนะฮะน้ำส้มนะฮะอยู่ที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับ

นั่นคือบทเพลงนะครับสุขภาพรักครับงานเพลงจากคุณหนูมิเตอร์นะครับแนะนำถามถึงกันมานะก็จัดให้ได้ฟังกันไปครับแล้วก็หลายผลงานเพลงเลยนะครับมีแนะนำเพลงยาใจคนจนนะครับกันมาด้วยนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะฮะแล้วก็มีขอเพลงนะครับห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับวันนี้แนะนำกันมาจากพี่หมูเคียนซานะครับก็จากสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะสำหรับการแนะนำแล้วก็เลือกสรรกันมาสำหรับเรื่องราวของงานเพลงป้าพึ่งกำลังเดินทางไปงานขาวดำนะที่จะอวดนะใครที่กำลังขับรถใครที่กำลังเดินทางสัญจรกันอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับโดยให้รายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันของเรานั้นเป็นเพื่อนนะครับสำหรับการเดินทางของคุณนะหรือว่าใครก็ที่กำลังทำงานกันอยู่นะฮะตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะหรือว่ากำลังฟังรายการอยู่ในสวนนะครับนะก็ขอให้มีความสุขนะฮะอยากฟังเพลงอะไรกันก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เผื่อว่าจะได้เป็นแรงกายเป็นแรงใจเนาะให้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้ครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat วันเราพร้อมที่จะมอบให้นะเป็นความสุขเป็นความสบายใจนะครับของคุณผู้ฟังกันนะครับ0887523516ครับ0887523516นะครับพี่จุรีพรมด้วงสวัสดีดีเจช้างวันนี้พี่เกียร์ไม่อยู่ฮะวันนี้นะเดี๋ยวไม่ได้อาจจะมีโฟนอินมานะครับตอนนี้คุณเกียร์อยู่ที่ต่างประเทศครับ

ครับคุณพี่จุรีเดินทางไปต่างประเทศหลายวันนะประมาณสัก2อาทิตย์นะครับถึงจะกลับมาเจอกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสัญญาณนะทางคุณเกียร์นะเดี๋ยวเราก็จะโฟนอินแล้วก็พูดคุยกันครับเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันในชั่วโมงที่2นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าที่โน่นน่าจะเป็นช่วงเช้าๆอยู่นะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เร็วกว่าทางคุณเกียร์มา 6-7 ชั่วโมงนะครับนะฮะก็ทางโน้นน่าจะกี่โมงล่ะตอนนี้เราบ่าย2เกือบจะบ่าย3ใช่ไหมที่นู้นก็น่าจะเกือบสายๆแล้วแหละเนาะสายแล้วนะเดี๋ยวในชั่วโมงที่2นะเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ฟังเสียงนะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกับคุณเกียร์กันด้วยนะครับพี่จุรีนะเป็นไงบ้างนะครับที่จังหวัดพัทลุงเนาะเนี่ยเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้กับนาข้าวนะก็สวยงามกันเลยทีเดียวแล้วครับ5ไร่ได้ไป5ตันกว่าเนาะพี่เนาะจากเดิมได้อยู่แค่3ตันนะพอเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้กับนาข้าวนี่ปรากฏว่าผลผลิตได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆชนิดพืชแล้วครับที่ได้เอาปุ๋ย Black Cat ของเราไปใช้สิ่งที่ได้ตอบรับกลับมาก็คือผลผลิตดกนะฮะแล้วก็ได้เพิ่มแล้วก็เกรดก็อยู่ในเกรด AB นะฮะเปอร์เซ็นต์ AB นี่จะเยอะนะฮะนั่นคือคนที่เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้นะครับก็ขอบพระคุณก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะครับในส่วนของรีวิวนะของลูกค้าของเรานะครับว่าเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับหน้า Facebook ครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะฮะที่ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เลยครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงนะครับที่ลุงโอ๊ตนะครับแนะนำกันมานะครับสำหรับงานเพลงนี้ธาตุเทวีนะครับหยิบเอาเป็นเสียงร้องนะของคุณดนุพลแก้วการครับมาให้ฟังกันทำไมเขาไม่ร้องล่ะแป๊บหนึ่งนะไม่มีเสียงสักงั้นนะครับขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับเพลงนี้

เสียงร้องจากคุณแจ้ดนุพลแก้วการนะครับสำหรับบทเพลงที่จบไปนะครับธาตุเทวีครับคุณผู้ฟังครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับกับสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับดีเจไม่ไปด้วยเหรอคะดีเจไม่ได้ไปด้วยค่ะนะครับพี่จุรีบอกว่าจะส่งข้าวสารไปให้สีเมื่อวานข้าวหอมมากนะฮะนี่นะฮะน้ำหนักดีมากด้วยค่ะนะครับขอบคุณมากครับพี่จุรีเห็นไหมฮะนี่คือคนที่ใช้นะครับปุ๋ยแบล็คแคทจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางพาราใช่ไหมครับนาข้าวทุเรียนนะฮะแล้วก็มีมะนาวด้วยใช่ไหมครับที่พี่จุรีเนี่ยได้เอาปุ๋ยแบล็คแคทของเราไปใช้แล้วก็ดีนะฮะกับทุกชนิดพืชเลยที่เอาไปใช้กันนะครับคุณผู้ฟังครับนะเพราะวันนี้ใครที่อยากได้ผลผลิตดีๆนะฮะแล้วต้นก็ยังสมบูรณ์ยังแข็งแรงดีต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับแม้นว่านะครับหลายคนนะที่ซื้อปุ๋ยแบล็คแคทตอนแรกเนี่ย 1,980 บาทหลายคนบอกว่าแพงนะหลายคนอุ้ยราคาแพงจังเลยปุ๋ยอะไรเนี่ยนะแต่นะฮะเมื่อคุณเอาไปใช้ตลอดทั้งฤดูกาลแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยครับว่านอกจากผลผลิตของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าในส่วนของต้นทุนของคุณเนี่ยนะครับพอไปนั่งคิดคำนวณกันดีๆต้นทุนลดครับคุณผู้ฟังต้นทุนลดถึง30 40บางคนต้นทุนลดเป็นครึ่งเลยนะจากเดิมที่เคยลงทุนกันอยู่เนี่ยต้นทุนหายไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยไปใช้แล้วนะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงโรคเจอน้อยมากนะครับในสวนคุณก็ไม่ต้องเปลืองเงินกับการที่จะไปซื้อยาโน่นนี่นะมาคอยรักษานะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพืชในสวนของคุณเนี่ยก็ลดไปแล้วลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงไปได้เลย 40% นะฮะใส่เหมือนเดิมแค่ให้ลดปริมาณลงลดได้ถึง 40% อันนี้ต้นทุนคุณก็ลดลงใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ยาราแบล็คแคทวันเราบอกว่าอย่างอื่นไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแล้วนะตัวบำรุงอื่นๆฮอร์โมนอื่นๆไม่ต้องธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นไม่ต้องนะฮะฮอร์โมนสาหร่ายสารจับใบจิบดึงยอดไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วแค่นี้จบแล้วนะปุ๋ยแบล็คแคทบวกกับยาราแบล็คแคทวันเท่านี้จบเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วอันเนี้ยต้นทุนคุณก็ลดลงคุณผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้น 1,980 บาทกับสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมากับต้นทุนที่มันจะลดลงเนี่ยถามว่ามันแพงตรงไหนถูกไหมครับมันแพงตรงไหนนะกับการที่เราไปซื้อแบบหลายตัวหลายอย่างทีละนิดทีละหน่อยมันไม่จบไม่สิ้นทำงานก็ยุ่งยากนะผสมผิดผสมถูกนะยุ่งยากในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะผสมเสร็จกว่าจะได้ฉีดพ่นเอาฝนตกอีกแล้วนะแต่ปุ๋ยแบล็คแคทนี่คือแป๊บเดียวเลยคุณผสมแป๊บเดียวคุณฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นภายใน45ชั่วโมงหลังจากนั้นฝนจะตกก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะดูดซึมไวนะพืชดูดซึมเอาไปใช้งานหมดแล้วฉีดพ่นผ่านไป45นาทีหลังจากนั้นฝนตกก็ไม่เป็นปัญหาครับนะสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคท

กับยาราเบล็กแคทวันวันนี้สนใจติดต่อสอบถามกันก่อนได้ครับนะแล้วก็สั่งซื้อได้ครับติดต่อมาเลยที่คุณเกียร์แบล็กแคทเจ้าของบริษัท0634596939ครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อคุณเกียร์แบล็กแคทได้เลย14:52 น.ครับบทเพลงที่แนะนำถามถึงกันเอาไว้นะครับจากพี่หมูนะฮะเคียนซานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับห่วงแม่ห่วงบ้านครับงานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัย

แก้มแดงจากเอกชัยศรีวิชัยครับห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับพี่หมูจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแนะนำกันเอาไว้ครับโดยทางมาถึงช่วงท้ายๆในชั่วโมงแรกครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยาเชื้อรา Black Cat 1สั่งซื้อสอบถามกันมาได้เลยครับที่063 459 6939 063 459 6939ครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยจ้ะบริษัทอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเราพร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยนะครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

พลตมตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ในพื้นที่ได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประสบภัยพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรและการสอบปากคำพยานเบื้องต้นซึ่งจากการประเมินร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาพอาคารขณะนี้ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอจึงได้ตกลงร่วมกันว่าในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเข้าตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุร่วมกันอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องการป้องกันทรัพย์สินของผู้ประกอบการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการตั้งแต่หลังเกิดเหตุจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังทรัพย์สินบริเวณจุดเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงพร้อมกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเนื่องจากกทม.ได้ประกาศบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ห้ามเข้าและเป็นเขตเพลิงไหม้จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันเปิดเรียนจะมีการขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลอง

0: ถมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีก1วันสำหรับเส้นทางโดยรอบเช่นถนนหลวงถนนเจริญกรุงตำรวจจราจรได้จัดกำลังประจำทุกแยกเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเมื่อถามถึงกระแสข่าวการวางเพลิงไล่ที่ยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงไล่ที่และจากการสอบปากคำผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นเจ้าของล็อกเช่าต่างๆก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือความขัดแย้งก่อนหน้านี้ส่วนพฤติการก่อนเกิดเหตุประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุต่างให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าสังเกตเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากบริเวณโซนกลางของพื้นที่ซึ่งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการจากกองพิสูจน์หลักฐานในวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปกลุ่มทอผ้าเกาะยอสุดปลื้มเตรียมผ้าทอลายราชวัตรสีน้ำเงินแก่ม่วงมอบรัฐมนตรีใส่ประชุมครม.สัญจรนายวิชัยมาระเสนาประธานกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องล่าที่1เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการเตรียมผ้าทอเกาะยอเพื่อมอบให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยทางกลุ่มได้เลือกทอลายราชวัตรซึ่งเป็นลายผ้าที่โดดเด่นถือเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาลายผ้าดังกล่าวมีประวัติยาวนานโดยเดิมชาวบ้านเรียกว่าลายคอนกเขาหรือลายก้านแย้งกระทั่งได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินภาคใต้ในปี2443ซึ่งมีมานานกว่า126ปีสำหรับความพิเศษในครั้งนี้ทางกลุ่มตั้งใจเลือกใช้สีน้ำเงินแก่ม่วงซึ่งเป็นสีของนายกรัฐมนตรีมารังสรรค์บนผืนผ้านายวิชัยกล่าวว่าการที่ผู้นำระดับประเทศสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนั้นถือเป็นต้นแบบและกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยสื่อสารเอกลักษณ์ของชุมชนให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านวัดป่าศรีคุณารามจะสร้างเหรียญแม่ทับกุ้งรับกฐินสามัคคี1พฤศจิกายนเกิดกระแสความสนใจในหมู่คณะศิษย์และผู้ศรัทธากรณีวัดป่าคุณารามเตรียมจะสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1เพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชกฐินสามัคคีซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีขึ้นจากความประสงค์ของคณะศิษย์พระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยและกลุ่มผู้ศรัทธาหลวงพ่อบุญสินโชติปัญโยที่ต้องการมีของที่ระลึกสำหรับเก็บไว้เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องระลึกถึงพระครูบาอาจารย์ในโอกาสงานบุญกฐินสามัคคีทางวัดได้จัดทำของที่ระลึกมอบแก่คณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองละ 1,000 บาทโดยจะได้รับเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1เนื้อทองแดงลักษณะเหรียญรูปไข่ลักษณะขนาดประมาณ 2.5 คูณ 3.5 เซนติเมตรนอกจากนี้ทางวัดยังจะสร้างผ้ายันเพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาโดยผู้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้จะได้รับผ้ายันชนะศึกมงคลมหาลาภเป็นที่ระลึกสำหรับหลวงพ่อบุญสินก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ในชื่อพลโทบุญสินภาคกลางหรือเป็นที่รู้จักในชื่อแม่ทัพกุ้งโดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการปกป้องพื้นที่ตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248

ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1นะฮะ2ผลิตภัณฑ์ขวัญใจนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราบอกเลยว่าเราคือตัวช่วยตัวจริงนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและเรากล้าที่จะการันตีในคุณภาพของปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของบริษัทแล้วนะครับไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับ2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันจากทางบริษัทที่เอามาแนะนำและเน้นย้ำบอกกล่าวกันกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่กำลังติดตามและให้เกียรติรับฟังรายการกันอยู่เป็นประจำในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาติดตามกันได้ทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่นะครับสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศไทยนะแล้วก็ยังสามารถที่จะดูสดกันได้ทั่วโลกด้วยนะผ่านทางหน้าไลฟ์สดนะครับ Facebook DJ ช้างตกมันครับแล้วก็ปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือช่องทางในการติดตามรายการของเรากันตรงนี้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย Black Cat หรือจะเป็นยารา Black Cat 1นะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat เจ้าของบริษัทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939ครับ0634596939เนี่ยย้ำกันถึง3ครั้งด้วยกันนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจดกันไม่ทันจำกันไม่หมดนะฮะหลายคนจะได้ไม่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะจดเบอร์โทรศัพท์นะครับจากทางรายการนี้เพราะดีเจช้างพูดเร็วเหลือเกินนะฮะนี่มีคุณผู้ฟังก็ติชมกันมานะครับว่าพูดเร็วเหลือเกินฟังไม่ทันจดไม่ทันย้ำให้อีกที063459ครับ0634596939นะฮะนั่นคือหมายเลขโทรศัพท์นะที่คุณสามารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะครับ 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดนะครับเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด24ชุดนะครับราคาลังละ 37,920 บาทคุณผู้ฟังประหยัดไป 9,600 บาทสำหรับท่านที่ซื้อยกลัง24ชุดนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับส่วนยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตร 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ลิตร12ขวดนะครับ 17,520 บาทครับ 15:20 นาทีตอนนี้ไปกันที่คุณเกียร์ Black Cat จากสวิตเซอร์แลนด์จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีน้องช้างและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเสียงสัญญาณเป็นไง
0: ชัดเจนอยู่ครับตอนนี้ชัดเจนเหมือนเราอยู่ใกล้กัน
1: เนาะเหมือนเรานั่งอยู่ในสตูเหมือนกันเลยนี่แหละเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโลกให้มันแบบว่าใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเนาะ
0: ด้วยเทคโนโลยีจริง
1: ๆใช่ค่ะนะคะก็แต่ในความก้าวไกลของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังคงต้องระมัดระวังในการใช้นะคะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ต้องระมัดระวังต้องปกป้องต้องดูแลแล้วก็พอพูดถึงเรื่องโซเชียลก็ยังมีแบบเรื่องอีกเนาะพี่ช้างเนาะพูดถึงกับทักทายก่อน
0: ครับ
1: พอเข้าเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วลืมทักทายนะคะก็มาได้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะด้วยเวลาแหละเนาะที่มันแตกต่างกันนิดนึง
0: ครับ
1: ก็ยังถือว่ายังมานะด้วยความคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ยังคงอยากพูดคุยแบบนี้ละค่ะทุกเสาร์และวันอาทิตย์นะคะถ้าแบบบางครั้งเองเนาะพี่ช่างเนาะที่แบบติดภารกิจจริงๆอย่างเงี้ยที่จะทิ้งสถานีไปนะที่จะทิ้งท่านผู้ฟังไปแต่ก็มันเป็นเรื่องที่เราจัดกันมายาวนานมากแล้วนะพี่ช่างนั้นรายการ
0: ครับ
1: นานมากแล้วนะคะที่ยังคงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่พูดคุยกับท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะคะทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะก็เมื่อกี้คุยถึงเรื่องของโซเชียลก็จะมีเตือนอ่ะเนาะเหมือนแบบอันนี้เป็นแบบเหมือนคนใกล้ตัวพี่เลยเนาะเป็นแม่ของเพื่อนนะคะ
0: ยังไง
1: เป็นแม่ของเพื่อนแล้วก็เล่นไลน์ค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: เล่นไลน์นี่แหละค่ะแล้วก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าเหมือนแบบเป็นหนุ่มๆ
0: อ่ะเข้ามาพูดคุยด้วย
1: แบบพูดคุยด้วยเติมเต็มความเหงาความเป็นอะไรนะวัย

0: ทองความเป็นคนแบบมีอายุแล้วอะไรเงี้ยแบบเหงาอยู่บ้านเหงาไม่มีสามีไม่มีลูกลูกเต้าไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีเกิดการหลงรักหลังจากนั้นเงินหมดบัญชีอะพี่ช้าง
1: เขาก็จะหลอกใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยใช่ไหม
0: ใช่คนไทยอะคนไทย
1: รูปจริงไหม
0: เรื่องจริงค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หมายถึงว่ารูปที่เขาส่งให้อ่ะเป็นรูปจริงไหมเขาได้มีโอกาสวิดีโอคอลกันไหม
0: เพราะหลานๆลูกมาดูอะค่ะ
1: ครับ
0: ลูกหลานมาดูก็คือไม่ใช่รูปจริงอะรูปที่ใช้ในโปรไฟล์ไม่ใช่ของจริงเป็นการเอาของคนอื่นมา
1: แต่หน้าตาดีอะไรอย่างงี้ดูดี
0: แต่พูดจาเพราะไงเอาอกเอาใจคนแก่เนาะมาในนามแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงผู้ชายนะมีการโทรคุยวิดีโอมีการโทรคุย
1: ครับแต่ไม่ได้เปิดกล้องใช่ไหม
0: ไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็เปิดไม่เป็นเน
1: า
0: ะต้องระวังนะป้าพึ่งขาต้องระวัง
1: ป้าพึ่งไม่มีเวลาตอบคนอื่นแกดูแต่รายการเรา
0: ดูแต่รายการเรานะต้องระวังนะป้าสีด้วยนะแม้ถึงทุกคนแหละต้องระมัดระวังแม้กระทั่งตัวเราเองยังต้องระมัดระวังค่ะพี่ช้างเพราะมันมีเป็นห่วงค่ะเขาบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นห่วงของแต่ละคน
1: ครับ
0: ห่วงคือจังหวะนะฮะบางคนบางจังหวะมันอาจจะผิดพลาดได้โดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเรียกหาร้องหาความรักแต่เป็นช่วงห่วงเวลาที่เรารู้สึกแบบมันไม่มีใครมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยก็เลยได้คุยไปคุยมา
1: ครับ
0: เปลี่ยนนะพี่ช้างเปลี่ยนไปคุยกับ ChatGPT
1: แต่เดี๋ยวต่อไปที่เขาบอกว่าไม่แน่นะต่อไปเนี่ยคนอาจจะหลงรักพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับพี่เกียร์เพราะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาเยอะใช่ไหมมันจะทำอะไรให้เราได้ทุกหมดเลยอ่ะ
0: เขามาทำอะไรให้ได้ทุกเรื่องความจริงทำให้เราไม่ได้หิวใจเราไม่ได้เนาะ
1: แล้วพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมีระบบ AI ที่เขาจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราอะชอบอะไร
0: ใช่เขารู้เรา
1: เออ
0: ใครทั้ง
1: เขารู้มากกว่าคนรู้ไง
0: คนลูกกว่าสามี
1: ค่
0: ะ
1: ใช่เ
0: พราะเรานี่แหละไปคุยกับมันก็เลยรู้จักเราน
1: ั่นแหละ
0: เราเนี่ยไปคุยกับเขาพี่เกียรติใช้ ChatGPT อยู่ช่วงหนึ่งเนาะใช้เยอะเลยก็คือปรึกษาเรื่องแบบเส้นทางชีวิตของลูกว
1: ่
0: าเราคุยกับเด็กยังไงการเลือกที่เรียนการอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่เกียรติแบบพอคุยไปเออว่ะก็มันเหมือนเราอะเนาะเหมือนเขาเข้าใจเราเพราะเราเป็นคนพูดออกไปทั้งหมดมันคือสะท้อนกระจก
1: ไปคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดดีกว่า
0: ก็ไปเปิดไปคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดนะคะเอาล่ะก
1: ็
0: วันนี้ก
1: ็พี่จุรีพรมด้วงส่งข้อความมาบอกว่าจะส่งข้าวสารมาให้นะครับเห็นว่าข้าวสารใช่สีแล้วแล้วก็หุงแล้วด้วยที่บ้านบอกว่าหอมมาก
0: นี่แหละคือความแตกต่างจริงๆนะอันนี้พี่เกียร์กล้าการันตีแบบ 100% เลยนะว่า
1: ครับ
0: เอาปุ๋ยแบ็คแคทกับยาราแบ็คแคทวันไปใช้กับพืชชนิดไหนเนี่ยค่ะมันจะดึงสายพันธุ์ของพืชชนิดนั้นออกมาได้อย่างเต็มที
1: ่
0: ถ้าหลายๆคนเนี่ยไปซื้อต้นพันธุ์มาแล้วโดนหลอกอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: มีนี่ดอกกุหลาบที่ออฟฟิศอ่ะพี่ช้างตอนขายมันขายดอกสีชมพูมาเชียว
1: พอใช้แบ็คแคทก็ไป
0: ซื้อมาปุ๊บเรามาฉีดพ่นแบ็คแคทมันกลายเป็นดอกสีส้ม
1: แสดงว่า
0: คือดอกชุดแรกที่มากับต้นเป็นสีชมพู
1: ครับ
0: พอดอกชุดต่อไปอ่ะมันกลายเป็นสีส้มสีโอโรสเหมือนเขาแปลงสายพันธุ์มาค่ะ
1: ครับ
0: นะเหมือนเขาแปลงสายพันธุ์อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะระวังอะไรระวังการเลือกซื้อต้นพันธุ์ไงค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่านี่อย่างเหมือนนาข้าวเนี่ยเราทำกับของพ่อใหญ่อ้อยอย่างเงี้ยของน้องโอโน่ของน้องชายน้องโอโน่นะคะแล้วก็ของแม่แต้มพวกเนี้ยค่ะเอาไปทำแล้วเนี่ยเวลาใช้แบ็คแคทไปเกี่ยวข้าวมาเสร็จข้าวจะอร่อยกว่าเดิม
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวรอเทสของน้องจุลีแต่น้องจุลีบอกว่าหอมใช่ไหมหอมมาก
1: ใช่ใช่หอมมากหอมมาก
0: เดี๋ยวกลับไปได้กินข้าวมื้อแรกของน้องจุลี
1: นี่เขาหุงเมื่อวานเลยเขาบอก
0: แล้วพอมาที่นี่พอพูดถึงข้าวเนาะพี่เกียร์ก็การเดินทางเนี่ยเราเหมือนแบบเราก็เซฟค่าใช้จ่ายเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: ประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาเราเช่าที่พักค่ะเราเช่าเป็นคอนโดค่ะเราไม่ได้ไปเปิดโรงแรมนอนแบบห้องต่อห้องอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ก็เช่าเป็นคอนโดก็แล้วเมื่อวานอ่ะที่ออกมาจากเมืองชามอนิกาเราไปพัก

0: ที่ทำมันเนี่ยก็จะมีข้าวสารเนี่ยบางคอนโดเขาจะตั้งของให้เราหมดเลยนะเช่นเครื่องใช้ในห้องน้ำนะ
1: คะ
0: จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเขามีให้หมดเพราะว่าเราใช้งานเขาเสร็จเราต้องทำความสะอาดให้เขาด้วยเก็บบ้านให้เขาด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องของในห้องครัวห้องครัวมีอุปกรณ์ทำครัวครบครันค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีข้าวสารตั้งอยู่1ถุงดิฉันก็ด้วยความคิดถึงข้าวแล้วเนาะพอตั้งแต่มาเนี่ยเขาเรียกว่าอปาริทีฟทุกวันอปาริทีฟก็คือการกินก่อนมื้ออาหารคือแบบคนที่ฝรั่งเศสท่านฟังทุกมื้อเลยเช้าอาจจะเป็นแบบเบรคฟาสต์ทั่วไปธรรมดากาแฟครัวซองเนาะแล้วพอมื้อเที่ยงปุ๊บเริ่มอปาริทีฟกันแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มื้อเย็นอปาริทีฟยาวไปกว่าอีกก็คือเวลาเขาเริ่มอปาริทีฟก็คือเหมือนแบบเป็นออเดิร์ฟอะค่ะ
1: ครับ
0: นั่งกินออเดิร์ฟกันไปก่อน2ชั่วโมงก่อนเข้ามื้อหลักแล้วในออเดิร์ฟนั้นเนี่ยมันต้องมาด้วยไวน์มาด้วยแชมเปญมาด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่านั่งไอเราก็หิวข้าวนะพี่ช้างเนาะ
1: เขาชิวเหรอ
0: เราก็หิวสิพี่ช้างรู้สึกเราหิวข้าวแล้วกินอะไรรู้ไหมอปาราทีฟเนี่ยกินอะไรรู้ไหมก็คือเหมือนพวกบาโลน่าเห็นไหมที่มันเป็นแผ่นๆที่มันมีขายตามห้างร้านบ้านเราอะ
1: ครับ
0: อาหารสำเร็จรูปอะแต่มันไม่สุกไงพี่ช้างมันเป็นตัวรมควันเราก็ต้องกินแล้วกินกับอะไรรู้ไหมฮะกินกับมะกอกดองกินกับแตงกวาอันเล็กๆแตงกวาดองแล้วก็กินกับพวกแครกเกอร์ขนมปังกรอบอะค่ะท่านฟังแล้วก็ตามด้วยผลไม้นิดนึงหรือพริกหยวกนิดนึงแล้วก็ชีสค่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละอปาราทีฟแล้วยาวไป2ชั่วโมงกว่าจะได้มื้อหลักหิวแล้วเมื่อวานก็หันไปเห็นข้าวพอเอามาหุงปุ๊บเชื่อไหมว่าตอนล้างเอ๊ะทำไมเม็ดข้าวมันเป็นแบบนี้พอเสร็จเรารู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นข้าวอินเดีย
1: เพราะว่า
0: เม็ดมันจะเล็กๆเรียวๆยาว
1: ๆ
0: ตอนหุงตอนแรกก็ดูขึ้นหม้อดีนะหุงสุกง่ายมากพี่ช้างสุกเร็วมากภายใน5นาทีสุกเลย
1: ครับ
0: พอเอามากินเท่านั้นแหละมันเป็นข้าวไม่มียางมันไม่มีความมันมันไม่มีความหวานไม่มีคือแล้วพี่เกียร์เหลือใช่ไหมก็คือหุงไปแล้วมันเหลือเราก็เก็บใส่กล่องมากินที่ถัดไปใช่ไหมเอามากินไม่ได้ค่ะมันร่วนเหมือนข้าวเหนียวที่เป็นข้าวหลามแล้วเราไปแช่ตู้เย็น
1: อ
0: ่ะแล้วมันแตกร่วนเป็นชิ้นๆเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยค่ะกินไม่ได้พี่ช้างคิดถึงข้าวไทยที่สุดเลยท่านผู้ฟังแล้วก็มันแตกต่างจริงๆนะแตกต่างจริงๆทำไมถึงบอกว่าโอ้นี่โอกาสทำแบบข้าวจัสมินข้าวหอมมะลิอ่ะทำไมถึงดังมากๆที่เมืองนอกแล้วก็แพงมากด้วยรู้สึกอยากมาม่าไปซื้อมาม่าห่อละ90บาท
1: มาม่าห่อละ90บาท
0: yes จริงๆค่ะแล้วก็แบบว่ะมันก็อยู่ยากนะมันไม่ได้บอกถ้าเรามาเที่ยวอ่ะโอเคมันง่ายยิ่งมากับทัวร์มันง่ายมากเลยเพราะทุกอย่างมันเสร็จสับหมดแล้วทัวร์ชอบพาไปร้านอาหารจีนหรือร้านอาหารเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศอ่ะคนก็จะได้กินข้าวกินกับก็จะไม่โหยแต่มาที่นี่คือขนมปังในห้างเห็นไหมที่มันแท่งยาวๆเป็นศอกแล้วแข็งอ่ะแล้วต้องกินอย่างนั้นคือปวดเหงือกไปหมดเลย อันนี้พูดถึงเรื่องข้าวเนาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยสุขสบายที่สุดพี่ช้างเดินออกไปหน้าปากซอยก็มีร้านค้าโชว์หวยให้เราซื้อของแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ที่นี่ไม่นะต้องเดินกันแบบหาไม่เจออ่ะนานมากกว่าจะเราไปเจอบ้านเรานี่คือเห็นไหมไอตัวร้านสะดวกซื้อมีตั้งแต่หน้าปากซอยกลางซอยท้ายซอยใช่สะดวกสุดคือชีวิตแล้วพอมาชีวิตเมืองไทยพอมาคุยกับน้องเขยเนาะก็ความสุขเขาอยากไปอยู่เมืองไทยมาก
1: ๆครับ
0: แล้วถามว่าทำไมถึงชอบเมืองไทยก็ถามว่าถ้าเมืองไทยจะไปอยู่แล้วเนี่ยคุณจะอยู่ที่ภาคไหนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกหรือภาคใต้เขาแบบชี้เป้าเลยว่าต้องไปที่ภาคใต
1: ้
0: พี่ก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไปภาคใต้เป็นเพราะมีภรรยาคนใต้ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่มันมีความรู้สึกว่าคนใต้อะใจดีนะดูหน้าไม่ใจดีแต่ว่าพอเหมือนซัพพอร์ตอะเหมือนเทคแคร์เหมือนดูแลดีอะไรเงี้ย อาหารเยอะอาหารอร่อยเนี่ยเขาพูดไหมกับเมืองไทยอาหารอร่อยแต่ว่าที่นี่เขาทำอาหารเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยพอจะแกงสักหนึ่งหม้อต้องมาฟังไหนจะกระเทียมไหนจะพริกไหนใช่ไหมที่นี่ไม่เลยมันถึงแกะถุงปุ๊บเขาปรุงมาแล้วเหมือนเขามีอาหารสักอย่างนึงอ่ะเขาปรุงเสร็จพอเราเวฟปุ๊บข้างในมันจะมีเนื้อมีชีสมีเครื่องปรุงอยู่ในนั้นเลย
1: ครับ
0: ชีวิตที่นี่มันก็ดูแบบง่ายแต่ว่าเราอ่ะจะอยู่ยากเพราะเรากินยากเราคิดถึงต้มตำปลามาก
1: นี่ลูกโอ๊ตบอกว่ากินวายก่อนมื้ออาหารทุกวันเลยนะ
0: จีบๆเกียร์ไม่เคยหมดแก้วเพราะเป็นคนไม่ดื่มไม่ได้สายพี่เกียร์ไม่สายดื่มพี่ช้างฝึกมาแล้วพี่โอ๊ตคือนี่ข้อดีเลยนะพอมาครั้งนี้เรารู้สึกขอบใจนะน้องช้าง
1: ไปที่โน่นได้ใช่ไหม
0: ช้างฝึกกินดื่มวายอ่ะแล้วก็วันนี้เราจะต้องไปไร่ที่เขาบ่มวายด้วยแล้วจะไปดูการทำองุ่นแล้วก็ไปดูการบ่มวายน้ำเนาะแล้วก็จะคิดอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปดูเรื่องเกษตรบ้างเล็กน้อยนะอย่างเมื่อวานมีแพลนอยากไปชมที่ทางฝรั่งเศสใช่ไหมคะไปไม่ได้เนื่องจากว่าผลผลิตมันไม่มีฉันจะไปไล่พีชอย่างที่บอกว่าลูกพีชเขาทำแบบไหนภาคเหนือเราก็มีใช่ไหมคะจะไปดูลูกพีชจะไปดูลูกพลุนนะว่าเขาทำกันแบบไหนเขาปลูกแบบไหนเมื่อวานนี้แอบเก็บแอปเปิลป่าที่นี่แอปเปิลป่าจะเยอะมากตรงข้างทางพี่จ๋า
1: ครับ
0: แอปเปิลลูกเล็กๆที่ไปขายในเมืองไทยอ่ะมันคือข้างทางไม่มีมูลค่าคนใครจะไปเก็บก็ได้แต่ก็ส่งออกไปได้นะก็ไปเก็บแอปเปิ้ลป่ามาก็อร่อยค่ะก็อร่อยได้ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้นะอาหารเขาบอกช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนภาคทางเนี้ยทางยุโรปออกไปเก็บเห็ดในป่าสนกันพี่ยังเห็ดที่แบบบ้านเราคล้ายๆเห็ดทรัฟเฟิลกิโลนึง 7-8,000 เขาบอก
1: ครับ
0: พี่เกียร์ว่าจะไปเก็บเห็ดแล้วเนี่ย
1: เอาไปขายไหน
0: ไปขายในห้างเขารับหมดเลย
1: เหรอ
0: เดี๋ยวจะหาสักวันไปเก็บเห็ดสักวันหนึ่งน่าจะสนุกดี
1: ครับ
0: นะคะโอเคก็เข้าเรื่องเนาะก็พูดถึงเรื่องของข้าวนะคะในความเป็นข้าวอะค่ะเหมือนน้องจุลีบอกแหละว่าการที่ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทไปเนี่ยนอกจากที่คุณจะได้ข้าวที่มากกว่าเดิมที่คุณเคยได้อยู่แล้วนะคะน้ำหนักดีรสชาติข้าวอร่อยใครที่ปลูกข้าวทานเองก็มี5ไร่10ไร่ก็ใช้นะคะใช้ได้เลยนะคนที่ทำข้าวขายคุณไม่ต้องรู้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะคนปลูกข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเขาจะอร่อยหรือไม่อร่อยปลายทางแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือปริมาณที่เราได้น้ำหนักที่เราได
1: ้ครับ
0: และอัตราการใช้ปุ๋ยใช้ยาที่ลดลงอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะสำหรับการทำเกษตรเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองภาพการทำเกษตรใหม่นะเมื่อวานยังคงยืนยันว่าเอ้ยตอนนี้ราคายางพาราดีนะคะทุกคนขา
1: เมื่อวานนี้ผมถามเขามาที่75 บาท
0: มันขี้ยางก้อนน้ำยางหรือว่ายางแผ่น
1: แล้วยางแผ่นแม้75ไม่แน่ใจแกถามเขายางเท่าไหร่เขาบอกเดี๋ยวจะกลับไปตัดยาง
0: ก้อน75แล้วนะจริงคือขี้ยางอะยางก้อนอะเนี่ยท่านผู้ฟังท่านไหนที่ทำยางพาราอยู่ก็บอกได้นะจริงๆอยากคุยกับน้องหญิงนะที่อยู่ที่ทุ่งใหญ
1: ่
0: น้องหญิงก็ไปใช้กับยางพาราเดี๋ยวก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเก็บกลับไปก่อนเดี๋ยวก็ไปติดต่อก่อนนะไม่ว่าจะเป็นพ่อโสพลที่ใช้มายาวนาน4 ปีละ 3 ปีละกับยางพาราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรอผลการใช้งานของท่านอดีตประธานหอการค้าที่ชุมพรกับพี่ช้างนะท่านก็เอาไปใช้กับยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันค่ะท่านทุกคนก็รอติดตามนะเพราะเพิ่งเริ่มใช้ตอนที่เรามีงานสัมมนาก่อนงานสัมมนาค่ะเพิ่งจะเริ่มเพราะบอกว่าฟังจากรายการเหมือนกันนะฟังจากรายการวิทยุของเราแล้วก็ท่านก็มีความรู้สึกว่าด้วยพื้นที่ท่านเยอะเอาไปลองทดลองใช้ก่อนนะถ้ามันได้ผลก็จะไปทั้งแปลงเลยนะก็หลายเป็นหลักพันเลยค่ะพี่ช้างนะก็ถือว่าเราอะยินดีและดีใจนะที่ปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยไปถึงหูของหลายๆท่านนะที่อยากจะพัฒนาที่อยากจะปรับคุณภาพ เรื่องของภาคเกษตรของตัวเองที่มีอยู่อะค่ะทุกสายพันธุ์เลยเพื่อจะให้มันได้คุณภาพของสินค้าคุณภาพของผลผลิตดีขึ้นอันนี้แหละเป็นเป้าหมายหลักของ Black Cat อยู่แล้วนะว่าเราต้องการที่จะทำให้พี่น้องภาคเกษตรเนี่ยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพทั้งน้ำหนักทั้งรสชาตินะทั้งสีสันทั้งความอุดมสมบูรณ์และก็ความดกนะ ค
1: ุ
0: ณจะได้แบบเนี้ยทุกแปลงทุกคนนะถึงแม้ว่าในแต่ละปีเราจะไปเจ

0: เจอวิกฤตไม่ว่าจะแล้งบ้างน้ำบ้างนะน้ำเยอะไปแล้งมากไปนะแต่คนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคททุกแปลงจะข้ามผ่านไปโดยปริมาณและน้ำหนักมากกว่าในสถานการณ์นั้นๆอันนี้เข้าใจนะพี่ชาย
1: ครับเนี่ยราคายางพี่เกียร์เดือนสิงหาคมนี่คือราคามันสูงจริงถ้าเป็นเฉลี่ยนะยางแผ่นดิบอยู่ที่80กว่าบาท80 82 81อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีขี้ยางก้อนถ้วยนี่ก็อยู่ที่68 69
0: โอ้ราคาดีมาก
1: น้ำยางนี่ก็อยู่ที่ประมาณ77 76อยู่อย่างเงี้ยครับประมาณนี้เลย
0: ดีมากราคาดีมากๆนะคุณเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดพ่นนะคะใน7วันแรกหลังจากที่คุณฉีดพ่นไปอะค่ะ
1: ครับ
0: หน้ายางมันนิ่มก่อนละเริ่มต้นมาคือหน้ายางนิ่มก่อนนะก็ยังมีคุณเอ็มหรืออะไรนะจากสกลนครที่สั่งปุ๋ยไปใช้กับยาไปกับยางพาราเยอะมากอ่ะพี่สามใช่ๆๆที่สกลนครพี่น้องที่สกลนครเนี่ยแบบสั่งซื้อไปใช้กับยางพาราแบบเยอะเยอะเลยนะเดี๋ยวก็รอติดตามนะแล้วเป็นแฟนรายการของเราด้วยนะเด
1: ี๋
0: ยวเราก็รอติดตามนะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะเกียร์ก็ยังคงการันตีเรื่องของคุณภาพของปุ๋ยเราอยู่แล้วนะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยางพารานี่ก็การันตีคุณภาพ2เท่านะที่เราจะคืนเงินถ
0: ้
1: าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันไม่เห็นผลนะครับไม่เห็นผลยังไงบ้างคือจะเอาไปใช้แล้วเนี่ยน้ำปริมาณน้ำยางไม่เพิ่มขึ้นน้ำยางไม่นิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางไม่เพิ่มนี
0: ่
1: แต่อย่างของพี่จุรี
0: นึ่งไม่ออกครับ
1: ใช่ไหมของพี่จุรีนี่ก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มจากเท่าไหร่นะ
0: เม
1: ื่
0: อก
1: ่
0: อน22ท
1: ุ
0: กคนเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีปัญหาว่าหน้ายางไตนึ่งเยอะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เขาอยากทำก็คืออยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์อยากลองดูว่าไอ้ที่คุณเกียร์คุยกับคุณช้างคุยเนี่ยค่ะมันจะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางได้จริงหรือเปล่าก
1: ็
0: เลยตัดสินใจสั่งซื้อไปใช้ชุดเดียวใช้ทั้งปียาง6ไร
1: ่ครับ
0: ใช้ทั้งปีค่ะแล้วก็สิ่งที่วันนี้ใช้ต่อเนื่องมา 3-4 ปีแล้วมั้ยอ่ะน้องจุลีอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปโดยชัดเจนคือน้ำเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยู่ที่30-31% แบบไม่ลดเลยแม้กระทั่งหน้าที่จะปิดกรีดหน้าไม่ลดเลย
1: ครับ
0: และจากน้ำยาง 45-50 กิโลก็อยู่ที่100กิโลต่อชาม นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้ต้องเปิดใจใช้นะคะ 3,000 ถ้ายางเรามีเรื่องของเชื้อราเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: 3,420 บาทซื้อพร้อมยาเชื้อราไปค่ะ
1: เอาไปแค่วันไปด้วย
0: ถ้าเกิดว่ายางเราไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อราน่ะยางเชื้อราอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาคุณก็ใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวพอ
1: ครับ
0: ส่วนปุ๋ยทางดินยังใช้นะคะแต่พอหลังจากวันเนี้ยคุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอีก6เดือนเนี่ยปุ๋ยทางดินคุณไม่ต้องใส่เลยนะกระบอกฉีดที่มันเป็นเป้สะพายหลังอะท่านผู้ฟังยื่นไปสุดแขนเลยแล้วฉีดรอบลำต้นแล้วก็ฉีดลงที่ดินรอบโคนทำแบบนี้15วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง15วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งครบ4รอบขยับไปที่7ขยับไปที่1เดือนฉีดครั้งหนึ่งได้เลยแต่ถ้าเราพอใจกับหน้ายางที่มันฟูขึ้นพอใจกับน้ำยางที่มันมากขึ้นคุณฉีดแบบเนี้ยยาวๆไปตลอดได้เลยนะเกียร์อยากให้ลองปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำดูนะเพื่อทำให้ผลผลิตเขามากขึ้นเหมือนเดิมในพื้นที่เท่าเดิมแต่มันทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนี่แหละคือประเด็นหลักหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเงินไม่จำเป็นหรอกอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างปัญหาจะถูกแก้ได้ง่ายและได้ดีได้เร็วโดยการใช้เงินเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับคุณรักเดียวอยู่ที่เธอนะบอกว่าสุราษฎร์ขี้ยาง38ครับ
0: ทำไมขี้ยาง38
1: เออแล้วขี้ยางกับ
0: วันนี้เหรอราคาณปัจจุบันเหรอฮะแต่ว่า30กว่าเนี่ยเกียร์คิดว่าประมาณสัก3เดือนที่แล้ว
1: เออเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลให้นะเขาบอกว่าของสมาคมยางพาราไทยนะข้อมูลล่าสุดก็คือวันที่28นะครับ28สิงหานะสวัสดีที่เขาน่าจะไม่มีประกาศราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะขี้ยางก้อนถ้วยนี่อยู่ที่69นะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เออ
0: ค่ะจริงๆเนี่ยเหมือนทางคุณพี่อาคมมหาน้องช้าง
1: ครับ
0: พี่อาคม
1: ที่ที่โดนใช่ไหม
0: ที่วังไส
1: ครับครับ
0: นามสกุลโอ้ยตายแล้วเกียร์ลืม
1: สมนึก
0: พี่อาคมสมนึกนะคะซึ่งเป็นประธานสากลออมทรัพย
1: ์บ้านวังไส ใช่ไหม
0: บ้านวังไสอำเภอทุ่งสงนะ

0: ล้วก็เป็นจากกรที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่ะที
1: ่
0: มีเม็ดเงินบริหารการเม็ดเงินได้เยอะมากๆนะคะเขาก็ปกติพี่อาคมเนี่ยเขาก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่กับยางแล้วก็อยู่กับปาล์มน้ำมันซึ่งใช้มาต่อเนื่องเลย4ปีแล้วเหมือนกันเนาะประมาณ 4-5 ปีแล้วแหละพี่อาคมเนี่ยใช้กันมานะแต่ว่าการผลักดันให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสากลออมทรัพย์อ่ะเขาเรียกสากลออมทรัพย์หรืออะไรนะพี่ช้างหาข้อมูลหน่อย
1: อ
0: ย่าพูดผิด
1: ได้ครับ
0: นะซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นการผลักดันที่ยากนะน้องเกียร์เพราะว่ามันเป็นการปรับวิธีการทำงานก็คือเป็นภาระในการไปฉีดพ่นนะคะแต่เกียร์บอกว่าเกียร์มีความรู้สึกว่าเกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่าเพราะทุกคนมีคนทำงานนะเราต้องคุยกับคนที่มาทำเปอร์เซ็นต์กับเราค่ะว่าคุณเอาไปฉีดพ่นนะคะปุ๋ยเราออกแต่คุณออกแรงนิดนึงนะมีแปลงไหนนะพี่เกียร์ก็ไปบอกว่าคุณฉีดไปเถอะถ้าคุณฉีดแล้วไม่ได้เดี๋ยวค่าฉีดแล้วฉันจ่ายเอง
1: ของ
0: พี่คลานจะอยากจะฉีด
1: ครับของพี่อาคมนี่เขาเรียกว่ากองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไส
0: เป็นสถาบันชุมชนบ้านวังไสเนี่ยเป็นสถาบันที่ใหญ่ระดับประเทศนะคะพี่ช้างด้วยเม็ดเงินที่บริหารที่นี่400กว่าล้านไห
1: ม
0: จำไม่ได้เกียร์จำไม่ได้เท่ากับข้อมูลนี้น่าจะอยู่ประมาณตั้ง 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็มีโครงการเยอะแยะมากมายนะเปิดเป็นโรงงานต่อไปจะเอายางพาราเนี่ยมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเงี้ยนี่คือเป็นใหญ่มากแล้วก็แบบโอ้โหพี่อาคมเก่งมากๆแล้วก็สมาชิกคือจริงๆเราอยากจะไปเป็นสมาชิกด้วยเขาปิดรับไปแล้วพี่ช้างขานะดูความมั่นคงดูการเจริญเติบโตนะของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไซเนี่ยเขาเติบโตมากๆแล้วเป็นรู้สึกอันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะคะหลายๆคนหลายๆผู้บริหารนะคะเข้ามาเยี่ยมชมว่าเอ๊ะทำไมดาบอาคมสมนึกนี่บริหารจัดการได้แบบนี้เป็นองค์กรที่ใสสะอาดมากแล้วก็พี่อาคมเองก็ยังคงทำสวนยางของตัวเองทำสวนปาล์มของตัวเองนะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ตัดสินใจนะปุ๋ยแคทของเรามีโอกาสไปใช้ในสวนของพี่อ่ะนะคะ
1: คอ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วก็นี่ก็ขอบคุณทุกคนแหละลูกค้าทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงใหญ่นะที่เรามีเป้าหมายเดียวกันเนาะพี่ชังนะคนที่มาใช้ปุ๋ยแคทเป้าหมายเราเดียวกันก็คือ1เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพความปลอดภัยของดินนะความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นะแล้วก็เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยใช้ยานะในระยะยาวเนี่ยต้นทุนคุณเราการันตีว่า 30% มันหายไปจากการที่คุณลงทุนเดิมๆอย่างแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้สำหรับแปลงที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วนะพี่ช้างไม่ใช่ไม่เคยลงทุนเลยแล้วมาเพิ่งลงทุนกับคุณเกียร์ครั้งเนี้ยแต่สิ่งที่คุณลงทุนกับบุ๋ยแบคแคทไปครั้งเนี้ยแน่นอนที่สุดที่คุณได้คือผลผลิตคุณเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณปลูกพืชชนิดไหนค่ะพี่ช้าง
1: ครับพี่วรรณโชคนะสวัสดีทั้งสองนะครับนะแล้วก็ขอเพลงเหรอครับอ๋อไม่ได้ขอเพลงอ๋อขอเพลงใจที่ใช้แล้วนะครับ
2: ใจที่ใช้แล้ว
1: เออชื่อเพลงเดี๋ยวหาให้ก่อนนะฮะคุณรักเดียวอยู่ที่เธอยืนยันอยู่นะว่าขายขี้ยางเนี่ย38นะยังมีบินอยู่เมื่อ5วันที่แล้ว
0: นะคะก็ใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็บอกมาจะอย่างนี้สมมติว่าวันนี้ขี้ยางเราอะเราขายที่อภิชันคิดไปด้วยนะทีมงานพี่เกียร์คิดให้หน่อยถ้าเราขายขี้ยางอยู่ที่38บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: วันนี้เราเคยทำงานอยู่ได้อยู่ที่100กิโลนะ100กิโลเดี๋ยวเกียร์คิดให้ด้วยท่านผู้ฟังเนี่ยคือจะพาทุกคนจับมือในการทำเกษตรให้ดีนะคะถ้า100กิโลราคาที่เอา38บาทยืนไว้ก่อนนะ
1: ก็ 3,800
0: ใช่ค่ะเขาอยู่ที่ 3,800 วันนี้ Black Cat เราบอกว่าคุณฉีดพ่นไปนะคุณจะได้เพิ่มมาจากเดิม 30% ขั้นต่ำ
1: ครับ
0: นะคะคุณจะได้อยู่ที่130กิโลนะคะก็ไปคูณที่38บาทคุณก็ได้ไป 4,900
1: ครับ
0: 140บาทลบ 3,800 เพิ่มขึ้นมา 1,140 บาทแล้วต่อวันต่อรอบที่คุณขาย
1: ครับ
0: แค่เนี้ยมันง่ายๆมันน้องจุรีอย่างเงี้ยน้องจุรีเคยตัดอยู่50บาท50กิโลนะคะ50กิโลเปอร์เซ็นต์อยู่ที่21 22เปอร์เซ็นต์พอมาใช้แบ็คแคทเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันดีดไปจนถึง31เปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ค่ะเปอร์เซ็นต์มันดีด

0: ไปที่31%แล้วกรีดมาจาก50 กิโลได้ที่100 กิโลนี่คือเท่าตัวเลยนะพี่สาง
1: ที่ได
0: ้ในพื้นที่ทำที่เดิมเท่าเดิมด้วยแล้วลองทำไม่ยากแล้วไม่เหนื่อยไม่ได้หนักถึงขั้นแบบเพราะมันยิ่งคือเหมือนลุงตุ้ยบอกแหละฉีดพ่นแบ็คแคทไปมันเย็นชื่นใจนะคุณเกียร
1: ์เย็นชื่นใจ
0: จริงเวลามันมากระทบตัวเรามันเย็นทำงานสบาย
1: ถ้าอยากเอิญที่พอโดนตัวแล้วต้องรีบอาบน้ำรีบล้างเลย
0: แสบร้อนไปหมดแบ็คแคทเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนที่สุดมีหลายๆแปลงนอกจากพื้นที่สุราษฎร์ตอนนี้ก็จะแบบเหมือนประมาณว่าคนที่มารับทำเปอร์เซ็นต์อยากใช้ปุ๋ยแบ็คแคทมากๆอย่างเงี้ยเจ้าของแปลงก็แบบแบ็คแคทมันแพงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลาไปเห็นพื้นที่ไหนๆที่เขาใช้แบ็คแคทประสบผลสำเร็จทุกแปลงพี่สัง
1: ครับ
0: มันประสบผลสำเร็จทุกแปลงขอแค่ใช้เนี่ยคุณสากลเนี่ยค่ะอยู่ที่จังหวัดเลยพี่ช้างอยู่อำเภอเชียงขานเมื่อเช้าก็สั่งเพิ่มตอนที่สั่งซื้อเนาะครั้งแรกๆสั่งซื้อก็แบบมันจะใช้ได้ผลไหมดีไหมนี่ฟังรายการนะแกฟังรายการของเราอยู่แล้วก็อันนี้สั่งไป3รอบ4รอบนี้แล้วนะพี่ช้างแล้วก็ส่งผลงานมาให้ดูว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคุณเกียร์ใช้แค่2รอบเองใบแตกต่างต้นแตกต่างตอนที่คุยกับคุณเกียร์ครั้งแรกดูเหมือนโม้มากมาก
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้บอกกับสามีว่าเราไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่แต่กับแบล็คแคทและยาชราแบล็คแคทวันพออ
1: ืม
0: แล้วก็ส่งรูปมาให้คือใบยาวใบกว้างใบหนาแตกยอดเยอะแตกยอดเหมือนที่คุณเกียร์พูดในรายการเลยมาแบบ7 ใบ 9 ใบต่อ1ช่องอะ1ง่ามอ่ะออกมา7 ใบ 9 ใบมันชุดใบมันเต็มเร็วมากพี่ช้างทำทุเรียนชุดใบเต็มเร็วมากทุกคนค่ะพอชุดใบเราเต็มเร็วแล้วมันปกป้องป้องกันหนอนแมลงไปได้เนี่ยเชื่อไหมว่าการทำผลผลิตก็เร็วขึ้น
1: ครับ
0: มันทำผลผลิตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนพี่น้องทางจันทบุรีตราดระยองชลบุรีปราจีนเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็เตรียมตัวแล้วเพราะเดี๋ยวนี้สิงหากันยาสิงหาเนี่ยบางคนลงสารแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ฝนยังตกชุกกันอยู่นะคะก็บางคนลงสารแล้วสำหรับกลุ่มแบล็คแคทนะคะลงสารแล้วเพื่อจะไปเอาผลผลิตก่อนเมษาเพื่ออะไรเพื่อราคาเพราะราคาช่วงนั้นมันจะอยู่ที่180 ถึง 200 กว่าแต่ถ้าคนที่เตรียมต้นไม่ทันทำยังไงให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเร็วก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะไปอยู่กระจุกในราคาเดิมๆ เหมือนเดิม ตอนนี้เกียร์ก็ยังคงพูดว่าเมื่อผลผลิตทุเรียนมันมากขึ้นเมื่อกลไกทางการตลาดมันบีบคั้นเรามากขึ้นการที่จะคาดหวังให้ได้ทุเรียนราคา150 180เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะคะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ค่อนข้างยากแหละอะไรที่มันราคาลงมาแล้วมันไม่ทางขึ้นขึ้นยากมากวันนี้ขอใจเรานิ่งๆมีหน้าที่อย่างเดียวดูแลให้เขาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างที่เราบอกว่าเราจัดงานสัมมนาที่สุราษฎร์เนี่ยทุกคนที่ทำผลผลิตกับแปลงทำผลผลิตกับปุ๋ยแบคแคทพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผลผลิตขึ้น AB 80% ค่ะความสำเร็จมันกลวยมันกลับด้านแล้วพี่ช้างกลวยความสำเร็จมันกลับด้านแล้วถ้าคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัด
1: ครับ
0: นะก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าในความเป็นปุ๋ยแบคแคทคุณภาพธาตุอาหารทั้งหมดเราใส่เต็มและใส่ในปริมาณที่พืชต้องการต่อรอบสิ่งสำคัญสุดคือต้องฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นนะคะถ้าเราฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอไม่มีทางที่ต้นเราไม่สมบูรณ์แต่ถ้าแบบเดือนนึงได้ฉีดครั้งนึง15 วันทีนึงเนี่ยอันเนี้ยถามว่าได้ไหมก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะคะได้แต่จะได้เทียบเท่าคนที่7 ถึง 10 วันไหมพี่จัง
1: ก็ไม่ได้ถูกไหม
0: นะเราจะไปได้เทียบเท่ากับคนที่ดูแลมากกว่าเราเป็นไปไม่ได้คุณทำสวนส้มอย่างเงี้ยทำไปเหอะ100 ไร่ 50 ไร่ 10 ไร่ทำได้หมดทุกคนตามกำลังที่ทำได้แต แต่วันนี้พอกลับไปดูคุณไกรสอนเขาก็พูดกันทั้งอำเภอ

0: ายไกลสอนนั้นคลีนั้นหนอทำงานหนักแค่ตายหว่าใครทำได้เหมือนเขาใครจะทำได้เหมือนคุณไกรสอนเช้ามาตีสี่ครึ่งตีห้าไปเดินเวียนต้นไม้ก่อนแล้วจ้าตรวจเช็คว่าวันนี้อาทิตย์นี้ถึงรอบครั้งนี้ลูกน้องต้องทำอะไรบ้างพอลูกน้องฉีดต้องทำอะไรก็ดูทั้งหน้างานให้เสร็จกลับมาสั่งการเสร็จลูกน้องก็ไปทำงานทำไปลูกน้องทำเสร็จตัวเองก็กลับไปดูว่ามันทำกันเรียบร้อยไหมดีไหม
1: ครับ
0: ไม่แปลกค่ะที่เขาจะได้เม็ดเงินปีหนึ่งสิบกว่าล้านไม่แปลก
1: นี่พี่ไก่สอนนี่ทำเหมือนตัวเองเป็นวิศวกรนะ
0: ใช่
1: คือไปคุมไงไม่ใช่ต้องทำเองมีลูกน้อง
0: ใช่
1: แต่ก็ต้องไปดูว่าต้องทำอะไรไงไปตรวจไปเช็คอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วพี่เกียร์เจอน้องลูกสาววันก่อนลูกสาวพี่ไก่สอนไปส่งลูกพี่เกียร์ที่สนามบินด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ไปส่งบอกมาให้กำลังใจน้องค่ะนะเกียร์นี่มันเป็นครอบครัวแล้วพี่ช้างเข้าใจไหมมันเป็นครอบครัวและน้องแป้งซึ่งเป็นนักเคมี
1: ครับ
0: นะตอนนี้คือเขาเป็นนักเคมีทางการเกษตร
1: ครับ
0: เขาเนี่ยบอกโอ้ยอมเลยชีวพันธุ์ของนักเกียรติยอมจริงๆเลยทำไมมันถึงทำได้ทำไมให้สวนพ่อมันดีขึ้นตัวเองไปเรียนเรื่องเนี้ยเพื่อจะมาพัฒนาเพราะเห็นอาชีพของพ่อไงพี่ช้างที่อยู่กับเคมีมาตลอดแต่พอมาเจอชีวพันธุ์นักเกียรติโอ้โหมันสุดยอดเลยนักเกียรติคือเขาชื่นชมจากความเป็นนักเคมีนะท่านผู้ชมแล้วก็ดีใจนะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนและไปเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องภาคเกษตรได้เปลี่ยนวิธีนิดเดียวค่ะแล้วลองทำดูลองตั้งใจใช้พี่ขี่เขาตั้งใจใช้ Black Cat แล้วเขาตั้งใจจะศึกษาว่าฉีดพ่นไปแล้วมันส่งผลอะไรบ้างได้เรื่องอะไรตัวไหนเป็นแบบไหนคือเขาปีแรกที่ใช้เนี่ยเขาถามพี่เกียรติทุกอย่างเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถามทุกอย่างขณะพี่ขี่นี่คือระดับปรมาจารย์แล้วนะระดับแบบเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภออยากจะขอเข้าคำปรึกษาแล้วอะนะซึ่งเขายังให้โอกาสปุ๋ยแบ็คแคทในการที่ไปช่วยฟื้นฟูในวิกฤตที่เขาเจอพอผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้คือของพี่ขี่เนี่ยจะเป็นเหมือนน้องวัดนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: น้องวัดที่อยู่ที่บ้านนาสานะคะอันนั้นเป็นทุเรียนแต่น้องวัดเนี่ยฟังอยู่นั่นแหละฟังคนนั้นฟังคนนี้ดูคนนั้นคนนี้ใช้ใจอยากจะใช้เต็มที่แต่มันติดตรงที่พ่อไม่ให้ใช้อย่างที่คำพูดอะปุ้ยไอ้ไรแป้งตายโอ
1: ้แพงหรือไม่ให้ใช้
0: ไม่ให้ใช้เพราะมันแพงเกินไปฮอร์โมนอะไรขวดเดียวตั้ง1,980 บาทแพงเกินนะแต่เขายังไม่ได้กลับเข้าไปดูว่าในความเป็นแบล็คแคทในขวดนั้นน่ะมันมีธาตุอาหารอะไรอยู่บ้าง
1: ครับมาไม่ใช้เราแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นมาเพิ่มแล้ว
0: ใช่นะมันครบแล้วแค่ฉีดพ่นเท่านั้นเองนะแต่วันที่ตัดสินใจต้องเอาไปกู้เนี่ยไปกู้สถานการณ์ไปแก้สถานการณ์ก็คือฝนมันตก
1: ครับ
0: ฟ้าปิดเป็น10วันดอกเป็นหางแย
1: ่
0: กำลังบานดอกร่วงตุ๊บอ๋อลูกของบ้านน้องวัดเนี่ยลูกเท่าไข่ไก
1: ่ครับ
0: มันร่วงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับพี่ออสทนไม่ได้น้องช้าง
1: ครับ
0: น้องวัดเอาแบล็คแคทไปตะวากับยาเฉื่อราก็จัดไปชุดเดียวฉีดพ่นไปพี่เกียร์เชื่อไหมว่า3ครั้งฉีดพ่นหยุดร่วงทันทีมีเหลือและมากกว่าปีก่อนๆที่ทำมาม ันเลยเริ่มปีที่2พอเริ่มปีที่2ก็มากกว่าปีที่แล้วที่ผมได
1: ้ครับ
0: มันทำใหนี่แหละคือสิ่งที่มันตรงใจและตรงเป้าก็ไปตรงกับพี่ขี่ในวันที่เขาเจอเรื่องของน้ำท่วมหนักอะพี่ช้าง
1: ใช
0: ่น้ำท่วมลูกร่วงตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนกันก็เอาแบล็คแคทนี่ไปฉีดพ่นพอฉีดไปเสร็จคุณเกียร์มันหยุดร่วงเลย
1: ก็ได้ใช้กันมา
0: เป็นที่มาของการใช้มายาวนานจนถึงวันนี้อ่ะท่านผู้ฟัง
1: จนกล้าการันตีว่าใครไปใช้กับส้มนี่ถ้าไม่ดีมาเอาตังคืนที่พี่ขี
0: ่เอาไปเถอะ พี่ขี่เป็นคนการันตีเองมาเอาที่ผม
1: แต่วันนี้เวลาหมดอีกแล้ว
0: ทั้งหมดเอาหมดแล้วหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้าเดี๋ยวไว้เสาร์อาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไหนไว้คุยกันใหม่
0: ได้เสาร์อาทิตย์หน้าน่าจะอยู่อิตาลี
1: ครับ

0: นะ
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวมาส่งข่าวกันหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเล่าบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์แล้วกันนะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วัน
0: นี้ขอบคุณคุณเพียรเดินทางปลอดภัยนะ
1: ค่ะขอบพระคุณน้องช้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะกลับมาจะเจอกันใหม่นะครับส่งท้ายด้วยหัวใจที่ใช้แล้วนะครับเสียงร้องจากคุณไมค์พิรมพรบ่าย 2 ถึง 4 โมงเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1สนใจติดต่อได้ที่063 459 6939สวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดแผนรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้นายสิริโรจน์สิริพลากรกิจหรือโจ้ทุบตึกจากบริษัทปิยมิตรกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยถึงแผนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกไฟไหม้ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างนำรถเทรลเลอร์ไปบรรทุกรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มีน้ำหนัก50ตันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาในพื้นที่โดยเป็นรถแบ็คโฮที่มีความพิเศษติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยใช้ในการสำหรับตัดโครงสร้างเหล็กซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินทางมาถึงพื้นที่ในช่วง19:00 น.ถึง 20:00 น.วันนี้เพื่อเริ่มดำเนินการรื้อถอนสำหรับการรื้อถอนครั้งนี้ตนเข้ามาดำเนินการประเมินโครงสร้างและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยพบว่าโครงสร้างเหล็กบางส่วนโดยเฉพาะคานเหล็ก H-beam ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากด้านล่างยังมีสินค้าจำนวนมากทับถมอยู่ซึ่งอาจเสี่ยงทำให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำจึงจำเป็นจะต้องนำรถแบ็คโฮติดหัวกรรไกรขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการตัดและรื้อโครงสร้างรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานเข้าถึงจุดที่มีความร้อนหรือไฟคุกรุ่นได้อย่างปลอดภัยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าที่ถูกโครงสร้างและสร้างอาคารทับถมอยู่ด้านล่างมีอะไรบ้างเพราะการฉีดน้ำเข้าไปยังไม่สามารถเข้าถึงต้นตอของความร้อนได้อย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยังมีทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจสามารถนำกลับมาใช้งานได้รวมถึงต้องระวังอันตรายจากโครงเหล็กนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเปิด5ปมไฟไหม้คลองถมลามวอด1ชั่วโมงชี้เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แน่นเหล็กไร้ระบบประกันไฟบิดพังเป็นโดมิโนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจ

0: อบจุดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งข้อสังเกตสำคัญ5ประเด็นหลักที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงแม้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาด3ชั้นว่าอาคารดังกล่าวพื้นที่ร้านค้ามีการอัดแน่นของเชื้อเพลิงติดไฟง่ายจำนวนมากแบ่งเป็นล็อกและกั้นห้องภายในอาคารเอื้อให้กับเปลวไฟและก๊าซความร้อนเคลื่อนตัวจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วโครงสร้างหลักของอาคารเป็นเสาและคานเหล็กซึ่งเมื่อถูกความร้อนสูงเป็นเวลานานจนเหล็กคดงอบิดเบี้ยวเสียรูปจากการสอบถามสำนักควบคุมอาคารพบว่าอาคารแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันเกิน 10,000 ตารางเมตรจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหัวปั๊มดับเพลิงขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าค้นหาและตรวจสอบบริเวณหัวสปริงเกอร์ว่าหลอดแก้วมีการแตกทำงานหรือไม่และพบว่าพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกไฟไหม้โดยไม่มีระบบป้องกันซึ่งเรื่องนี้น่ากังวลมากเนื่องจากเหล็กจะเกิดการขยายตัวเมื่อเจอความร้อนน็อตและโบที่ยึดต่อจากข้อต่อจุดต่างๆขาดออกจากกันจนเกิดการพังทลายแบบโดมิโนภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นโครงสร้างเหล็กอยู่ในสภาพปิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงต้องรื้อถอนเพียงอย่างเดียวจึงจำเป็นต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้มาจัดการทำแผนรื้อถอนอาคารคาดว่าใช้เวลาในการจัดทำแผนไม่เกินครึ่งวันฝนตกหนักลมกระโชกแรงซัดเรือกระแทกโขดหินในไซปรัสมีผู้เสียชีวิต1คนและช่วยเหลือได้ทัน6คนหลังเกิดพายุคลื่นทะเลรุนแรงทำให้เรือ3ลำกระแทกโขดหินก่อนจมลงทะเลนอกชายฝั่งสาธารณรัฐไซปรัสในภูมิภาคทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมื่อวานนี้เหตุเกิดขึ้นขณะมีฝนตกหนักและกระแสลมแรงและยังเกิดน้ำท่วมถนนดินถล่มต้นไม้หักโค่นบนเกาะไซปรัสด้วยขณะที่ภาพผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้แสดงให้เห็นนาทีที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนำตัวชายคนหนึ่งขึ้นมาจากทะเลในสภาพหมดสติที่บริเวณแหลมเกรโกทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธี

าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

ใจรักจากคุณต้นสุชาติชวังกูล1เพลงที่คุณขอกันเข้ามาครับรวมถึงแทร็กนี้ด้วยไม่ผิดนะเพราะว่าผมเปิดเพลงศิลปินวงเดียวกันแต่ว่าต่างนักร้อง

ยากยิ่งนักนะครับงานจากชาตรีเสียงร้องของพี่ป้อมนะครับแล้วก็ชาตรีกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่รวมตัวของพี่ๆ5คนนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยาที่ไอแลนด์ฮอลล์แฟชั่นวันนั้นเป็นวันที่ผมจัดรายการด้วยคงต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าผมเองเนี่ยคงไม่ได้มาจัดรายการในวันที่20กันยานะฮะเพราะว่าไปเป็นพิธีกรในงานคอนเสิร์ตชาตรีงานนั้นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะในฐานะที่เป็นแฟนคลับของวงชาตรีดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานในงานนั้นด้วยเช่นกันนะครับใครเป็นแฟนคลับก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันเนาะนะฮะ16นาฬิกากับ14นาทีนะครับมีใครสักคนนึงอยากจะฟังเพลงนี้ของพี่แจ้เป็นการที่เป็นเพลงที่แต่งโดยคุณสันติสเวตวิมลหรือนามปากกาว่ากรวีครับสาวเจ้าชุดดำในห้องสีขาว

ที่แสนดีงานจากคุณอุ้ยรวิวรรณจินดานะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีงานคอนเสิร์ตการกุศลของพี่ต้อมเรนโบว์ฉลองอายุครบ60ปีนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะครับเป็นพิธีกรงานนะครับก็มีพี่ต้อมเนี่ยมาร้องเพลงเมดเล่ย์โอ้ร้องเยอะมากครับร้องหลายเพลงเมื่อวานจัดงานแถวรามอินทรานะครับก็มีศิลปินรับเชิญมากันเยอะเลยนะมีคุณเท่อุเทนพรหมินทร์มีคุณหญิงทิติการมีคุณอิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์มีคุณเต้วงสวรมีคุณบีสวิทมาเป็นพิธีกรนะฮะแล้วก็มีพี่จิ้มนะฮะพี่จิ้มมาด้วยนะฮะก็มีใครอีกมากันเยอะเดี๋ยวขอนึกชื่อมีคุณลุงสุริยามาด้วยมีใครอีกเยอะจริงๆนะฮะคือแบบมากันแบบอุ่นหนาฝาข้างมาอ๋อมีคุณกบไมโครนะครับเก่งพยายามนึกชื่ออยู่ว่าอ๋อมีพี่หนุ่มสันติสุขมาด้วยนะครับก็คือมากันแบบเยอะมากแล้วก็มาร้องเพลงกัน

ได้ตังไปบริจาค การกุศลเยอะมากทีเดียวนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานนั้นนะครับเดี๋ยวคงจะมีคลิปไปลงในเพจของผมวิธีหนึ่งแล้วกันใครจะติดตามก็ไปติดตามผ่านคลิปของผมแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเปิดเพลงหนึ่งของพี่ต้อมเรนโบว์ที่เคยร้องไว้แล้วต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงพิเศษแล้วก็ทำให้หลายๆคนเคยให้สัมภาษณ์วงเรนโบว์แล้วก็เขาบอกว่าเพลงนี้แหละทำเป็นการเปิดตลาดไปสู่นักศึกษาทำให้นักศึกษาเนี่ยกลุ่มนักศึกษาเนี่ยรู้จักวงเรนโบว์มากขึ้นเพราะเพลงนี้ที่เพลงความในใจเนี่ยเป็นเพลงที่กลุ่มแมสของกลุ่มประชาชนทั่วไปคนก็จะรู้จักเยอะแต่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกรีดกราดหรือยังไม่ค่อยรู้จักกับวงเรนโบว์เท่าไหร่จนกระทั่งเพลงนี้เปิดขึ้นมาทำให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงเรนโบว์เพลงนี้เองครับชื่อเพลงว่าใจเดียวของเรนโบว์ครับ

เปิดได้ไม่จบอะเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่าครับขออภัยพี่ปิงนะฮะพี่ปิงก็เป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งนะฮะในงานคอนเสิร์ตของพี่ต้อมเรนโบว์เมื่อวานที่ผ่านมา

ที่รู้ใจงานจากคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับวันพุธนี้ผมเดินทางไปเชียงใหม่นะครับเพราะว่าจะไปร่วมงานรำลึก25ปีคุณจรัญมโนเพชรตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับซึ่งจัดที่ลานกิจกรรมที่ร้านลาบอ้ายลันนะครับก็มีศิลปินทางเหนือไปกันเยอะมากแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไปร่วมงานในฐานะที่เคยร้องเพลงคุณจรัญมโนเพชรก็คือเพลงเวลาในขวดแก้วนะครับก็จะนำบทเพลงนี้ไปร้องที่เชียงใหม่ใครว่างมีโอกาสอยู่เชียงใหม่ก็แวะไปเจอกันนะครับวันที่3กันยายนนะครับ16:33 ค้างไว้อยู่อีกเพลงนึงว่าจะเปิดแต่ตอนช่วงแรกแล้วปรากฏว่าวางแผนไว้ผิดนะครับเปิดเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายก่อนจะเข้าเบรกโฆษณาแล้วก็ใครอยากฟังเพลงอะไรประมาณ 3-4 เพลงจะเบรกจะต้องบายบายกันแล้วนะครับแล้วผมเองเนี่ยจะต้องขึ้นไปร่วมกิจกรรมงานมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาก็คือคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับที่ห้องชั้น6ชั้นบนนี่เองนะครับใครจะมาช่วงท้ายยังทันเพราะว่าเห็นก็งานถึง6 โมงกว่านะครับก็ไปเจอกันได้ทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนเบรกครับ

0: ไปเบรกโฆษณาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสำหรับคนเหงาๆอีกแล้วคนเหงาชอบเพลงนี้มากชื่อเพลงว่าว้าเวเสียงของคุณฟาโรตอยยีบีช่วงหน้ากลับมาฟังกันแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบ

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอ๊กคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ผิดพลาดนิดหน่อยมาต้อนกัน2เพลงเลยวาเวผ่านไปจากฟาโรตอยีบีครับมาถึงงานนี้รอเธอนพเก้า

ของพี่ออสบรันดีโอภาสทศพรแล้วก็พี่อิ๋วเพ็ญประยมเรืองโรจน์นะครับมีใครจำเพลงได้ไหมครับวงที่ใส่แว่นตาทั้งวงเลยก็จะชื่อวงว่า The Optic

งว่าอดีตรักนะบอกว่าฟังแล้วคิดถึงเพลงสุกี้ยากี้ใช่ไหมนั่นแหละทำนองเดียวกันเลยเพลงต่อไปเพลงนี้ต้องบอกว่าฉันนั้นชอบกินส้มตำแต่เธอนั้นชอบกินแต่ถั่วแล้วเราเป็นแฟนกันได้ยังไงเนาะก็ดีแล้วนะไม่ต้องแย่งกินกันไงไปเจอกันที่ร้านหมอฟันซะด้วยเพลงนี้น่ารักดีครับ

็นแฟนได้ดิเป็นแฟนได้ยังไงนะงานของสาวสาวนะครับเสียงร้องคุณแอมสวรักลีระบุตรหมดเวลาหมดหน้าที่ผมแล้วนะครับจัดรายการตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเดี๋ยวต้องขึ้นไปชั้นบนไปร้องเพลงด้านบนอีกนะครับเดี๋ยวที่งานของมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดือนหน้าต้องวันประจำการผมก็คือวันที่20กันยายนแต่ตรงกับวันคอนเสิร์ตชาตรีซึ่งผมไปเป็นพิธีกรนะครับเดี๋ยวยังไงทางผมจะแจ้งให้เดี๋ยวทางคลื่นจะแจ้งให้ทราบทางว่าผมจะมาจัดรายการเดือนหน้าวันไหนนะซึ่งวันปกติคือ20แต่ว่ามาไม่ได้นะขออภัยด้วยส่วนใครไปดูชาตรีก็ไปเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามฟังนะครับข้างนอกเห็นว่าฝนตกด้วยอ่ะดูแลสุขภาพส่วนใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับเชียร์กันนะ17-45ไทยเจอจีนครับได้ตั๋วชิงไปโอลิมปิก1ใบต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นถึงได้ไปฮะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 44

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแปลรูปไม้จันหอม 1,350 แผ่นแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบสำนักช่าง10หมู่ใช้ในพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีดำเนินการแปลรูปไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเสร็จครบถ้วนตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังพลทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ระหว่าง 20-28 สิงหาคมนายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจการปฏิบัติถวายความจงรักภักดีและปราณีตที่สุดรวมกว่า100นายต่อวันดำเนินงานตลอด9วันที่ผ่านมาคณะทำงานได้ดำเนินการตัดต้นจันหอมรวม109ต้นสามารถแปรรูปได้สมบูรณ์ตามรายการที่สำนักช่าง10หมู่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นไอลอระดมภาคประชาชนบุกเล่นกีฬาหน้าสำนักงานกกต.กดดันสั่งฟ้อง229ผู้ถูกกล่าวหาหัวสว.เครือข่ายประชาชนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและเครือข่ายสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนำโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.ไอลอและนางสาวภัทรวดีธนกิจวิบูลย์หรือไมล์จัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต. 3ชนิดประกอบด้วยกิจกรรมตีลูกแบดชิงแชมป์กิจกรรมโยนบอลสีน้ำเงินลงกล่องและสกายรันนิ่งวิ่งให้ครบ 2.29 กิโลเมตรเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องคดีหัวเลือกตั้งสว.ที่ปรากฏรายชื่อในสำนวนคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ทั้ง229คนต่อศาลฎีกาและทำหน้าที่ให้สมกับเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนปราศจากการครอบงำจากกลุ่มอำนาจการเมืองโดยมีนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงอดีตผู้สมัครสว.และประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักจากนั้นเวลา15นาฬิกา

0: า30นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข229เรียกร้องความยุติธรรมคดีหัวสว.ก่อนยุติกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อยอิหร่านไม่เร่งรีบเปิดช่องแคบฮอร์โมซนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านบรรลุความเข้าใจร่วมกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมซแล้วแต่ไม่ได้เรียบร้อยรีบร้อนจะเปิดช่องแคบฮอร์โมซและว่าข้อตกลงความเข้าใจนี้จะยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงเว้นแต่สหรัฐจะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนก่อนการิบาบาดีกล่าวเน้นย้ำด้วยว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์โมซถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วยืนยันไม่มีเรือลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้โดยปราศจากการประสานงานและได้รับการอนุญาตจากอิหร่านส่วนข้อกล่าวอ้างของสหรัฐเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่ามากับสายฝนค่ะดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้เริ่มต้นมากับ3งานเพลงนะคะเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าฝนตกทั่วเลยนะวันนี้นะคะเริ่มต้นมากับงานเพลงฝนซาฟ้าใสนะคะแม่ยุพินแพรทองแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเมื่อวานนี้ตาลเพิ่งจะไปร่วมงานนะคะครบรอบการจากไปของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะที่บ้านที่ปทุมนะคะครบรอบ54ปีนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ฝนพรำที่3พรานนะคะบุพภาสายชนนะคะแล้วก็มาที่คุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ฝนมาน้ำตาตกค่ะตอนนี้คุณพ่ออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีจ้า
0: โอ้เสียงสดใสจังเลยวันนี
1: ้แล้วทำไมไม่เข้าเครื่องต่อพวกเครื่องพ่วงอะ
0: อะไรจ๊ะ
1: ทำไมไม่ต่อเข้าเครื่องพ่วงทำไมเข้ามือถือ
0: ตอนนี้เหรอได้พ่อไม่ได้ยินเสียงเหรอจ๊ะ
1: ไม่มีเลยเสียงไม่มี
0: ไม่มีหรอ
1: เครื่องพ่วงไม่มีเลย
0: เครื่องพ่วงหมายถึงว่าเครื่องวิทยุจ้ะ
1: นี่แหละที่ต่อจากอันนี้มันเป็นมือถือ
0: เป็นมือถือแต่ว่าตอนนี้ทางบ้านน่าจะได้ยินเสียงพ่ออยู่ค่ะพ่อได้ยินเสียงหนูไหม
1: ได้ยินจ้ะ
0: โอเค
1: ว่าไอ้เครื่องตัวดำๆเนี่ยยังไม่ได้เลยแหละ
0: โอเคเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องทีมงานเช็คอีกทีละกันนะคะแต่ว่าวันนี้เสียงพ่อสดใสมากเลย
1: ก็สดใสที่เพราะว่านอนมาก
0: ็
1: ฝนฟ้ามันจะตกมาวอนวอนเทวดา
0: พ่อเมื่อวานนี้ที่หนูพูดไปเมื่อกี้นิดนึงเมื่อวานไปร่วมงานที่บ้านครูไพบูลย์มาคิดถึงพ่อจังเลยเมื่อวานเนี่ย
1: พ่อเข้าไปไม่ไหว
0: ใช
1: ่อันบางงานเขาของงดให้สีเพื่อแทน
0: จ้าเมื่อวานนี้โอ้มีศิลปินหลายท่านเลยนะคะมาร่วมงานแล้วก็มาร่วมกันร้องเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันประพันธ์นะเมื่อวานนี้เจอแม่สมศรีม่วงสอนเขียวนะคุณแม่วิภารัตน์เปลืองสุวรรณโอ้อีกหลายท่านเลยนะคะทางบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงพ่อชายอยู่นะโอเคเสียงชัดเจนจ้าจ้า
1: ไปใส่เสียงใหม่เลยว่าที่ห้องตีกะ
0: จ้ะ
1: แต่ข่าวก่อนโน้นใส่ไว้นานแล้วคร
0: ับ โอเคค่ะนะเมื่อสักครู่นี้พ่อค่ะ3งานเพลงเกี่ยวกับฝนนะคะแล้วก็มีเพลงที่พ่อร้องแล้วก็ครูไพบูลย์แต่งแล้วก็เกี่ยวกับฝนด้วย
1: ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่
0: ถูกต้องนะครับ ใช่แล้ว
1: บ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้ฝนตกอยู่ทางบ้านน้องเสียงฟ้าร้องมาถึงบ้านพี
0: ่นี่
1: ได้ไหม
0: สุดยอด หนูแบบว่าต้องได้ฟังสดแล้วแฟนๆในไลฟ์บอกอยากฟังเสียงพ่อสดๆนะคะงั้นโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยวันนี้คุณพ่อค่ะวันนี้ที่อสมทของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครมีงานตอนนี้กำลังร้องเพลงกันอยู่เลยข้างบนค่ะข้างบนชั้น6พ
1: ่อบอกเขาไว้แล้วว่าขออภัยนะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเลยพอไปแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่อง
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะพ่อค่ะค่ะ
1: นุ่มแผลเพื่ออะไรต่ออะไรแล้วก็ร่างกายไม่ไหวแล้วตอนนี้
0: ค่ะเข้าใจมากๆเป็นห่วงสุขภาพคุณพ่อค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเพลงจากคุณพ่อให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้เพราะว่าฝนตกไปทั่วเลยค่ะฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ค่ะ

ฝนตกไปทั่วเลยค่ะวันนี้นะคะชุ่มฉ่ำหัวใจคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะเกริ่นไว้ว่าวันนี้เนี่ยมีงานนะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบนะแฟนรายการของเรานะคะโอ้โหวันนี้ได้เจอกันแบบว่าบางคนบอกโอ้ยเคยฟังแต่เสียงนะวันนี้ได้เจอกันแบบว่าตัวเป็นๆแบบว่าเออตัวเป็นๆตัวจริงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆส่งต่อกำลังใจให้แก่กันนะเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะก่อนที่เราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมด้วยทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตาดมีของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะกับสุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะสุกสกินเนี่ยเป็นสบู่สมุนไพรที่ต้องบอกว่าผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะคะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้นะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะแล้ววันนี้มีโปรพิเศษด้วยนะคะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัมนะคุณผู้ฟัง8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองโอ้ยไม่ได้แถมซองเดียวนะจ๊ะแถม8ซองเลยนะพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ021143990นะคะ021143990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดไซน์นะคะช็อปมาเนียนะคะมีตัวแอดกลมๆนะคุณผู้ฟังนะแอดไซน์แล้วก็ช็อปมาเนีย SHOPMANIA นะคะใครสนใจก็สอบถามกันไปได้เลยนะคะสุกสกินสุกสกินแบบสุกแบบความสุกเนี่ยนะพวกมันสุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะนะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยโอ้โหวันนี้หลายคนเนี่ยเกาะติดหน้าจอเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอีก1วันกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะบนชั้น6เนี่ยนะคะมีคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ฟังกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะวันนี้โอ้โหศิลปินเยอะมากๆนะคะแล้วก็แฟนคลับก็เยอะนะคะแฟนรายการเยอะๆนะโหเยอะจริงๆมากันตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานคุณผู้ฟังนะหลายคนนี่คือแบบว่ามาจองเก้าอี้ไว้เลย แล้วก็หลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะติดภารกิจนะคะก็รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็งานนี้นอกจากที่จะได้ฟังเพลงนะคุณผู้ฟังนะคะได้สนุกสนานกับศิลปินแล้วเนี่ยงานนี้อย่างที่บอกค่ะเรามาร่วมนะคะทำบุญร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเพราะว่ารายได้เนี่ยเราก็จะมอบนะคะให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อที่จะนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะจากข่าวหน้าฟีดต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าอย่างที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็อาจจะมีอีกหลายที่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของอุทกภัยนะคะก็จะได้นำเงินตรงนี้เนี่ยไปช่วยดูแลฟื้นฟูเพราะว่าโอ้ได้รับความเสียหายอย่างมากเลยอย่างมากเลยนะคะก็สามารถช่วยกันได้ใครที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมทำบุญได้เพราะว่าเราก็ขึ้นเป็นตัวเลขบัญชีของทางมูลนิธินะคะถ้าเกิดว่าร่วมทำบุญเนี่ยก็จะเงินก็จะตรงเข้ามูลนิธิเลยนะคะตอนนี้เรามีไลฟ์อีกไลฟ์นึงที่ขึ้นตัวเลขไว้ให้แล้วก็ใครที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ทางเพจต้องบอกว่าทางเพจมีข้อมูลตัวเลขบัญชีไว้ให้ด้วยนะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันหน่อยนะจ๊ะเนี่ยสวัสดีพี่กฎชมนนะคะพี่สมยศพี่หนูริ่งค่ะพี่วิชัยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่หนุ่มราษฎรบอกว่าขอฟังเพลงใกล้เกลือกินด่างของคุณอาชัยเมืองสิงห์หน่อยครับน้องลูกตาลนะฮะจากพี่หนุ่มราษฎรติดตามรับชมอยู่นะครับสวัสดีครับนะคะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีพี่แก๊งหมูแผ่นประเทศไทยโอ้โห
พูดถึงหมูแผ่นแล้วหิวเลยนะมีใครอีกนะมีใครอีกหลายคนก็อยู่ในงานแต่ว่าก็เข้ามาทักทายกันนะโดยเฉพาะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะสวัสดีพี่ผู้บ่าวดาวเทียมใช่ไหมคะได้อ่านผิดขออภัยด้วยเพราะว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวเนาะนะบอกว่าฟังวิทยุ95กันเลยเข้ามามาดูนะคะแล้วก็มักดีเจน้องลูกตาลายหลายวะสั่นนะคะขอบคุณหลายๆขอบใจหลายนะแล้วก็สวัสดีพี่อนุชานะคะน้องลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะพี่บรรเทาสำราญใจเนี่ยบอกสวัสดีจ้าในเมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มเลยนะบอกว่าดีเจน่ารักมากๆเลยวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะพี่สุภาพพี่สลิดนะคะพี่สอนจินดารัตน์อ้าวน้องแชมป์ก็อยู่ด้วยพี่สุภาพพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วแล้วก็มีเพิ่งเข้ามานะพี่ระมิดาเนี่ยค่ะแล้วก็พี่สุนทรด้วยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะอ้าวนะคะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำเข้ามาได้เลยวันนี้เนาะนะคะเพลงเก่าๆนะคะคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรนะคะหรือว่าเป็นเพลงอะไรของพ่อชายเมืองสิงห์นะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่ทยอยจัดให้เรื่อยๆตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะหลายคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วด้วยนะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเข้ามาได้เลยอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะผู้ฟังนะคะนะเช่นเคยค่ะกับเพลงแก้พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะวันนี้เตรียมมาให้4งานเพลง4สองคู่4เพลงนะพอดีเมื่อวานอย่างที่บอกนะคะที่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าไปงานครบรอบครูไพบูลย์บุตรขันเผื่อว่ามีบางท่านบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะครูไพบูลย์บุตรขันเป็นใครนะคะครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นคีตะกวีนะคุณผู้ฟังก็คือเป็นพูดง่ายๆแบบเข้าใจง่ายก็คือเป็นนักแต่งเพลงเป็นครูนักแต่งเพลงโอ้โหบอกเลยว่าเพลงที่ครูแต่งเนี่ยประมาณเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับเป็นลูกหลานของครูกันแล้วกันนะคะก็บอกว่าเพลงครูจริงๆเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าเพลงนะคุณผู้ฟังนะ 2,000 กว่าเพลงที่โอ้โหตั้งแต่ปีโหสองพันตั้งแต่หนูยังไม่เกิดอันนี้แล้วกันนะคะปี2500เลขตัวเดียวอ่ะคุณผู้ฟังนะคะมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังนำมาร้องเราก็ยังเปิดฟังเราอาจจะไม่รู้แค่นั้นแหละว่าโอ้นี่เหรอเพลงที่ครูแต่งเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังทุกวันแม่ทุกคนต้องได้ฟังเพลงนี้ต้องได้ร้องเพลงนี้วิทยุจะต้องเปิดคือเพลงอะไรค่าน้ำนมคุณผู้ฟังค่าน้ำนมนี่แหละคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะหลายคนโอ้โหร้องกันนะคะร้องกันนะคะลืมลึกถึงพระคุณของแม่นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยครูก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะโอ้ยแยะมากมายทั้งรางวัลพระพิฆเนศทั้งรางวัลแผ่นเสียงทองคำโอ้โหเยอะมากๆแล้วจะบอกว่ารางวัลที่ครูได้เนี่ยอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะเป็นความรู้ในเรื่องของเพลงนะคุณผู้ฟังครูเสียไปแล้วนานแล้วแต่ว่ารางวัลก็ยังมีหลายๆหน่วยงานมอบให้กับครูมอบให้กับทางครอบครัวของครูนะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะคะอันนี้ก็โหถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ระลึกนะคะเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลง4เพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพลงแก้เพลงแก้วันนี้นะมีเพลงอะไรแล้วก็จากใครกันบ้างไหนๆก็พูดถึงครูก็มีเพลงครูอยู่แล้วนะคะเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งกับเพลงนี้นะรังรักในจินตนาการคุณผู้ฟังนะคะร้องโดยคุณอาทูลทองใจนะคะแล้วก็ร้องแก้ด้วยน้องรอรังรักนะคะนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะอีกคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งแอบมองนะคะคุณอาการแก้วสุพรรณร้องแก้โดยแม่ผ่องศรีวรนุชกับแอบเห็นนะคะ4งานเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
4: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: พลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับเหยียบโลกผิดคุณผู้ฟังจริงต้นฉบับเนี่ยคือเป็นพ่อไวยพจน์นะคะแต่ว่าเมื่อกี้นะหาแล้วนะเอาแบบว่าอุ๊ยจะต้องเปิดแล้วนะคะได้มาเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเวอร์ชั่นนี้แหละคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆก็แล้วกันนะพี่ดำจากบางน้ำเปรี้ยวนะคะขอเพลงนี้เข้ามาก็จัดให้เลยนะคะคุณพ่อคะคุณพ่ออยู่ในสายไหมคะอ๋อรอแป๊บนึงจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแฟนๆขอเพลงของพ่อเข้ามาเยอะมากคุณพ่อจ๋า
1: จ
0: ้าพ่อมีเพลงโหวันนี้เหมือนมาทั้งอัลบั้มเลยชายเมืองสิงห์วันนี้ขอ
1: มาชายเมืองสิงห์เนี่ยพ่อเนี่ยตื่นมาตั้งแต่3 โมงกว่า
0: โ
1: หเป็นนาฬิกาไอ้พ่อเครื่องมันแบตมันหมดใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ให้แล้วบุ๋มก็มาอยู่บุ๋มไปทำงานดิ
0: อ๋อพี่บุ๋มไม่อยู่จ้า
1: เอาหลานมาทำนี่ไง
0: ค่ะวันนี้มีคนขอเพลงพ่อเยอะมากๆเลยเนี่ยไหนจะพ่อแก่แม่เฒ่าทำบุญร่วมชาติกิ่งทองใบหยกหอมหน่อยก็มานะวันนี้นะพ่อนะโอ้โห
1: ชักตกใจสิเห็นว่านึกว่าจะตัดไม่ให้คนอาชัยมงคล
0: ก็ได้ตาโอ้ยต้องเปิดเยอะๆเลยนี่นะมีน้ำนิ่งไหลลึกอีกโอ้โหวันนี้มาทั้งอัลบั้มเลยนะเนี่ยนะน
1: ี่หลายเลยอุตส่าห์เมตตาคน
0: จ้ะ
1: นมเหลือน้อย
0: คุณพ่อเนี่ยมีหลายๆคนนะแฟนๆเขาบอกว่าขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
1: ขอรับคำอวยพรด้วยดีแต่พรจะมาตอนไหนยังไม่รู้
0: จ้ะหลายๆคนทักทายคุณพ่อนะคะบอกว่าสวัสดีได้เจอคุณพ่ออาทิตย์ละวันนะได้ฟังเสียงพ่อด้วยพ่อคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงของพ่อเพลงนึงก่อนที่จะเคารพธงชาติก็คือเพลงที่ยายแสงจากบางนาฝากเข้ามาพ่อแก่แม่เฒ่าค่ะพ่อส่งเข้าเพลงให้หนูสักนิดหนึ่งได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับพ่อแก่แม่เฒ่าก็เป็นก็พี่มองนาน้องจ๋าน้ำตาพี่ไหลก่อนนั้นเคยเห็นน้องเนื้อทองจะช่วยหวานไทยใช่ไหมครับ
0: ถูกเลยอ้าวเดี๋ยวไปฟังเลยนะคะแล้วก็หลังจากจบพ่อแก่แม่เฒ่าเราจะพักสักครู่หนึ่งเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077405

โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
3: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: เกือบลืมขานเวลาไปเลย ต้องรับต้องสารภาพกับท่านผู้ฟังตอนนี้เลยเพราะว่าบางจัดรายการไปด้วยแล้วก็ลุ้นนักตบลูกยางสาวไทยไปด้วย
7: โอ้โหต้องลุ้นครับวันนี้ต้องเชียร์ครับคนไทยต้องเชียร์สาวไทยครับเพราะว่าถ้าเราผ่านไปรอบนะฮะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเราผ่านจีนได้นะครับเราจะเข้าไปเล่นโอลิมปิกก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเลยนะ
6: ใช่ครับ
7: แล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคร
6: ับ ใช่ครับเพราะว่านั่นเนี่ยคือถือว่าเป็นนัดชิงแล้ว
7: ครับ
6: คือนอกจากชนะแล้วเนี่ยคือความสำคัญของรายการนี้ อันดับหนึ่งคือได้ตั๋วโอลิมปิก
7: ไปเลย
6: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราเคยชนะรายการนี้มาแล้ว 2-3 ครั้งน่ะแต่ว่าก็คือก็ชนะได้เป็นแชมป์เอเชียก็คือจะได้ไปแข่ง VNL ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกแต่ว่ารอบนี้มันเดิมพันสูงพอชนะได้ตั๋วด้วย
7: เรากลุยทางมาดีนะฮะเราทุบเกาหลีใต้ไป 3-0 เราเอาชนะญี่ปุ่นซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นนะครับประเด็นดราม่า กับญี่ปุ่นก็เคยมีนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็เอาชนะเขาไปได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ 3-1นะฮะแล้วก็วันนี้ครับเจอกับจีนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าความสูงความหนักเนี่ยอยู่ที่จีนแล้วเขาก็เป็นเจ้าภาพด้วย
6: ใช่แต่ว่าคือถ้ากูรูอะไรต่างๆนะครับก็วิเคราะห์กันว่าทัวร์นาเมนต์รอบนี้อันดับที่แกร่งที่สุดทีมที่แกร่งที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่สาวจีนไงพี่อารองเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือมาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็จีนเป็นอันดับสองส่วนไทยเป็นอันดับสามแต่ว่าจากการวางสายของเจ้าภาพอ
7: ่
6: ะเขาก็วางสายกันมาเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคือก็มีนักตบของเราหลายๆคนบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะเจอใครถ้าเกิดจะเป็นแชมป์เราต้องชนะทุกทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผ่านมาแล้วทั้งเกาหลีใต้ผ่านญี่ปุ่นมาแล้วในรอบรองตอนนี้แข่งในรอบชิงเจอกับจีนเจ้าภาพซึ่งเราในรอบเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อตอนช่วงกลางปีพี่ลงในการ VNL ที่แข่งที่จีนน่ะอันนั้นน่ะคือเราถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ก็แพ้ไป2-3เซต
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นในรอบนี้ไปเจอจีนอีกก็หวังว่าเนี่ยแหละน่าจะได
7: ้ก็ทั้งประเทศส่งใจเชียร์นะตอนนี้เพิ่งเซตแรกนะคร
6: ับใช่ครับ
7: แต่ว่าเซตแรกนี่คะแนนเท่าไหร่แล้วเนี่ย
6: ตอนนี้ถ้าในจอตอนนี้อยู่ที่18-17ไทยนำ
7: อีกนิดเดียว
6: แต่ว่าคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนได้ติดตามเนี่ยก็จะเป็นคือคะแนนเราค่อนข้างจะทิ้งไง
7: ไม่เป็นไรฮะแล้ว18-17เนี่ยนะครับไม่ได้แช่งนะฮะขอเราไหลไปสัก3คะแนนเนี่ยผมว่าชนะแน่นอนเซตแรกนะ
6: ครับ
7: ตุนในกระเป๋าไว้ก่อนนะคร
6: ับ ใช่ครับอ่ะแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันนะไม่รองเรื่องของกีฬาเนี่ยเราก็ติดตามกันให้อย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่เราจะคุยกัน2ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยก็เรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เนปาล
7: เอาตัวเลขก่อนนะ
6: ค
7: ุณอาทิตย์คุณผู้ชมครับตัวเลขเนี่ยทางกองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยอัปเดตล่าสุดนะครับว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยชายแดนเนปาลทิเบตเนี่ยตอนนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งเกินกว่า750รายไปเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้สูญหายน่าตกใจครับ 3,000 กว่าคนครับซึ่งนะฮะยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเนี่ยตอนนี้เพิ่มเป็น734คนสูญหาย 2,500 คนส่วนฝั่งเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนตอนนี้ครับผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546คนก็ทำให้ยอดผู้สูญหายของทั้งสองฝั่งนะรวมกันอยู่ตอนนี้ประมาณกว่า 3,000 คนครับ ในจำนวนนี้สูญหายก็ประกอบด้วยคนงานในโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำกว่า930คนเกือบ 1,000 คนน่ะที่อยู่ระหว่างการทำงานก่อสร้างกันอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นอภิมหาสึนามิหมกต้องบอกอย่างนั้นครับเพราะว่าพอทานน้ำแข็งมันถล่มลงมาใส่เหมือนกับอ่างเก็บน้ำอ่ะที่มันอยู่ด้านบนยอดของภูเขาอ่ะและความสูงของเทือกเขาอ่ะคิดดูสิครับอัตราเร่งในการไหลลงมาทลายลงมาเป็น10กิโลนะฮะกว่าจะถึงหมู่บ้านกว่าจะถึงสถานที่ก่อสร้างเนี้ยอัตราเร่งและความแรงและก็มวลของไอ้คลื่นสึนามิบกเนี่ยโอ้โหมันกลืนกินตึกที่สูง4ชั้น5ชั้นมิดอ่ะนะครับแล้วเราเห็นฮะภาพคลิปที่ออกมาคนตัวเล็กๆวิ่งหนีนะครับออกมาจากด่านนะฮะที่มันกั้นระหว่างพรมแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ลูกเนี้ยหลายคนบอกว่ามันใช่ภาพจริงเหร
6: อ
7: ดูมันไม่น่าจะ

0: งความเร็วแล้วก็เรื่องของมวลทั้งทานน้ำแข็งทั้งโคลนทั้งน้ำท
1: ั้
0: งก้อนหินที่มันลงมาใส่หมู่บ้านจนราบพนาศูนย์นะครับ
1: คือเราจะเห็นได้เรื่องของความรุนแรงของภัยธรรมชาติเนี่ยมันล้อเล่นกันไม่ได้นะเล่นกันไม่ได้เพราะว่าอย่างที่พี่ดงพูดไปว่าภาพแรกที่ออกมานะคลิปแรกที่ออกมาเนี่ยคือก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือหลังเนี่ยหลังๆเนี่ยเรื่องของด้วยของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากขึ้นมันก็ทำให้เรา
0: คิดว่าเป็นAI
1: ใช่ว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพAIจริงๆเป็นภาพที่ทำขึ้นจริงแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอข่าวมันเริ่มออกมาจากหลายๆสำนักจากสื่อต่างประเทศออกมามากขึ้นเนี่ยมันทำให้รู้ว่าอันนั้นมันเป็นของจริง
0: อันนี้เราได้เซตที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ยังพี่รองตอนนี้ยังพี่รองตอนนี
0: ้
1: 22-18พี่รองไทยนำจีนมาเซตแรก
0: ครับ
1: อ่ะก็จะเกาะติดกันไปอย่างนี้เลยนะสองชั่วโมง
0: ที่ถามดูคือเซตหนึ่งเราได้แล้วใช่ไหม
1: ยังพี่รอง
0: 22-18
1: ครับ
0: โอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าขึ้นแท่นครับเพราะมันเป็นแต้มปิงปองครับเพราะมันเป็นแต้มปิงปองฮะเขาเสิร์ฟมาเราทำได้เนี่ยเราขึ้นแท่นแล้วนะครับ
1: ครับแต่ว่าที่เราจะคุยกันเรื่องของเนปาลนี่ยังต้องควบคู่กันไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นคลิปเห็นภาพที่มันออกมาจากสื่อต่างประเทศแล้วมันออกมาความสูญเสียไม่ว่ามันจะแพนไปที่มุมไหนเนี่ยเราจะเห็นภาพผู้ได้รับผลกระทบอ่ะทั้งในส่วนของบ้านเรือนรวมถึงประชาชนคนต่างๆนานาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังคิดว่าน่าจะเกินกว่าที่ทางการออกมาให้ข้อมูลในตอนนี้
0: เดี๋ยวลองคุยกับนักวิชาการนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะนี
1: ้
0: นักวิชาการเขาฟันธงเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันจะเกิดถี่ขึ้นอย่างกรณีของจังหวัดน่านที่โดนอุทกภัยล่าสุดเนี่ยมาไวไปไวเนี่ยแต่ว่าน้ำมันมาทีนึงเนี่ยสูงเกือบ2เมตรเน
1: ี่
0: ยมันใช่เรื่องของโลกร้อน มันใช่เรื่องของไอ้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันหดหายจนไม่มีอะไรไปอุ้มน้ำไม่มีอะไรไปซึมซับฝนที่มันตกลงมาด้วยหรือไม่นะฮะและโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับเนปาลแล้วก็ทิเบตเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมแต่บางส่วนบอกไม่ใช่แผ่นดินไหวมันคือทานน้ำแข็งที่ถล่มลงมานะฮะใส่น้ำแล้วมันใหญ่มากจนทำให้มันสะเทือนเลื่อนลั่นจนหลายคนคิดว่ามันคือแผ่นดินไหวจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะให้นักวิชาการมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับ

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
6: เรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับก็ตอนนี้เข้าสู่วันที่5อย่างที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยยังพุ่งไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เสียชีวิตพุ่งเกิน750คนไปแล้วครับแต่ว่ามีผู้สูญหายเนี่ยเกิน 3,000 คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ไปแสวงบุญส่วนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกาหรือแม้อินเดียเนี่ยนะฮะคือนิยมมากในการเดินเส้นทางนี้นะครับอย่างอินเดียชาวพุทธทิเบตเนี่ยก็มักจะไปแสวงบุญที่เราเห็นภาพไหมในสาร

0: คดีอ่ะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมผู้ฟังฮะที่เวลาเราก้มกราบเราก็เบญจางคบดิตใช่ไหมแต่เขาเนี่ยนะฮะในการที่จะไปสักการะนะครับเทือกเขาอันเนี้ยนะฮะ
1: หิมาลัยตรงนี้ใช่ไหม
0: เขากราบชนิดที่ว่าต้องเอา8ส่วนของร่างกายเนี่ยแนบไปกับพื้น
1: อ
0: ่ะ
1: ต้องเหมือนกับเดินไป 2-3-9 แล้วก็ต้อง
0: ราบไป
1: ราบไป
0: นี่คือความศรัทธาสูงสุดนะครับแต่ว่าคนอินเดียก็ที่ไปแสวงบุญตรงนี้ก็หลายร้อยคนเหมือนกันที่สูญหายไปนะปัจจัยมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรวันนี้ไขปมมหาทุกขภัยเนปาลครับทำไมมวลน้ำมันจึงมหาศาลจนบอกว่านี่มันคือสึนามิบกนะครับ
1: ค
0: ุยกับอาจารย์สุนทรคชวัฒน์ครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุนทรครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับโอ้โหภาพแรกที่ออกมาครับอาจารย์ฮะหลายคนก็คิดว่าเป็นภาพ AI เพราะว่ามวลน้ำกับความสูงที่มันกลืนอาคารใหญ่โตโมโหฬารตรงด่านชายแดนเนี่ยนะครับหายไปหมดเลยแล้วก็คนเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองหายไปกับคลื่นที่เป็นสีดำของมวลน้ำแล้วก็เศษซากปรักหักพังอ่ะปรากฏว่าทางการจีนกับทางทิเบตเองก็บอกว่าไม่ใช่ AI อันนี้มันคือภาพจริงอะครับอาจารย
2: ์
0: ทำไมมันใหญ่ได้ขนาดนั้นมันเกิดจากอะไรเหรอครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โหอันนี้คือต้องอันนี้มันอยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตในล่าสุดนะวันนี้นะที่ผมไปตรวจมา750รายนะ
0: ครับ
2: สูญหายมากกว่า 3,000 คนแล้วนะฮะ
0: ครับ
2: นักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญหายหมดนะครับ
0: ครับ
2: จริงๆก็คือต้นตอมก็เกิดอย่างนี้มันเกิดจากการพังถล่มเนี่ยของมวลน้ำแข็งแล้วก็ชั้นหินขนาดใหญ่บนภูเขาเนี่ยเทือกเขาหิมาลัยหลังคาโลกนะ
0: ครับ
2: คือภูเขาเนี่ยมันสูงประมาณสัก 5,200 เมตรนะครับแล้วก็พอมันโลกมันร้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้หิมะละลายนะครับคือเขาก็บอกว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยนะคือว่าหิมะละลายประมาณ2เท่านะเพราะว่ามันอยู่สูงเนี่ย5กิโลนะจากพื้นดินเนี่ยแสงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยตอนนี้หิมะละลายมันไม่ได้ละลายแค่บนผิวนะแต่ว่ามันไปละลายอยู่ในชั้นโครงสร้างของเทือกเขาด้วยนะครับแต่ที่เขาเรียกว่าเพอร์มาฟอสนะครับเพอร์มาฟอสก็คือว่าคือเทือกเขามันมีความเย็นแล้วก็แข็งตัวแบบคงที่คือเล็กทั้งดินเยียดแข็งเนี่ยเร
0: ีย
2: กว่าเพอร์มาฟอสเป็นเสมือนกาวเชื่อมโครงสร้างระหว่างภูเขาน้ำแข็งไว้นะฮะหิมะพอโลกร้อนขึ้นในหิมะร้อนขึ้นหิมาลัยร้อนขึ้นเนี่ยกว่าปกติเนี่ยน้ำแข็งก็จะละลายเร็วกว่าพื้นปกติถึงสองเท่าเนี่ยทำให้ไอ้กาวที่เชื่อมโครงสร้างภูเขาเนี่ยซึ่งมันเป็นหินแข็งนะแต่ว่ามันมีน้ำแข็งเกาะอยู่ใช่ไหมเริ่มละลายไปทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงจุดที่รับน้ำหนักไม่ไหวเลยทำให้ยอดหิมาลัยก็พังลงมาถล่มลงมาน
0: ะครับที่เราเคยเห็นในสารคดีกรณีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่มันมีหิมะที่มันสูงเป็นกิโลกิโลแล้วมันก็ซุดลงมาในทะเลแล้วเรือต้องขับหนีเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นเลยครับอาจารย์
2: ใช่ครับเขาเรียกว่าเพอร์มาฟอสก็คือว่าในเขาเรียกในชั้นดินในภูเขาเนี่ยมันมีความเย็นแล้วก็การแข็งแบบคงตัวเขาเรียกชั้นดินเยือกแข็ง
0: แ
2: ต่มาก็คือว่ามันเป็นโครงสร้างภูเขา
0: ในอดีตมันเคยแข็งมันเคยแกร่งแต่พอโลกร้อนมาเนี่ยไอ้ความแข็งแกร่งโครงสร้างมันถูกทำลายไปแล้ว
2: ถูกทำลายเพราะน้ำแข็งมันละลายใช่ไหมน้ำแข็งมันละลายนะมันก็เพราะมันเหมือนเป็นกาวเชื่อมระหว่างโครงสร้างไว้เป็นงั้นมันก็ขัดก่อนนะกัดก่อนหมดเลยนะครับ นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็พอมันถล่มลงมาเนี่ยมันก็มันมีแรงกระแทกเนี่ยจากการถล่มเนี่ยคือภูเขามันสูง 5,200 เมตรนะแต่ว่าแรงกระแทกเนี่ยถล่มลงมาเนี่ยลงลึกถึง 1,200 เมตรก็คือมันมีน้ำแข็งทั้งน้ำแข็งถล่มลงมาเนี่ยนะด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะความรุนแรงก็เทียบ
0: เร็วมาก
2: ไหวขนาด 5.2 เมกนิจูดอย่างเงี้ยนะฮะ
0: 200กว่ากิโลเมตรที่มันเร็วมากนะครับอาจารย
2: ์เร็วมากเพราะเป็นเขาสูงชันนะนะ
0: อัตราเร่งเนี่ยมันคืออัตราเร่งใช่ไหมครับ
2: อัตราเร่งครับนะฮะนะครับเพราะกันเราเห็นว่าโอ้โหมวลน้ำหาสารวิ่งมาเลยนะ
1: ใช่
2: เกิดเป็นซึนามิบกนะนะ
0: ครับ
2: ใช่ไหมหลังจากนั้นมวลน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็หินที่ถล่มลงมาเนี่ยก็ไปปิดกั้นอยู่ในแม่น้ำแลนเดโคล่าใช่ไหมซึ่งมันคล้ายๆเป็นแอ่งเป็นแอ่งน้ำไว้นะตรงนั้นนะครับจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวเนี
0: ่
2: ยและก่อนที่จะพังลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือกำแพงน้ำมวลโคลนทั้งหลายก็พังลงมา
0: ครับ
2: ซึ่งมันสูงเกือบประมาณสัก30ฟุตหรือ9เมตรนะ
0: ครับ
2: ก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านนะแล้วก็ลงไฟฟ้าพลังงานน้ำแล้วก็ถนนทั้งหลายเนี่ยก็ถูกท่วมหมดอย่างฉับพลันนะครับ
0: ครับโอ้อาจารย์ครับแล้ว คือพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยทั้งจีนทั้งฝั่งเนปาลเองก็ยังคงออกคำเตือนอยู่ว่าไอ้เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งนะฮะที่มันไหลลงมาแล้วก็ไอเศษซากต่างๆมันไปอุดแม่น้ำไว้น้ำมันถ้าเกิดมันพังลงมามันจะเป็นมหาทุกขภัยอีกระลอกหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยเห็นว่าการแจ้งเตือนภัยได้ยกเลิกแล้วเหรอครับอาจารย์ครับ
2: ครับตอนนี้เขายกเลิกนะคือเดิมนะคือว่าก็มีผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเยอะแยะหมดนะแต่ตอนหลังก็คือเดี๋ยวก็ยกเลิกเดี๋ยวก็นั่นเพราะว่าเขาต้องเอาชีวิตของ
0: ของผู้ที่
2: ผู้ภัยก่อนนะฮะชีวิตตรงของผู้ภัยก่อนเนี่ยแล้วก็มันก็มีอุปสรรคสำคัญในการกู้ภัยคืออะไรอากาศมันแปรปรวนนะใช่ไหมก็คือทั้งคือขณะนี้ทั้งเนปาลแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยกำลังเผชิญกับฝนที่ตกลงมานะตอนนี้นะมีฝนตกลงมาด้วยนะส่งผลให้ระดับน้ำในใกล้เคียงเนี่ยนะสูงขึ้นจนต้องหยุดการค้นหาชั่วคราวนะครับมันเสี่ยงกับการน้ำท่วมระลอกใหม
0: ่
2: ไอ้ที่แอ่งน้ำเนี่ยนะที่จะซุดลงมาเนี่ยนะหรือปล่อยอันดับลงมาเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือดินโคลนมันหนาทึบมากแล้วแล้วพื้นที่ถึงตัดขาดเนี่ย
0: ครับ
2: หมู่บ้านหลายๆจุดตรงจุดข้ามแดนสำคัญเช่นอะไรด่านจีหลงนะ
1: จีหลงครับ
2: ถูกทำลายเหลือแต่ซากปรักหักพังมีดินโคลนหนาฝังตกพื้นที่เนี่ยทำให้การเข้าถึงเป็นไปได้ยากนะ
0: ครับ
2: ต้องใช้สุนัขกู้ภัยไปดมกลิ่นตอนนี้ต้องใช้โดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร
0: ์
2: ไปกู้นะฮะแล้วก็ไปดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันมีการติดค้างอยู่ในอุโมงค์ฮะ
0: ครับ
2: เห็นไหมตอนนี้เจ้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือคนงานแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยหลายร้อยคนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค
0: ์
2: นะครับของโครงการโรงไฟฟ้าเนี่ยพลังงานน้ำที่เสียหายมหาศาลเลยนะ
0: เฉพาะโรงไฟฟ้าเนี่ยเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเกือบพันคนนะครับอาจารย์
2: ใช่ครับก็คือมีทั้งคนงานแล้วก็ผู้ที่ไปก่อสร้างเนี่ยแล้วประชาชนอยู่ใกล้ๆเนี่ย
0: คร
2: ับ โอ้โหหนักเลยครับ
0: แต่ที่มันจะน่าห่วงกว่านั้นก็คือทั่วโลกเขาเตือนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลังจากนี้เนี่ยถ้าโลกมันยังเดือดอยู่อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเนืองๆเลยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: ครับคือตอนนี้มันมีหนังเรื่องไอ้วันสิ้นโลกออกมาแล้วเนี่ย
0: ก็
2: คือมันมีภูเขาน้ำแข็งอยู่ทางขั้วโลกใต้ที่ใหญ่ที่สุดนะ
0: คร
2: ับที่มันที่เขาบอกกันเนี่ยเขาก็เตือนว่าเนี่ยต้องระวังเนี่ยพอโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะพังลงมาได้นะแถวแอนดีสแถวอะไรทั้งหลายเนี่ยทางใต้นะขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็มันก็จะมีแถวไอ้อาร์กติกเนี่ยทางขั้วโลกเหนือนะครับอลาสก้าเทือกเขาแอลนะเทือกเขาในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยม
0: ัน
2: มีโอกาสพังได้แล้วแต่ตอนนี้เขาบอกน้ำแข็งมันละลายผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำแข็งพอละลายก็กลายมาเป็นน้ำอยู่ในทะเลมหาสมุทรนะตอนนี้มันกลายว่าน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นปีละ5 มิลโดยเฉพาะในอ่าวไทยนะครับ
0: โอ้ขนาดดูสารคดีครับอาจารย์ฮะที่ทาน้ำแข็งสูงเป็นกิโลกิโลเนี่ยที่มันแตกแล้วก็ทลายลงมาเพราะว่าปัญหาของโรคร้อนเนี่ยมันยังทำใหเรือขนาดใหญ่เนี่ยจมได้แล้วก็เป็นคลื่นคล้ายๆกับสึนามิขนาดใหญ่เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้ามันละลายไปเรื่อยๆอะไรมันจะเกิดขึ้นหรอครับอาจารย์ครับ
2: โอ้อย่างนี้คือปัญหาคือว่าถ้ามันละลายเรื่อยๆปัญหาที่น้ำเนี่ยมันจะมหาศาลใช่ไหมเพราะว่ามันละลายมากลายเป็นน้ำเนี่ยมันก็ทำให้มหาสมุทรเนี่ยนะก็คือมีน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลท
0: ั้
2: งหลายพวกนี้จากประเทศไทยอย่างเงี้ยอันดับ4ของโลกเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับถ้าอย่างงี้มันจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งนะคร
0: ับ
2: แล้วก็น้ำทะเลก็ล้ำเข้ามาในน้ำจืดทำให้เกิดน้ำก่อยเพิ่มขึ้นนะการเกษตรการประมงก็จะเสียหายนะครับแต่ระยะยาวคือว่าน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะอย่างกรุงเทพมหานครบอกปี2050ไม่ทำอะไรเลยน้ำท่วมหมดนะกรุงเทพนะครับ
0: เพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเป็นเมตรเลยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: คือกรุงเทพเนี่ยคืออย่างงี้มันแผ่นดินซุดตีละ1-2%นะแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะ
0: ครับ
2: แล้วก็น้ำทะเลสูงขึ้นปีละ5 มิลเนี่ย
0: เพรา
2: ะฉะนั้นไอ้พวกบางไหนบางคอแหลมบางขุนเทียนอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็เป็นฟันหลอหมดเลยนะครับเป็นฟันหลอคือว่ามีโอกาสที่น้ำจะท่วมได้จากน้ำทะเลขึ้นมาได
0: ้ครับ
2: คือในช่วง15 ค่ำทั้งหลายเนี่ยแล้วจะเห็นว่าน้ำทะเลหนุนสูงนะตอนนี้ขึ้นมาถึงพระราม2เนี่ยน้ำที่ขึ้นมาเนี่ย
0: ท่วมถนนทีมากฮะหลังๆมาเนี่ยครับ
2: นะทีมากฮะถ้าไปดูแถวชลบุรีโอ้โหถึงหน้าศาลนะเมืองใหม่เลยท่วมหมดเลยนะถึงบางแสนเนี่ยบางแสนท่วมหมดเลยนะซึ่งมันผิดปกติมากฮะแล้วในกรุงเทพมหานครมันไม่แค่นั้นมันมีน้ำเหนือมาด้วยนะมันมีน้ำฝนที่ตก
0: คร
2: ับ ฝนตกแล้วตอนนี้มันก็ตกแบบเรนบอมนะคือเป็นตกแค่คล้ายๆเมฆระเบิดนะตกกระหน่ำแล้วตกแค่ตรงนั้นน่ะนานๆใช่มั้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรน้ำฝนมันเพิ่มขึ้นครั้งละ5%เนี่ย เนี่ย
1: ในขณะที่ระบบการระบายก็มีปัญหาอยู่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยน้ำฝนน้ำหนุนน้ำเหนือเนี่ยตามน้ำในกรุงเทพจะลำบากแล้วลำบากแล้วนะตอนนี
0: ้
2: ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะมีสองศูนย์หน้าศูนย์ให้ท่วมหมดฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องทำอะไรแล้วฮะ
0: ครับครับคือเคยมีหลายรายการของเราก็เคยตั้งประเด็นนี้ด้วยเหมือนครับอาจารย์ฮะว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยโลกมันร้อนน้ำทะเลมันหนุนสูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยย้ายเมืองหนีหรือเราจะสู้ต่อดีครับอาจารย
2: ์ครับก็มีการสัมมนาที่จุฬามีการพูดกันเนี่ยเอานักวิชาการมาคุยก็บอกว่าสุดท้ายย้ายไม่ได้เพราะว่าโอ้ลงทุนในมหาศาล
0: ครับ
2: สู้ได้ไหมสู้แบบเนเธอร์แลนด์ได้ไหม
0: ครับ
2: ทำกันกั้นนะกั้นกรุงเทพเลยนะไอ้ตรงที่ติดทะเลนะขันสูงเลยเป็นกำแพงสูงได้ไหมแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอาน้ำออกนี่ก็มีประตูปิดเปิดได้ไหมน้ำขึ้นปิดน้ำลงก็เปิดนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ทำให้เป็นเมืองฟองน้ำนะเมืองฟองน้ำคือเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำฝนก็ขึ้นอยู่ในพื้นผิวดินนะแล้วก็สนามหญ้าทั้งหลายน้ำทั้งหมดเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินได้ไหมแล้วก็สูบออก
0: เพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะถ้าจะเอาแค่เฉพาะน้ำไหลลงสู่ทะเลโดยธรรมชาติมันทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเหรอครับอาจารย์
2: ใช่ครับต้องสูบออก
0: สูบอย่างเดียว
2: แถวบินบุรีต้องสูบออกอย่างเดียวฮะ
0: มัน
2: เป็นแอ่งกระทะฮะเป็นแอ่งกระทะครับ
0: ครับญี่ปุ่นเนี่ยตามริมขอบชายทะเลเขาทำเขื่อนกั้นสูงเลยเราควรทำแบบนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
2: ครับจริงๆก็ต้องทำนะเพราะว่านั้นตอนนี้ถ้าไปดูจริงๆนะก็คือแถวสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลาเนี่ยมันกัดเซาะหนักแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยไปดูวัดขุนสมุทรเจดีย์แล้วอยู่กลางทะเลนั้น1กิโล
0: ครับ
2: นะครับตอนนี้นะคือมันกัดเซาะไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้ตรงไหนที่เป็นฟันหลอที่มันต่ำเนี่ยมันต้องทำกำแพงกั้นนะเขาเรียกซีวอลกำแพงกันคลื่นจะรูปแบบไหนอีกเรื่องนะอันนี้ก็ว่าไปหรืออาจจะต้องมีการผมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคือผมว่ามันต้องมานั่งคิดนั่งคุยกันแล้วนะแล้วถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็คือมันก็เวลามันเกิดวิกฤตใช่ไหม
1: เรื่อยๆ
2: เ
1: นาะอาจารย์
2: เป็นลานินญาใช่ไหมลานินญาคือฝนตกกระหน่ำขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็น้ำเหนือไหลมาใช่ไหมน้ำทะเลหนุนฝนตกในกรุงเทพอย่างนี้น้ำท่วมแล้วน้ำเยอะกาท่วมเบมาดนะครับ
0: ครับอยากให้อาจารย์อธิบายกรณีเมืองน่านนะครับที่น้ำมันมาไวไปไวเนี่ยอันนี้มันลักษณะปรากฏการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเขาของเรามันไม่สูงชันเท่ากับทิเบตอันนั้นเทียบเคียงได้ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับคือที่เมืองน่านคืออำเภอปัวนะที่มันฝนมันอยู่ดีมันก็เกิดคือมีร่องมรสุมพัดผ่านใช่ไหมม
0: ีร่
2: องแล้วก็มันก็คือความกดอากาศต่ำพัดผ่านแล้วก็สุดท้ายก็มีอะไรลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาหอบน้ำทะเลเข้ามาเอาความชื้น
0: ครับ
2: ตอนนี้ไอ้ตรงปัวนะมันมีภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยภูคามันสูงอ่ะนะส
0: ู
2: งประมาณ 1,000 กว่าเมตรนะมันก็ไปบังไว้นะเพราะงั้นนะเวลาลมมาปะทะเนี่ยไอ้เมฆที่มันลอยอยู่รอบๆมันก็ไปตกอยู่หน้าภูเขา
0: คร
2: ับ นะตกอยู่หน้าภูเขาตอนนี้มันตกแบบแรงอ่ะก็คือมันมีร่องมรสุมอยู่ตรงนั้นอยู่พอดีเลยนะไปกั้นไว้พอดีเลยตรงแบบแรงขนาดเดียวกันไอ้คือว่าบนเขาภูคาเนี่ยมันก็มีการทำไร่ปลูกพืชเช่นเดียวก็หลายๆจุดอ่ะนะเวลาฝนมันตกแรงตกแค่ที่ตกแบบเรนบอมเนี่ยนะ
1: ไปเลยน้ำอะไร
2: ตกถึง300มิลลิเมตรนะครับใน24ชั่วโมงมันก็เลยทำให้ดินโคลนถลายถล่มลงมานะครับเนี่ยครับ
0: มันไม่มีต้นไม้ปะทะน้ำไปเลยอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ใช่ฮะต้นไม้ใหญ่มันน้อยไงเพราะว่าเราเลยก็คือมีการทำไอ้พวกปลูกพืชเฉลี่ยค่อนข้างเยอะ
0: ครับถ้าลักษณะนี้เนี่ยแล้วฝนหลังๆมามันจะตกลักษณะนี้ค่อนข้างถี่แล้วก็ค่อนข้างหนักเมืองน่านก็น่าจะโดนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับอาจารย
2: ์ครับเนี่ยฮะคือมันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็ตอนนี้คือทางกรมอุตุนิยมวิทยากับที่ไหนนะกับกรมทรัพยากรธรณีเขาประเมินมาแล้วนะก็คือเนี่ยในช่วงกันยายนนะตุลาคมเนี่ยมันมีประมาณ54จังหวัดที่มีความเสี่ยงนะ
0: ครับ
2: นะที่ฝนจะตกเนี่ยแล้วก็จะถล่มลงมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าเขาบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็คือร่องมรสุมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนที่เลื่อนลงมาทางภาคใต้ทางใต้นะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง
0: ครับ
2: ภาคกลางตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกทุกนะ
0: ครับ
2: แล้วก็พอมาปลายกันยาตุลาหรือต้นตุลาเนี่ยร่องมรสุมกดอากาศต่ำก็จะเลื่อนมาบริเวณภาคใต้ตอนบน
0: ครับ
2: แล้วก็พอปลายตุลาเนี่ยนะร่องมรสุมก็เลื่อนมาภาคใต้ตอนล่าง
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกมันมีความเสี่ยงอยู่54จังหวัดนะ15,000หมู่บ้าน
0: ครับ
2: เขาบอกเลยคือหนึ่งก็คือว่าเดือนกันยายนต้องระวังคือแนวภูเขาจุดเสี่ยงที่ฝนจะตกด
0: ิน
2: พนถล่มก็คืออะไรแนวเทือกเขาดอยอินทนนท์
1: ทางเหนือนะครับท่าน
2: นะครับทางเหนือนะและทิวเขาผีปันน้ำเนี่ยพื้นที่ลาดชันเชิงเขาคืออำเภอปัวนะครับ แล้วก็บ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับ
1: ครับ
2: อำเภอแม่เสลียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอขวางอำเภออมก๋อยแล้วก็แม่อายจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: อ๋อนี่คือภูเขาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ภูเขาสูงให้เดือนกันยายนเนี่ยต้องระวังตรงนี้ครับ
1: โอ้นี่คือกำลังเริ่มต้นเลยนะอาจารย
2: ์ครับเนี่ยแล้วก็ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยก็คือมันจะมาทางใต้แล้วก็เรียกจะมาทางใต้เพราะนั้นที่ต้องระวังคือทิวเขานครศรีธรรมราชก็คือเขาคอหงที่ที่แล้วถล่มหาดใหญ
1: ่
2: นะแล้วก็ทิวเขาภูเก็ตก็คือเขาหน้าเกิดภูเก็ตที่มีพระใหญ่สูงๆเนี่ยด
0: ิน
2: จะถล่มลงมาเนี่ยแล้วก็แนวทิวเขาสันกาลคีรีนะครับ
0: โมที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยทางใต้เขาโดนมาหมดแล้วนะครับเนี่ย
2: ครับเนี่ยแล้วมันจะเกิดซ้ำซากอย่างไง
0: แล้วมันจะเดิมมันจะโดนซ้ำซากอีก
1: ครับ
0: แล้วจะแก้ไขยังไงล่ะครับอาจารย์เร่งปลูกต้นไม้หรือว่าเราต้องไปทำอะไรเป็นเขื่อนกั้นหรือว่าควรจะทำเป็นสถานที่รองรับน้ำหลากหรือว่ายังไงดีครับอาจารย
2: ์ครับคือตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำเขาเรียกว่าลิสต์แมปหรือแผนที่ความเสี่ยงเนี่ยที่มันเกิดซ้ำซากหรือฝนตกซ้ำซากหรือว่ามีน้ำท่วมเนี่ยออกมาให้ชัดเจนแล้วก็บอกประชาชนนะว่าตรงนี้นะมันมีโอกาสนะพอทำแผนที่เรียบร้อยแล้วนะคือสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าบอกประชาชนเตือนเลยว่าตรงนี้คุณมีความเสี่ยงนะ
0: ครับ
2: นะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้ามันเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็บอกลักษณะเนี่ยเช่นเกิดมันมีบนยอดเขาสูงเนี่ยแบบก็คือว่าถ้าเกิดคืออย่างนี้คือว่าถ้ามันเกิดว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยนะสัญญาณเตือนอะไรใช่แล้วมีฝนตกกระหน่ำติดต่อกัน6ชั่วโมงหรือว่ามีฝนปริมาณ100มิลลิเมตรต่อวันขึ้นมาเนี่ยต้องระวังแล้วหรือให้ดูระดับน้ำในลำห้วยนะถ้าเพิ่มสูงจากรวดเร็วแล้วเปลี่ยนเป็นสีขุ่นสีแดงอย่างเงี้ยนะที่ต้องเปลี่ยนตัวนะนะครับหรือมีเสียงอื้ออื่นนะเสียงต้นไม้หักโค่นหรือเสียงหินกิ้งลงมาจากภูเขานะครับหรือมีรอยแตกบนพื้นดินรอยแตกแล้วใกล้บ้านบริเวณพื้นที่ลาดชันอย่างเงี้ยอย่างนี้เตรียมตัวอพยพนะครับรัฐบาลก็คือจะต้องมีเครื่องมือในการวัดนะวัดปริมาณน้ำฝนวัดกระแสน้ำบนน้ำฝนนะหรือวัดไอการเคลื่อนที่ของดินบนน้ำฝนบนภูเขานะแล้วก็ส่งสัญญาณเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะขึ้นดาวเทียมเลยนะเป็นอัตโนมัติขึ้นดาวเทียมแล้วก็ส่งมาที่ปพก็ต้องแจ้งไว้ที่ไปที่ในอำเภอหรือว่าจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็บอกประชาชนประชาชนเห็นปั๊บต้องหนีเลยนะอพยพเลยในเซลล์บอร์ดแคสต้องบอกได้ว่าหนีไปไหนเป็นทางที่ไหนด้วยนะครับ
0: แต่อันนี้มันคือ
2: เตรียมความพร้อม
0: มันคือปลายเหตุครับอาจารย์เหตุเกิดขึ้นแล้วถ้าแจ้งเตือนได้ไวพี่น้องประชาชนอพยพได้ก่อนความเสียหายมันก็จะลดน้อยลงไปแต่ไปแก้ที่ต้นเหตุต้องทำยังไงล่ะครับ
2: นี่ไงต้นเหตุคือว่าก็คือระยะยาวแน่นอนคือวนภูเขาเนี่ยนะเราก็จะต้องไปทำขั้นบันไดหรือว่าไปทำไปทำขั้นบันไดหรือว่าไปปลูกพืชอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่วิธีการคือว่าพอเรารู้ว่าเรามีแผนที่ความเสี่ยงว่าโอกาสจะเกิดตรงไหนแน่นะเพราะเรามีสธนชมีกรมที่ดินกรน้ำม
0: ี
2: กรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมมีจีสต้าประเมินเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสเกิดแน่นอนมวลฝนมาเยอะแยะอย่างนี้เป็นไงอย่างนี้ต้องมีกองบัญชาการส่วนหน้าไปนั่งอ่ะไปบอกเลยเนี่ยจะแม้จะต้องให้พื้นที่เนี่ยตั้งกองบัญชาการแล้วว่าเตรียมตัวเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับแล้วต้องบอกประชาชนไว้ล่วงหน้านะครับซ้อมประชาชนไว้ด้วยนะครับ
0: ครับเหมือนแม่สายครับอาจารย์ปีที่แล้วโดนไป7รอบ8รอบแล้วก็นักวิชาการหลายท่านก็เลยบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของผังเมืองไปขวางทางน้ำแล้วก็ทำให้ลำน้ำมันแคบระดับน้ำที่มามก็เลยต้องสูงขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมีทางไปแต่ปีนี้แม่สายก็แก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งปัญหายังไม่หนักเหมือนกับปีก่อนๆ อันนี้เราควรทำแบบนี้ทุกพื้นที่เสี่ยงเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับคืออย่างแม่สายเนี่ยคือปัญหาคือมันมีตลาดสายลมจอยใช่ไหมแล้วก็มีไอ้อาคารของกรมธนารักษ์ก็ไปขวางแม่น้ำแม่สายอยู
0: ่
2: ใช่ไหมตอนนี้สั่งรื้อหมดแล้วนะออกหมดนะให้คนไม่อยู่นะแล้วขุดลอกคูคลองทำทั้งหมดก็มีเขาจะเวนเกณฑ์จะให้ออกนะแล้วก็กรมธนารักษ์ไม่ให้เช่าแล้วพื้นที
0: ่
2: เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมันเกิดซ้ำซากใช่ไหมเราก็เตรียมการป้องกันใช่ไหมแต่ตอนนี้คือฝั่งเมียนมาทำกำแพงสูง3เมตรเลย
0: โอ้โห
2: นะใช่ไหมไอ้ของเราก็ต้องทำกำแพงด้วยแต่เรายังไม่ได้ทำติดอยู่ตรงนี้ฮะพอดีผมยังไม่มานะ
0: ครับเนี่ยครม.เดี๋ยวจะไปสัญจรกันที่สงขลาชาวหาดใหญ่เนี่ยเขาขอเลยนะฮะให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของเขาเนี่ยเบ็ดเสร็จหน่อยอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยนะฮะจากน้ำปีที่แล้วมหาอุทกภัยควรแก้ตรงไหนครับอาจารย์
2: คือน้ำเนี่ยคือหาดใหญ่มันเป็นแอ่งกระทะใช่ไหมแล้วมันก็มีน้ำมาจากเขาคอหงลงมาแล้วก็จากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีภูเขาอีกลูกเนี่ยคือน้ำมันไหลมาสองทางใช่ไหมแล้วก็ หาดใหญ่เองมันก็มีถนนไปขวางทางน้ำนะครับแล้วก็มีการเตือนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีการเชื่อนะครับก็คือฝนตกหนักแต่คนนึกไม่ถึงว่าน้ำ
1: มันจะมาขนาดนั้น
2: แรงขนาดนี้แล้วมันไหลลงมาแล้วมันกลายเป็นแอ่งกระทะท่วมหมด
0: ครับ

0: นะก็ก่อนจะลงทะเลมันต้องผ่านหาดใหญ่ก่อนนะ
1: ใช่ครับมันแคบด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะว่าอย่างคลองล้อหนึ่งเองที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะเบี่ยงน้ำให้ไม่ให้เข้าหาดใหญ่ได้แค่ลำพังโครงการเดียวเอาไม่อยู่นะครับ
1: เอาไม่อยู่ครับใช่ครับจะต้องเสริมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปประเมินไว้ว่าน้ำฝนทำไมจะมาขนาดนี
2: ้
1: นึกไม่ถึงโอ้มันตกแบบเรนบอมขนาดนี้ถล่มมาขนาดนี้เลย
0: และปัญหาเรื่องของโลกร้อนทั่วโลกจะเป็นลักษณะนี้กันหมดเลยบ้านเราก็ควรจะเตรียมพร้อมในการรับมือ
1: ครับคือตอนนี้เรามีอะไรพร้อมนะเพราะว่าเรามีทั้งกีซ่ามีทั้งกรมอุตุใช่ไหมแล้วก็มีการคาดการณ์ฝนแล้วก็เพราะฉะนั้นในพื้นที่ไหนที่เสี่ยงต้องตั้งเรดาร์วัดฝนนะ
0: ครับ
1: จะมาต้องมีเรดาร์วัดฝนเนี่ยเหมือนอย่างกรณีอำเภอปัวเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเรดาร์เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาขอแล้วว่ามันเกิดมา2ปีแล้วนะ2ปีติดนะที่แต่ว่าพอจะตั้งเรดาร์ก็บอกเนี่ยมันก็ติดเรื่องระบบรายการจะต้องขออนุมัติกรมป่าไม้กรมอุทยานใช
0: ่
1: ไหมพอจะตั้งต้องไปถางที่ถางทางอะไรสุดท้ายไม่ได้ตั้งเลยถล่มไปรอบนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเตรียมวิ่งไม่ทันนะครับ
0: ครับโอ้ก็ได้ความรู้มากเลยครับอาจารย์สำหรับสถานการณ์ฟ้าฝนโดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นที่เนปาลเกิดจากอะไรซึ่งเราเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่าแหมเราไม่มีเขาสูงมากขนาดนั้นแต่ว่าแค่พันหนึ่งสองพันเมตรเนี่ยเราก็หนักแล้วนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องคิดได้แล้วสำหรับรัฐบาลจะทำอย่างไรโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำอย่างกรุงเทพมหานครถ้าไม่ทำอะไรเลยอีก20ปีข้างหน้ากรุงเทพจมแน่
1: ผมแน่นอน
2: คร
1: ับแล้วเขาบอกในปี73นี่คือถ้าไม่ทำเลยก็คือ 40% น้ำท่วมแน่น้ำขังรอการระบายแน่ครับ
0: ครับโอ้ครับครับอาจารย์ฮะอีกไม่กี่ปีเองครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับ
2: อาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
0: ก็เราคิดได้อย่างเดียวท่อของกรุงเทพมหานครรับได้60มิล
2: ครับ
0: เกิน60เมื่อไหร่เนาะน้ำรอการระบายนะฮะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมีพื้นที่ที่ดินน่าจะซึมซับน้ำได้บ้างนะฮะแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครมันเป็นถนนมันเป็นตึกรามบ้านช่องตรอกซอกซอยเป็นถนนคอนกรีตฟุตบาทมันไม่มีดินอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ก็คือมีแค่ท่อระบายน้ำแล้วก็มีตะแกรงที่เหมือนกับว่าไอ้น้ำถ้าเกิดคุณจะมามีรูตะแกรงตรงนี้นะ
2: ม
0: ีตะแกรงตรงนั้นฮะห่าง50เมตรมีตะแกรงหนึ่งคุณไปลงตรงนั้นนะซึมใต้ดินไม่มีแล้วไม่มีดินให้คุณซึมนะ
2: ครับแม้กระทั่งอย่างเมื่อก่อนนะยังมีคลองมีอะไรต่างๆแต่หลังๆนี่ก็คือถมคลองแล้วทำถนนได้หมดแล้วและหลายจุดก็คือแม้ว่ากทม.เขาจะขุดลอกกันไปมันก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ควรจะไปอยู่ในระบบการระบายน้ำมันก็จะอยู่ในนั้นฟูกที่นอนผ้านวมโซฟานี่ยังไปอยู่ในอยู่ใต้ดินใต้ตีนแล้วเนี่ย
0: หลายคนก็บอกว่าเราเนี่ยพึ่งเรื่องของการเอาหลอดสูบนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากนะฮะเราบอกว่าอุ้ยเรามีอุโมงค์ยักษ
2: ์
0: นะเรามีอะไรระบบสูบของเราที่ทันสมัยนะครับแต่พอถ้าเกิดเทียบกับธรรมชาติที่มันมหาศาลแล้วเนี่ยระบบสูบมันก็คือหลอดนะ
2: ครับ
0: หลอดในการดูดน้ำออกจากกะละมังเพื่อจะเอาไปลงในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ผันจากเจ้าพระยาเอาเครื่องผลักดันน้ำผันลงทะเลทะเลมันก็ระดับสูงกว่าเจ้าพระยาจะไปดันมันลงไปยังไงล่ะ
2: ใช่แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มันก็มีหลายๆเรื่องที่มาประกอบกันนะพี่รองเรื่องของภัยพิบัติแต่ว่าอันหนึ่งที่มันเคยเป็นปัญหาก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนแม้ว่าจะมีระบบการแจ้งเตือนที่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าความที่ประชาชนยังไม่เชื่อหรือตื่นตัวน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้การมันก็เกิดความเสียหายมากขึ้นแต่ว่า
0: คนในพื้นที่นะคุณอาทิตย์โดยเฉพาะที่ปัวแล้วก็ที่ในตัวเมืองน่านสิ่งที่เขาขอเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากแจ้งให้เร็วขึ้นนะฮะหนึ่งวันได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแจ้งเร็วไปเลยหนึ่งสัปดาห
2: ์
0: ว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกประมาณเท่าไหร่มันจะท่วมตรงไหนสูงยังไงสูงระดับไหนชาวบ้านบอกว่าอันนี้แจ้งเตือนดีแล้วก็การบริหารจัดการรอบนี้ต้องน่าชื่นชมรัฐบาลแต่สิ่งที่เขาขอคือทรัพย์สินเนี่ยเขายกขึ้นถนนได้ครับ
2: ครับ
0: แต่ยานพาหนะของเขาเนี่ย มันไม่มีที่จอดนะฮะ บางคนบอกว่าเอาน้ำจะมาใช่ไหมงั้นบนถนนในซอยผมไม่เอาละผมเอามาจอดไว้ในบ้านของผมดีกว่าเพราะบ้านของผมเนี่ยสูงกว่าระดับถนนตั้งเท่าไหร่อ่ะ50เซนนะครับเพราะว่ายกขึ้นมาสูงแล้วเพราะน้ำมันเคยท่วมถึงหัวเข่าเนี่ยผมเอาขึ้นมาจอดบนบ้านเลยมา2เมตร ลอยไปหมดเลยครับ
2: ครับ
0: เสียหายมากมายมหาศาลเครื่องมือทำหากินทั้งนั้นเลยนะครับ
2: นั่นแหละคือสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนเพราะว่านอกจากจะแจ้งเตือนเรื่องของวันเวลาที่จะมาแล้วเนี่ยปริมาณก็ควรจะบอกเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เสนอไปเรื่องของ risk map หรือว่าแผนที่ความเสี่ยงเนี่ยคือเหมือนรัฐบาลก็พยายามทำเดินหน้าอยู่นะพี่รองเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ต้องดูเพราะว่าแม้ว่าจะมีหลายๆครั้งพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเรื่องนี้มันก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดไง
0: ถ้ามันเสี่ยงมากลักษณะนี้นะมันเกิดซ้ำทุกปีเนี่ยอย
2: ่
0: างป
2: ั
0: วเนี่ยเขาบอกโดนมา2ปี3ปีติดแล้วลักษณะเดียวกันเลยยังฟื้นฟูได้ไม่เสร็จเลยนะฮะป
2: ี
0: หน้าโดนอีกแล้วอย่างเงี้ยนะครับสึนามิที่โดนมาเราจะมีอาคารหนีภัยใช่ไหมที่ให้คนไปหลบบนอาคารสูงได
2: ้
0: ชาวบ้านเขาขออย่างนี้เลยเอาไว้ที่จอดรถได้ไห
2: ม
0: เอามาพักพิงพักค้างตอนที่น้ำมันท่วมบ้านเมตร2เมตรหลายๆวันเนี่ยนะครับเขามีที่สูงลักษณะนี้แล้วก็ยานพาหนะเขาเอามาจอดกันไว้เหมือนอาคารจอดรถอย่างเงี้ยถ้ามีงบประมาณทำในพื้นที่สิ่งเลยได้ไหมอ่ะ
2: ครับแต่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้คือประชาชนก็เชื่อมากขึ้นนะพี่ลงไม่ดื้ออ
0: ่
2: ะถ้าเกิดขอแค่แจ้งเตือนมาว่ามันจะมีจริงๆเนี่ยเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างในส่วนของหาดใหญ่เนี่ยคือแจ้งเตือนแล้วก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าคือประชาชนมองภาพไม่เห็น
0: ไม่เคยโดนอย่างนี้มาก่อน
2: ใช่หลายๆจุดก็จะพูดในลักษณะเดียวกันว่าถ้ามาเนี่ยก็อาจจะมาแค่แบบไม่มาถึงบ้านหรอกเข้าตัวไม่เข้าตัวบ้าน
0: เพราะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีสถิติของเขาอยู่ครับ
2: ไ
0: อ้ปีที่แล้วเราเคยโดนแค่เอวเองนี่นะครับเพราะฉะนั้นยกของขึ้นสูงยกขึ้น
2: กว่า
0: เ
2: ดิม
0: อีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าระบบมันดีขึ้นแล้วคงไม่มาสูงเท่าเดิมหรอกแต่เราเผื่อไว้แต่ขอโทษมันมามากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว
2: เพราะเห็นบอกคืออย่างแม้ว่าในเรื่องของที่เนปาลแม้ว่าระดับความสูงของภูเขาเนี่ยมันจะต่างกันแต่ว่าด้วยลักษณะของการก่อสร้างและพื้นรองที่แบบชุมชนหลายๆชุมชนเนี่ย
0: อยู่ในภูเขา
2: ใช่อยู่ในภูเขาแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายๆแห่งในพื้นที่ภาคเหนือที่เรานิยมไปกันเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในหุบเขานั่นแหละลักษณะคล้ายๆกับภาพที่มันเกิดขึ้นที่เนปาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากทาน้ำแข็งแต่ว่าเรื่องของเลนบอมที่มันอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที
0: ่
2: แล้วมันจะหนักขึ้นทุกปีเนี่ย
0: ก็อย่างปัวอย่างเงี้ยนะฮะเทือกเขาดอยภูคานะที่ตรงไปมันจะไปบ่อเกลือนะฮะถ้าเอาใกล้ๆหน่อยนะน้ำก้อน้ำชุนเพชรบูรณ
2: ์ครับ
0: ที่โดนน้ำป่าหลากนี่ไกลจากภูเขามากนะครับเคยไปน้ำก้อน้ำชุนไหมฮะ
2: เคยไปเพชรบูรณ์แต่ไม่ได้ขึ้น
0: อยู่
2: ตรงนั้น
0: มันอยู่ไกลจากภูเขาพอสมควรเลยฮะแต่ว่าพอน้ำมันมาพังราบเป็นหน้ากลองแล้วมันมีสุงมาด้วยม
2: ัน
0: มีเศษต้นไม้มาด้วยเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน่านเห็นแม่น้ำน่านไหมคร
2: ับ
0: เรามองไม่เห็นน้ำเลยฮะม
2: ัน
0: มีแต่ท่อนไม้ทั้งนั้นเต็มแม่น้ำน่านไปหมดเลย
2: ค
0: ือลักษณะนี้นะคร
2: ับ
0: แล้วพอน้ำก้อน้ำชุนก็มีเขื่อนเกิดขึ้นมาทำให้น้ำก้อนน้ำชุนไม่โดนมหาทุกขภัยอีกเลยนะคร
2: ับ
0: เพราะว่าก็จะมีเขื่อนกักเก็บน้ำเอาไว
2: ้
0: นะฮะเพื่อจะกันไม่ให้น้ำมันไหลลงมาหลากลงมาข้างล่างนะครับ
2: แต่ผมก็ดูเพราะว่าเรื่องของการทำเขื่อนเนี่ยเราก็เคยคุยกับทางนักวิชาการเด็กกับสสชเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเรื่องของการทำเขื่อนมันก็ยากเพราะว่ากว่าจะไปเอาอย่างเมื่อ
0: สมัยนี้ยากแล้ว
2: ใช่ยากแล้วกว่าจะไปแค่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าจะหาพื้นที่ในการตั้งสถานีเรดาร์ตรวจวัดอากาศ
0: ยังยากเลย
2: ต้องผ่านหน่วยนั้นหน่วยนี้แล้วก็เนี่ยพอตกลงกันไม่ได้สักทีเนี่ยความเสียหายมันก็เกิดขึ้นอีก
0: ก็นี่เองฮะที่เราประสานกับทางเมียนมาก รณีแม่สายอ
2: ่
0: ะนะครับเพราะว่าสถานีตรวจวัดฝนตกหนักมันอยู่ที่บ้านเราม ันไม่มีฝนนี
2: ่
0: ฝนมันปล่อยๆเท่านั้นเองแต่มันเป็นหนักต้นน้ำไงฮะในพม่าที่มันมีแต่ป่าแต่เขาสูงชันเน
2: ี่
0: ยนะฝนมันตกหนักตรงนั้นต
2: ้
0: องเอาเครื่องตรวจวัดไปไว้ฝั่งนู้นด้วยครับเพราะว่ามันแค่ไม่ถึง20กิโลมันมาถึงบ้านเราแล้วหนีกันไม่ทันครับ
2: นี่ที่ปัวนี่คือมากลางคืนด้วยนะพี่ลง
0: ครับ
2: คือไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนแล้วว่าจะมีฝนตกหนักแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือไม่มีใครคาดคิดแหละว่ามันจะหนักขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งพอมากลางคืนเนี่ยแล้วน้ำมาเร็วมาไวผ่านไปแค่วัน2วันแล้วก็สถานการณ์ก็น้ำลดทิ้งไว้แค่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
0: หลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันน้ำป่ามาไวไปไวแต่มันจมน้ำไม่ได้ฮะสำหรับรถอะครับจมแค่นาทีมันก็พังแล้วครับ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเอ๊ะอัปเดตหน่อย
2: อัปเดตผลวอลเลย์บอลตอนนี้ผ่านไป2เซตแล้ว
0: ครับ
2: เซตแรกเราชนะ25-20
0: แต่เซตที่2เนี่ยโอ
2: ้
0: โหเราสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะต้องบอกอย่างนั้นต้านขาดมากฮะ
2: กระตุกหนวดมังกรหรือเปล่าไม่รู
0: ้ครับ
2: เหมือนกับเซตแรกเราชนะเข้าไปเพราะว่าในรายการนี้เขายังไม่เสียเซตให้ใครเลยไง ก็เพิ่งจะมาเซตให้เราในเซตแรกในรอบชิงก็ตามลุ้นกันต่อช่วงนี้เราพักก่อนครุ่นครับ

0: ือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6379

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา45นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็เรื่องของการกู้ภัยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลายคนอย่างเมื่อสักครู่นี้พี่โจมิเตอร์เนี่ยนะครับขอแสดงความเสียใจนะฮะกับผู้สูญเสียที่เนปาลด้วยนะครับก็การกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทหารตำรวจเนี่ยเขาระดม 20,000 กว่านายเลยนะครับ
1: ครับ
2: ในการลงปูพรมกู้ภัยต้องใช้สุนัขดมกลิ่นเอาเพราะว่าซากเศษปลักหักพังเศษโครนนะฮะมันสูงมากนะครับก็ถ้าถูกฝังไว้อยู่ใต้ซากเนี่ยนะครับในการที่จะขุดค้นหามยากมากต้องให้สุนัขดมกลิ่นดมอย่างเดียวนะครับก็เขาบอกว่าเป็นอุปสรรคค่อนข้างมากนะครับในการเข้าถึงพื้นที่เพราะว่าสะพานถนนมันถูกตัดขาดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องระดับน้ำแม่น้ำนะครับตรีสูรีแล้วก็แม่น้ำโพเทโกสีกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนสุ่มเสี่ยงครับจะเกิดภัยซ้ำซ้อนภารกิจก็ต้องหยุดชะงักเป็นระยะก่อนจะกลับมาลุยค้นกันต่อในช่วงเมื่อวานเสาร์นะครับเมื่อสภาพอากาศเริ่มเปิดแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกองเศษซากปลักหักพังที่ปิดกั้นทางน้ำจนกลายเป็นทะเลสาบชั่วคราวบริเวณชายแดนก็คือมันมีทะเลสาบเกิดใหม่อีกแห่งหนึ่งอ่ะนะฮะเพราะว่าไอตอนที่มันทะลักลงมารอบหนึ่งเนี่ยนะครับพอมาถึงไอหุบเขาที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นแอ่งน้ำแล้วพอน้ำมันตกเทลงมาเรื่อยๆจากบนยอดภูเขาเนี่ยมันทำให้แอ่งน้ำเนี่ยมันขยายวงกว้างเป็นทะเลสาบแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่บนยอดภูเขานะครับแต่มันไม่มั่นคงแข็งแรงครับเพราะว่ามันถูกปิดกั้นโดยโครนแล้วก็เศษซากปลักหักพังเศษซากกิ่งไม้แล้วก็เศษก้อนหินแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันสูงขึ้นจนมันพังทลายเศษซากเหล่านี
1: ้
2: แล้วมันก็จะไหลลงมาอีกรอบหนึ่งอันนี้แหละมันจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นซ้ำสองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเขาเอาเรดาร์ไปตรวจวัดว่าระดับทะเลสาบมันค่อยๆหดตัวลงแล้วเพราะน้ำมันซึมออกด้านข้างแล้วก็ไหลลงมาตามธรรมชาตินะฮะสูงลงต่ำเนี่ยนะครับก็ทำให้ความวิตกกังวลว่ามันจะเกิดเหตุรอบที่สองมีความเสี่ยงน้อยลงไปแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเข้าไปค้นหาได้อย่างเต็มที่ครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือก่อนหน้านี้คือมันก็จะมีกระแสข่าวว่าทางการเนปาลเขาก็เหมือนเขาไม่เปิดรับเนาะพี่รองเนาะเขาไม่เปิดรับทีมกู้ภัยจากนานาชาติเขาจะเน้นทีมกู้ภัยของจีนกับเนปาลเป็นหลักเพราะว่าก็ด้วยเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพพื้นที่ข้อจำกัดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ย
2: คือต่างชาติพอเข้าไปมันอากาศสูงขนาดนั้นเนี่ยเราคงจะปรับตัวยากอ
1: ่
2: ะทีมกู้ภัยก็ปรับตัวยากครับเพราะต้องเหนื่อยแสนสาหัสแน่นอน
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยมีบทเรียนจากเมื่อตอนครั้งแผ่นดินไหวอ่ะครั้งนู้นที่มีทีมกู้ภัยจากนานาชาติที่เปิดโอเพ่นเต็มที่แต่ว่าพอไปปุ๊บมันก็เจอปัญหาเรื่องของสถานที่ที่มัน
2: ความกดอากาศใช่ไหม
1: เรื่องของความกดอากาศด้วยเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ความจำเป็นตรงสถานที่พักพรสถานที่พักเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคที่มันค่อนข้างจำกัดมันไม่เพียงพอต่อทีมกู้ภัยนานาชาติเขาก็เลยจะเน้นกับ
2: ทีมกู้ภัยคนพื้นถิ่นดีกว่า
1: คนพื้นถิ่นดีกว่าแล้วก็ทีมกู้ภัยเฉพาะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการกู้ภัยผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์แล้วก็รวมถึงผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบการขนส่งกับการสื่อสารเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเอาเปิดโอเพ่นให้ทีมกู้ภัยนานาชาติเข้าไปเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างน้ำสะอาดก็มีน้อย อาหารก็มีน้อยแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ก็ลำบากเพราะว่าเส้นทางต่างๆมันถูกตัดขาดหมดเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยตอนแรกเนี่ยก็คือไม่เปิดปฏิเสธการรับจากนานาชาติหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะเปิดแต่ว่าเปิดเฉพาะทีมเทคนิคที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น
2: ครับแล้วก็ศพบางส่วนนะฮะจากพื้นที่ตรงนี้หลากไหลไปถึงอินเดียแล้วนะครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกที่เราดูในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นภาพคลิปที่เขาเผยแพร่มาเนี่ยคือหลายๆจุดเนี่ยห
2: ่
1: างจากจุดนั้นเนี่ยหลายร้อยกิโลนะพี่ลงเป็น100กิโลเนี่ยก็ยังมีศพไปถึงตรงจุดนั้นได
2: ้ก็200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ
1: ครับ
2: ความเร็วของไอ้คลื่นสึนามิบกอะนะครับพ พราะมันสูงชันมาก 5,000 6,000 เมตรไหลลงมา
1: ครับ
2: มันเหมือนกับโหแล้วขว้างของลงจากตึกอะประมาณนั้นเลยครับความเร็วลักษณะนั้นเลยครับ
1: ครับอันนี้พี่วิชาญตลิ่งชันก็บอกว่าเห็นเหมือนกันครับแว็บแรกก็คิดยังคิดว่าเป็น AI เลยเพราะอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของภาพต่างๆนานาภาพยนตร์อะเขตภัยพิบัติต่างๆนานามันเราจะเห็นชัดว่าน้ำมวลน้ำก้อนขนาดนี้แล้วก็คือเห็นคนตัวเล็กๆที่วิ่งหนีออกมาจากตัวอาคาร
2: เห็นรถบัสนักท่องเที่ยวตอน
1: พยายาม
2: บริเวณด่านไอ้
1: จ
2: ี
1: หลง
2: ใช่ไหมครับ ที่มันมีกำแพงแล้วก็มีลานจอดรถบัสอ่ะติดกับแม่น้ำอ่ะรถบัสใน30คัน40คันที่จอดอยู่นะฮะปลิวเป็นนุ่นเลยฮะแล้วก็คนที่วิ่งอยู่บนถนนหายวับไปกับตาเลยหลายร้อยคนที่วิ่งอยู่ตรงนั้นเพื่อจะวิ่งหนีมหาอุทกภัยครั้งนี้ครับแต่ว่ามันใหญ่มากจนเราไม่สามารถที่จะสู้กับธรรมชาติได้ขนาดรถบัสเนี่ยขนาด30กว่าที่นั่งอ่ะเราเห็นที่มันคันใหญ่ๆโมโหลานเนี่ยปลิวออกมากระจายเต็มไปหมดอ่ะนะครับ
1: แต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคือพอหลังจากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเราก็จะต้องใช้คำว่าถอดบทเรียนจากทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังอันนึงก็คือเราไปพื้นที่ไหนในที่เขาจะบอกว่าเราจะเห็นถ้าเกิดเราดูตามคลิปเนี่ยทุกคนก็ยังแม้ว่าจะเป็นเส้นทางหนีก็ยังเป็นเส้นทางเดียวกับที่น้ำจะไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราไปจุดไหนแล้วโดยเฉพาะเชื่อว่าหลังจากเนี้ยใครที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ลักษณะแบบนี้ก็จะต้องดูแล้วก่อนล่ะต้องศึกษาไว้ก่อนแล้วว่าทางหนีทีแรกมันไปยังไง
2: ชาวบ้านบางส่วนที่รอดเนี่ยตามคลิปที่ออกมาเขาขึ้นเขาสูงชันเลยนะ
1: ใช่
2: ขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันเลยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปลงมาเห็นคนตัวเล็กๆวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยเพื่อจะวิ่งหนีน้ำก็คือไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่ามวลน้ำมันจะมาใหญ่ขนาดนี
1: ้
2: ก็คิดว่าเราวิ่งอยู่บนถนนติดขอบภูเขาและแม่น้ำเนี่ยอยู่ลึกลงไปข้างล่างเนี่ยมันน่าจะไปเฉพาะในแม่น้ำบนถนนคงจะไม่โดนอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยคนคาดไม่ถึงว่าพลังธรรมชาติมันใหญ่กว่านี้
1: เพราะว่าแบบถ้าเกิดอย่างเทียบอย่างบ้านเราอย่างที่ภูเก็ตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานหลายๆอย่างที่เข้าไปในพื้นที่นะพี่รองแล้วก็ไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงมีเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเส้นทางหนีคลื่นเส้นทางหนีคลื่นสึนามิมันจะมีป้ายบอกทางจะมีทางบอกแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์หรือมีสัญญาณแจ้งเตือนมา
2: ก็ที่ผมอธิบายไปไงว่าชาวบ้านเขาก็เรียกร้องเหมือนกันว่าถ้าเป็นพื้นที่เสี่ยงแบบนี้อย่างปัวอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือคลื่นสึนามิซัดในพื้นที่นะฮะถ้ามีอาคารหนีภัยว่ามันมาแล้วเนี่ยนะฮะขนของขึ้นไปบนอาคารเหมือนลานจอดรถอ่ะเอารถขึ้นมาหนีจอดบนนี้นะฮะสำหรับชาวบ้านเฉพาะหมู่บ้านนี้มี1อาคารหมู่บ้านนั้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมาก
1: ๆ
2: งบรัดลงไปเลยฮะนะครับอบต.ที่มีงบมากมายมหาศาลเนี่ยที่ไปซื้อไอ้เสาไฟฟ้าต้นละหลายๆแสนเนี่ยนะก็เปลี่ยนจากเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นโครงสร้างอาคารลานจอดรถเพื่อให้คนในหมู่บ้านของคุณเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยขึ้นมาหลบหนีภัยอยู่บนอาคารได
1: ้
2: เอาทรัพย์สินของเขามาไว้บนอาคารได
1: ้ ความ
2: เสียหายมันจะน้อยลงไปนะครับแต่ตอนนี้ที่เขาทำกันก็คืองบกลางภาษีของเรานะฮะที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเอาไปช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าภาครัฐบอกว่าอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะให้ไวกว่านั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขากำลังคิดจะให้บริษัทประกันภัยเข้ามารับประกันภัยนะครับก็คือจะต้องเสียเบี้ยเหมือนประกันภัยหมู่ยังไงเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุภัยพิบัติขึ้นมาประกันก็รับเคลมไปเลยนะฮะแต่ว่าเบี้ยประกันเดี๋ยวรัฐบาลจะดูแลเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาแล้วก็เรื่องของการพิจารณามันจะเร็วขึ้นในการเยียวยาถึงผู้เสียหายครับ
1: แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าก็มีหลายแต่ท่านก็ยกเรื่องของน่านโมเดลนะข
2: ึ้
1: นมาเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการจากภาครัฐเพราะว่าก็แม้กระทั่งในส่วนของฝ่ายค้านก็ชื่นชมรัฐบาลที่พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยเข้าเทคแอคชั่นทันทีมีรัฐมนตรีหลายแต่ท่านที่เราไปชอบโดยตรงลงพื้นที่ไปหลังจากวันเกิดเหตุทันทีแล้วก็สามารถออเดอร์สั่งการได้อย่างแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
2: อย่างน้อยเนี่ยไม่ให้ประชาชนเขารู้สึกว่าโดนทิ้งอ่ะนะครับก็ยังมีผู้ที่รับผิดชอบไปเอายังขาดเหลืออะไรสั่งหน่วยงานลงมานะฮะช่วยเหลือดูแลอาหารการกินไฟฟ้าส่องสว่างหรือมีความเครียดเอาคุณหมอลงไปเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่ารอบนี้รัฐบาลทำน่าชื่นชมนะครับแต่อย่างที่ผมถามอาจารย์สนธิอ
1: ่
2: ะอันนี้มันคือปลายเหตุว่าเราเร่งช่วยเราเตือนภัยแต่ไอ้ป้องกันได้ไห
1: ม
2: อ่ะไอ้ที่มันตกหนักแบบนี้ไม่ให้มันหลากลงมาเราจะมีโครงการอะไรทำได้หรือเปล่า
1: ครับ
2: ยากอยู่ฮะ
1: เพราะอย่างที่บอกมันก็ต้องทำไปทุกระยะพี่รองเพราะว่าพอมันอย่างที่เราติดตามข่าวกันมาเนี่ยพี่รองทุกฝั่งหลังๆหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นพอเหตุการณ์ปุ๊บรัฐบาลก็จะบอกว่าต้องมีการถอดพลเตียนต้องมีการวางแผนทั้งระยะเร่งด่วนระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งถ้าเราติดตามกันจริงๆอ่ะเราก็จะเห็นแค่ระยะเร่งด่วนนั่นแหละว่าเรื่องของการเยียวยาเรื่องการฟื้นฟูอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าระยะกลางกับระยะยาวเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ไง
2: ก็นี่ไงแสดงให้เห็นแล้วนี่ไง
1: ครับ
2: คืออะไรฮะตอนนี้เราคุยกันเรื่องอะไร
1: อ
2: ุทกภัยน้ำป่าหลากในการช่วยเหลือเยียวยา
1: อ
2: ัตราด้วยจะดูแลในอนาคตระยะยาวกันยังไง มีใครคุยเรื่องหมอกควันไหม
1: นั่นไง
2: เพราะปัญหาหมอกควันผ่านไปแล้ว
1: พยายามจะดิ้นอยู่เหมือนกันนะที่สสพรรคส้มเขาพยายามดิ้นอยู่เหมือนกัน
2: ใช่ไหม
1: ทั้งเรื่องหมอกควันแล้วก็เรื่องของแม่น้ำสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก
2: ถูกต้องคือพอหมอกควันผ่านไปเนี่ยไอตอนที่หมอกควันมาเมืองปิดหมดสุขภาพแย่นะฮะหลายคนเป็นโรคร้ายอ
1: ่
2: ะนะครับจะทำยังไงเพื่อปัญหาหมอกควันจะออกพรบอากาศสะอาดนะครับเดี๋ยวจะไปดูซิว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วมาขายในบ้านเราจะไม่รับซื้อถ้าเกิดว่าคุณยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้อยู
1: ่
2: นะฮะเข้มเลยเห็นไหมแต่พอปัญหามันผ่านพ้นปุ๊บฝนมาปั๊บเรามาคุยอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องหมอกควันเดี๋ยวไปคุยกันปีหน้าตอนมันมาใหม
1: ่ครับแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกที่อาจารย์บอกไปว่า ช่วงนี้มันกำลังจะมาแล้วนะ
2: ครับ
1: กันยาถึงตุลาคมเนี่ยที่บอกมาเราส่งที่54จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
2: ครับ
1: ก็มันก็คงต้องมาเน้นเรื่องนี้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่ารัฐบาลกำลังไปสงขลาก็คงต้องไปดูแหละเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยที่ยังมีปัญหากันอยู
2: ่แต่ว่าการทำงานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าทำงานหน้าเดียวได้ที่ไหนล่ะนะฮะเพราะว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยสามารถสั่งเอาคุณอาทิตย
1: ์
2: ไปทำเรื่องนี้ให้เสร็จนะความคืบหน้ารายงานผมทุก15วันนะครับคุณเอคุณไปทำเรื่องนี้ให้เสร็จนะรายงานผมทุก15วันเพราะเดี๋ยวปีหน้ามันจะมาถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวผมจะดูแลเรื่องของตอนเนี้ยนะครับปัญหาเฉพาะหน้าคือฝนตกหนักจะทำยังไงกันดีทำได้หลายหน้าไม่ใช่เหรอครับ
1: แต่ว่าแหมพี่ลงการเมืองไทยอ่ะมันก็จะมีไม่ได้แค่หน้าเดียวเพราะมันก็จะมีหลายๆอันที่มันก็ต้องพลิกไปพลิกมาหรือบางอย่างมันพอมันเกิดขึ้นทีก็เราถ้าเกิดเราพูดเนี่ยเรื่องของเนปาลเนี่ยที่เกิดขึ้นสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของเนปาลอีกหรือเปล่าก็ต้องมาดูเพราะว่าแต่สัปดาห์หน้ามันก็จะมีเรื่องของประเด็นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสภามีเรื่องของสวที่มันจะเกิดขึ้นที่ยังคงคาราคาซังอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถ้าเกิดเราไม่ติดตามถ้าเกิดสื่อไม่มีการหยิบมาพูดมันก็หายไปอ่ะพี่รง
2: ค์
1: เหมือนกันเหมือนเนี่ยเหมือนสงขลาเหมือนหาดใหญ
2: ่
1: มันผ่านมาเป็นปีจะมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยเพิ่งจะลงไป
2: 31ถึง1เนี่ย
1: ครับ
2: ใช่มั้ยครับจะไปประชุมตอนนี้เห็นเกาะยอ
1: ครับ
2: กำลังเล่นกันใหญ่เลย
1: ใช่นักข่าวลงไปแล้ว
2: ทอผ้า
1: ครับ
2: ทอผ้าเพื่อจะตัดเป็นเสื้อให้กับครม.
1: ครับผมก็ต้องทำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคงจะมาทำกันวันสองวันไม่น่าจะทัน
2: ก็วันนี้ข่าวออกมาเดี๋ยวดูข่าวพระคำได
1: ้
2: ฮะโอ้กำลังทอกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีภาพออกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะตัดเป็นชุดแบบไหนเอาเป็นสีคล้ายๆเหมือนสีน้ำเงินสีฟ้านะก็เป็นอัตลักษณ์เขาบอกว่าเป็นผ้าโบราณของทางเกาะยอเขาเป็นผ้าขึ้นชื
1: ่อ
2: นะครับ
1: คร
2: ับแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านก็อยู่ในพื้นที่แล้วนะฮะ
1: ใช่
2: คุณวราวุธลงไปแล้วนะคุณพิพัฒน์ลงไปดูนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างถนนปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะผิวถนนอะไรประมาณนั้นนะฮะรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในพื้นที่แล้วนะฮะรอการประชุมครม.สัญจรคร
1: ั้
2: งแรกนะฮะวันอังคารนะครับ ก็จะมีสี่มิติเขาบอกอย่างนั้นฮะทั้งเศรษฐกิจนอกเหนือจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของจังหวัดภาคใต้ว่าจะเอาโครงการอะไรลงไปมิติด้านความมั่นคงมิติหลากหลายนะฮะที่จะให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะครับอัปเดตนิดนึงนะครับตอนนี้เซตที่3สำหรับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับจีนนำเราโอ้เรานำแล้วนี่เรานำ12 11เซตที่3คร
1: ับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้คือไทย13 12
2: 13 12
1: ใช่คร
2: ับสูสีครับสูสีครับรอลุ้นรอเชียร์สาวไทยกันต่อครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
8: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2:00 ถึง 3:00ฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง 3:00ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: เดี๋ยวเราจะอัปเดตนะฮะวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับที่เดี๋ยวก็เป็นเจ้าภาพนะฮะเสมอกันไป1ต่อ1เซตแล้วนะครับตอนนี้กำลังเล่นอยู่เซตที่3เรานำจีนอยู่18ต่อ15
1: ตอนนี้18 16แล้ว
2: 18 16แล้วนะฮะเราเป็นออฟไฟเสิร์ฟแสดงว่าเราเสียสิ
1: ใช
2: ่มั้ยนะครับคือแต้มมันปิงปองอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสลับกันไปแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะได้เซต3ต้องบอกอย่างนั้นนะฮะว่าเราก็มีโอกาสสูงมากขอบอลแรกเข้านะฮะแล้วก็ให้พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยนะครับหลอกบล็อกของจีนให้ได้นะครับสังเกตดูเลยนะครับถ้าหัวบอลแรกเข้ามือเซตของเราเนี่ยนะครับแล้วพรพันหลอกเนี่ยจะเหลือบล็อกแค่ตัวเดียว2มือเสร็จเราฮะแต่ถ้าเกิดว่าบอลแรกไม่เข้ายกโค้งอย่างเดียวเจอกำแพงเมืองจีน4มือยากที่จะผ่านครับ
1: ครับขอย้ำท่านผู้ฟังตอนนี้เราอยู่ขึ้นเราจุด5นะครับยังไม่ถึง99
2: 99ใช่มั้ย
1: ครับ
2: ชั่วโมงที่2ก็น่าคุยเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นเดือนหน้านี้แล้วนะกันยายนเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่นะ 2-3 ป่ะ
1: ใช่ 2-6 กันยายน
2: 2-6 กันยายนที่เรือรบของอเมริกันจะเทียบท่าที่พัทยานะครับ
1: USS Abraham Lincoln
2: เรือลำเนี้ยมีประวัติครับคุณผู้ชมฮะมันเคยเป็นข่าวอยู่หลายวันเหมือนกันเนื่องจากอะไรฮะเขาออกมาจากอเมริกา
1: ครับ
2: เพื่อจะไปสู้รบกับอิหร่านแล้วก็ไปปิดล้อมอยู่ปากอ่าวช่องแคบฮอร์มุซนะฮะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเขาอยู่เนี่ยเกิน250วันไปแล้ว9เดือนครับจนทำให้ทรัพยากรบนเรือนะฮะระบบสาธารณูปโภคบนเรือนะครับประปาห้องน้ำนะฮะแม้กระทั่งจิตวิทยาของคนบนเรือกำลังคนบนเรือเนี่ยนะครับเสียหมดนะฮะจนเป็นข่าวออกมาว่าลูกเรือ 5,000 กว่าคนบนนั้นเน
1: ี่
2: ยเครียดมากไม่ได้เหยียบฝั่งเห็นแต่ห้องสี่เหลี่ยมเห็นแต่เหล็กทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็เครียดนะฮะอยู่ในภาวะสงครามกับอิหร่านนะครับจนข่าวออกมาทั่วโลกนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเองต้องเอาเรือรบลำใหม่ไปเปลี่ยนเอากำลังคนไปสับเปลี่ยนแล้วก็ให้เรือลำเนี้ยนะถอยออกมาพักผ่อนแล้วเขาเลือกประเทศไทยในการที่จะมาเติมทรัพยากรแล้วแวะพักนะฮะ2-6กันยายน 5,000 กว่าคนที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วเลือกพัทยาเดี๋ยวเราจะคุยกับนายกเมืองพัทยาครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเศรษฐกิจพัทยาจะมีคนเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยต้องบอกไม่อั้นไห
1: มเพราะว่าคือตอนนี้คือเขามีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีเงินสะพัดเนี่ยประมาณ5-15ล้านบาท
2: อันนี้นายกพูด
1: ครับ
2: แต่ว่าคุยกันนอกรอบเนี่ยนะ5-15ล้านบาทก็คือเหมือนกับใช้ซื้อข้าว3มื
1: ้
2: อข้ามบนฝั่งอ
1: ่
2: ะมันเป็นไปได้ไหมล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าก็ต้องอาจจะมีมันมีหลายมิติมากกว่านั้นไง
2: ครับ
1: ครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยโอ้เพื่อนๆทุกคนนี่คือแชร์ข่าวนี้ไปอมไปหมดเลยนะพี่ลงมีหลายคนเตรียมลางานล่วงหน้าจะไปพัทยากันแล้วอ่ะ
2: คือคอนเทนต์ที่ทำคนไทยเนี่ยคือต้องบอกว่าคนไทยเป็นคนตลกไงทุกคนทำคอนเทนต์เรื่องนี้หมดอ่ะนะฮะขอลางานหัวหน้าขอลาไปก่อนไปไหนอ่ะความหวังสุดท้ายของหนูแล้วหนูจะไปพัทยาแบบนี้กันหมดเลยคุณผู้ชมฮะ
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าเขาคงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของพัทยาถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องคือมันก็จะมีหลายๆเหตุที่มันเกิดขึ้นในพัทยาแล้วก็ทั้งมันก็เป็นกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรีพัทยาลงถึงบางแสนเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะอย่างที่เราคุยไปเมื่อช่วงที่แล้ว
2: ไอ้น้ำท่วมไม่มีปัญหาไอ้ภาพลักษณ์ของเมืองที่หลายคนมองภาพเราไม่ดีนะฮะก็คือเตร่คลาบเวนีซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยมันมีต่างชาติเข้ามาผสมปนเปด้วยเนี่ยนะครับ เมื่อวานเนี้ยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชลบุ
1: ร
2: ีนะครับก็ระดมสรรพกำลังกันลงไปกวาดล้างนะฮะบรรดาผู้ที่มาเตร่คลาบไปเวนีในพื้นที่

0: ของทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาจอดแวะพักนะ
1: ครับ
0: มีกำลังพลบนเรือประมาณ 5,000 นายนะครับก็เมื่อวานนี้จับกุมไปเปรียบเทียบปรับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปเติร์ดเตรคครับประเวณที่เป็นคนไทยเท่านั้นนะครับปรากฏว่าก็พบชาวต่างด้าวนะครับก็หลายสิบคนเหมือนกันนะครับผู้กระทำความผิดที่เขาจับไปเมื่อวานนี้25คนเป็นสปป.ลาว5คนยูกันดา2คนแล้วก็คนไทย18คนก็ดำเนินการตามกฎหมายครับแล้วก็เตรียมจะเพิ่มความเข้มงวดต่อเนื่องช่วงรับกำลังพลฐานสหรัฐอเมริกาม าเยือนเมืองพัทยาครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้คือในส่วนของทางนายกเมืองพัทยาเขามีการกำชับไว้ไงพี่รองอันหนึ่งที่เขาก็ห่วงก็คือเรื่องของการฟันราคาการโกงราคารวมถึงค่าวินต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าแม้ว่าเรื่องของก่อนหน้านี้มันในพื้นที่เองเราต้องยอมรับว่าในพัทยามันไม่ได้มีแค่มันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายเชื้อชาติที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นความมั่นคงเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่มันละเอียดอ่อนที่มันจะต้องดูแลอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่เห็นว่ามีการพูดคุยหาเรือเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กับนายกเมืองพัทยาให้เกียรติพูดคุยในรายการนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าขอพักครู่หนึ่งแล้วก
1: ็
0: ช่วงหน้าคุยกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะครับ เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐนะครับพร้อมเรือร่วมขบวนอีก3ลำนะฮะจะเทียบท่าที่พัทยากำลังพลเนี่ยเกินกว่า 5,000 นายจะเอาเม็ดเงินมาจับจ่ายใช้สอยที่เมืองพัทยาเพราะฉะนั้นเมืองพัทยาเองจะเป็นเจ้าภาพในการให้การต้อนรับและดูแลนะครับจะดูแลกันอย่างไรนะครับเห็นว่ามีการพูดคุยมีการเตรียมการกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากนายกเมืองพัทยาครับคุณปรเมศงามพิเชษครับให้เกียรติพูดคุยในรายการครับ
1: สวัสดีครับท่านนายกปรเมศครับ
3: สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านและท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับที่ให้เวลากับทางรายการเล่าให้ฟังหน่อยครับมีการคุยกันมีการซักซ้อมกันเตรียมพร้อมในการที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองเข้ามากัน 5,000 กว่าคนแล้วก็โอ้โหตามข่าวที่ออกมาเนี่ยมีภาวะค่อนข้างเครียดนะฮะอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วเลือกพัทยาเป็นเมืองที่เขาจะมาพักผ่อนเราเตรียมการรองรับหรือว่าต้อนรับเขายังไงบ้างครับ
3: ครับก็ได้มีการประชุมกันนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีผู้การตำรวจชลบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้บริการท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาพูดคุยกันเนื่องจากว่าก็ได้รับนะครับการแจ้งมาว่าวันที่2ถึงวันที่6กันยายนเนี้ยนะครับจะมีเรือรบของอเมริกานะครับอันปาทำบุญคอนเนี่ยจริงๆมาทั้งหมด3ลำนะ
1: ครับ
3: ลำหลักเนี่ยจะขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรงนั้น 4,000 กว่านายนะครับแล้วก็จะมีที่ศรีราชา200กว่านายแล้วก็จะมีที่ระยองด้วยนะครับ
0: ครับ
3: อันนั้นก็ไม่จำนวนไม่มากนะครับแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นจะมีรถบัสเนี่ยที่มีทีมของ JetMax เนี่ยที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วก็จะเป็นการทยอยที่จะเอาทหารอเมริกันเนี่ยนะครับเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็จะเป็นบัสที่จะวิ่งเป็นกะนะครับซึ่งตรงนี้จากการพูดคุยกันเราก็จะดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องความปลอดภัยนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากดังนั้นก็มีการเตรียมการกันทั้งเจ้าที่ตำรวจนะครับทั้งในส่วนของตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็มีส่วนของทางเมืองพัทยาเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่กิจการพิเศษหรือเทศกิจนะครับเพื่อจะดูแลนะครับในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับในส่วนของเมืองพัทยาเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ
0: ์ครับ
3: ท่านกับภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่จะต้องเหมือนกับดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

0: บริการแล้วก็การตั้งราคาที่เป็นธรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้เป็นภาพลักษณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: ครับแต่อย่างไรก็ตามฮะบรรดาผู้ประกอบการหลายคนก็เป็นห่วงฮะเพราะว่าเขาเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยแบบนี้นะครับกลัวจะอัพราคาขึ้นกลัวจะโขกราคาบรรดาฐานบริการที่ขึ้นมาบนฝั่งฮะอันนี้เราเน้นย้ำเราจะตรวจสอบกันยังไงดีครับ
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องเป็นส่วนของการประชาสัมพันธ์เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบลำบากในส่วนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีการร้องเรียนขึ้นมาเราก็แจ้งแล้วว่าเราต้องจะดำเนินการโดยเคร่งครัดนะครับไม่อยากให้เป็นภาพลักษณ์ของการอย่างที่มาสักครู่บอกนะไปขายเกินราคานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: ในต้นของ
1: ตอนนี้ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเขาประสานมาทางเมืองพัทยายังไงบ้างแล้วไหมครับ
0: วันจันทร์นี้นะครับก็จะมีตัวแทนของทางผู้ช่วยทูตจะมาประสานเป็นทางการอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ในการท่าเรือหลายฉบังเนี่ยก็มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าเรือเข้ามาจริงนะครับเรือที่สอง
1: ครับครับ
0: ก็แต่ในรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกับทางส่วนของตัวแทนของทางฝั่งของทางการทูตอเมริกันครับซึ่งจะมาพูดคุยกันเหมือนกันนะครับ
1: นะคือไม่ใช่ครั้งแรก
0: แต่เราเตรียมความพร้อมของเราไปก่อนเรียบร้อยแล้ว
2: คร
0: ับในส่วนความดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จุดต่างๆมันทางตำรวจเนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วครับว่าจะมีจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับแม้กระทั่งดูแลแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยนะคร
2: ับ
1: ตรงนี้น่าห่วงไหมครับท่านนายกครับ
0: จากการประชุมนะครับแล้วก็ข้อมูลจากทางเจ้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงครับ
1: ครับ
0: มีสถาบันเข้าร่วมด้วยนะครับไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ครับผมเคยไปตอนที
0: ่ต้องระวัง
1: ผมเคยไปตอนที่เรือรบอเมริกันเข้ามาจอดแล้วก็ฐานบริการขึ้นมาท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหเมืองคึกคักมากแต่ว่าทุกตามถนนทุกตอกซอกซอยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองเขามายืนประกบยืนดูแลความเรียบร้อยเลยลักษณะปีนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับปีนี้ก็คงแบบเดิมนะครับเพราะทางฝั่งเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดรับรัดกุมมากเหมือนกัน
1: ครับ
0: เราก็เป็นส่วนเสริมนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วก็เคยเรือลำเดียวกันนะครับเคยขึ้นเคยมาแล้วครั้งหนึ่งกับตอนนั้นประมาณ3,000กว่านาย
1: ครับครับแต่รอบนี้ที่มา 5,000 กว่าเรือทั้งหมด3ลำที่มาคาดการณ์มั้ยฮะว่าจะทำให้เศรษฐกิจเมืองพัทยามีเม็ดเงินสะพัดขนาดไหนอะครับ
0: ก็จริงๆเราก็ตั้งใจไว้ว่าจากข้อมูลที่เราได้รับนะก
1: ็
0: คือทางกำลังทหารเหล่านี้มีกำลังซื้อสูงนะครับเนื่องจากว่า200กว่าวันก็ไม่ได้ไปขึ้นบกที่ไหนเลยไม่ได้ใช้จ่ายเงินอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คิดว่าแต่ละนายเองเนี่ยก็ถ้าก็ยังไม่แน่ใจนะเรื่องการพักค้างนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่งเป็นระดับถ้าเป็นตำแหน่งน้อยหน่อยก็อาจต้องกลับเรือ
2: กำลังจะถามว่าจะเขาอยู่พักกันยังไงนะ
0: ถ้าเพราะว่าถ้ามาพักด้วยเนี่ยเฉลี่ยต่อหัวก็ต้องสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พักเนี่ยเราก็มองว่าโดยประมาณนะต่อวันเนี่ยก็คงต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 2,000 ถึง 5,000 บาทต่อวันแหละ
1: ครับ
0: ตอนนาย
2: ต่อวันต่อคน
1: แบบคิดเป็นคนไทยนะต้นเดือนด้วยเงินเดือนออกด้วย
0: พักผ่อนมาดื่มมากินกันเต็มที่ครับ
1: ครับครับก็ต้นเดือนด้วยไงฮะนายกฮะเงินเดือนออกด้วยคร
2: ับ เรามีการดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษครับตรงไหนหนึ่งโซนที่เขาจะต้องการจะมาเที่ยวเป็นหลักเรามีแจ้งไหมฮะ
0: ใช่ก็จะมีที่ทางให้ทางเจ้าที่ตำรวจเขาจะดูแลเนี่ยก็จะเป็นผู้ตรงๆก็คือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆแล้วก็ตามผับตามบาร์ด้วยนะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยทางเจ้าที่ตำรวจกวดขันเป็นพิเศษเลยในเรื่องของเรื่องของผู้หญิงขายบริการดีกว่าตามชายหาดตามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีการกวดขันเป็นพิเศษของเจ้าที่ตำรวจด้วยครับไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นออกไปย
1: ัง
0: ไงก็ควรจะเป็นภาพที่มาเที่ยวในผับในบาร์ในร้านอาหารอันนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับเมื่อคืนนี้ทางพม.เองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ตะเวนตามจับในพื้นที่สาธารณะฮะเตร่ค้าประเวณีจับหมด
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ทำก็ค่อนข้างเน้นเป็นพิเศษในช่วงเนี่ยในช่วงก่อนจะถึงวันที่ทางทหารอเมริกันจะมาที่พัทยาครับ
1: ครับครับอย่างไอ้รอบที่แล้วเขาที่เขาเคยมาครับท่านนายก
0: ครับ
1: เขานอนอยู่บนฝั่งหรือว่าเขากลับเรือหมดฮะ
0: มีบางส่วนตามที่ได้แจ้งไปนะตามชั้นยศนะครับเขาก็จะมีมาพักแล้วตรงนี้ก็รู้สึกเบสก็จะเป็นหลักที่โรงแรมฮัทล็อกเหมือนเดิมนะถ้าไม่ถึงก็จะมาลงที่โรงแรมฮัทล็อก
1: ครับ
0: ก็จะเป็นรถบัสรับส่งกัน
1: ครับ
0: เป็นรอบทั้งวันจนถึงตีหนึ่งครับอันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้จากคราวที่แล้วนะ
1: ครับครับแล้วตอนนี้บรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นยังไงบ้างฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงอุ่นหนาฝาข้างอยู่ไหมครับ
0: ตอนนี้จริงๆก็เป็นช่วงโลซีซั่นนะครับช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าที่ไอเองก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่แต่ก็ลดลงไปครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ทางพัทยาเองก็มีกิจกรรมจัดต่อเนื่องด้วยที่ผ่านมาก็ยังมีงานเทศกาลภาพยนตร์ตอนนี้ก็ยังมีหนังกลางแปลงฉายอยู่ที่ชายหาดรวมถ
1: ึ
0: งมีของทางเซนทรัลก็มาจัดงานเรื่องของSand and Art Festival ก็จะมีทำแมปปิ้งบนปราสาททรายนะครับที
1: ่
0: ชายหาดแล้วก็จะคึกคักนะครับโดยเฉพาะคนไทยก็จะมากันวันหยุดเนี่ยครับ
1: เห็นภาพออกหน้าสื่อเมื่อวันก่อนแล้วฮะ
2: แต่ว่าในช่วงที่ทางกองทัพสหรัฐเข้ามาเนี่ยคือถ้าเกิดคนไทยจะไปเนี่ยคือยังสามารถรองรับได้หรือว่าแนะนำให้เว้นไปก่อนหรือว่ายังไงดีครับท่านนายก
0: โอมาได้เลยครับพัทยามาได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็จำนวนคนจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะต
1: ่
0: อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเพราะพัทยาจริงๆเราก็รองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งปีเนี่ย27-28ล้านคนอยู่แล้วนะครับแต่เพราะก่อร้านนี่ก็มีคนไปก่อร้านวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทหารเมกันมา4,000 กว่าคนแล้วก็ไม่น่าจะมากันทั้งหมดน่าจะทยอยกันมา
1: ครับ
0: กันมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันยังมีพื้นที่นะครับในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยที่ทุกคนให้ความสำคัญนะครับก็เป็นลักษณะว่ามีกำลังซื้อสูงนะครับแล้วก็มาจำนวนวัน 2-6 ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริมให้สร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจของพัทยา
1: ห้องพักโดยรวมทั้งพัทยาเรามีสักกี่ห้องนะคร
0: ับโอ้จริงๆเยอะมากเลยทั้งโรงแรมทั้งที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมที่ทำเหมือนโรงแรมอะไรนะจำนวนเป็น2 แสนกว่า2 แสนกว่าห้องนะ
2: ครับ
1: เพียงพอคนไทยถ้าเกิดว่า
2: ตอนนี้
1: โลกโซเชียลฮะเขากำลังจะมุ่งหน้าไปพัทยากันหมดเลยฮะทั้งคอนเทนต์ที่คนไทยเป็นคนตลกนะหรือว่าครบอยากจะไปจริงๆนะฮะไปท่องเที่ยวในส่วนที่ฐานบริการกำลังมาอย่างเงี้ยนะฮะก็พร้อมจะรองรับนะฮะห้องพักคงมีเพียงพอนะครับ
0: ห้องพักเพียงพอแน่นอนครับมีองพอสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแน่นอนเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วทางถ้าในการเองเขาก็จะอยู่ในจุดของเขาเท่านั้นแหละในพื้นที
2: ่แถวโซนพัทยากลางแถวนั้นใช่ไหม
0: ครับก็จะมีใช่ครับก็จะเป็นพัทยาแล้วก็ร้านอาหารอะไรประมาณนี้
1: คร
0: ับ ก็จะอยู่ตามขับตามบาร์ด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่คอนเทนต์ก็จะเหมือนล้อเลียนเป็นผู้หญิงมาพัทยากันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เกิดเป็นภาพแบบนั้นนะแต่เราก็ห้ามไม่ได้จริงๆนะครับก็พัทยามีความหลากหลายดีกว่า
1: ครับครับ
0: ความหลากหลาย
2: เราจะมี
0: เรื่อง
2: ครับเราจะมีเข้าไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับทางกองทัพสหรัฐที่เขามาตรงนี้ไหมครับว่าพัทยามีหลายจุดนะที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันก็เยอะอยู่เหมือนกัน
0: ครับจริงๆแล้วมีนะครับผมคิดว่าทางททเองแล้วก็เท่าที่พอทราบเนี่ยในช่องของที่ว่าเวลาเรือออกมาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ของทีมงานของเขาอยู่แล้วว่ามีเที่ยวตรงไหนได้บ้างด้วยนะครับแต่จะเป็นส่วนของผู้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรได้สัมปทานหรือรับผิดชอบไปอ่ะของฝ่ายของทางกองทัพเรืออเมริกันนะครับเขาจะมีทางการเอเจนต์ครับ
1: แต่ทานอเมริกามาเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องชาติที่ชอบเขากับชาติที่เป็นปัญหากับเขาอยู่อ่ะอันเนี้ยท่านนายกห่วงตรงนี้บ้างไหมครับ
0: ก็มีพูดคุยกันครับแต่ว่าทางสันติบาลทางข้อมูลทางลึกก็ไม่ยังไม่มีหน้าห่วงนะครับแล้วก็ จำนวนประชากรที่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยคือเอาง่ายๆเขาก็เปรียบเทียบอิสราเอลกับอเมริกาก็มาเป็นหลักจำไม่ได้นะเป็นหลักหมื่นกว่าคนที่ผ่านมานะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยจำนวนหลักร้อยหลักร้อยกว่าเท่านั้นเองคือหมายว่าจำนวนคนเขาอาจจะแบบไม่ได้มาต้องมาเชิญหน้ากันเลยนะครับเพราะก็ไม่ประเทศที่มีความขัดแย้งก็ไม่ได้มาประเทศไทยหรือมาพัทยาจำนวนมาก
1: ครับ
0: ไม่จำนวนไม่มากครับก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็รับไปที่ประชุมกันนะคร
1: ับ
0: ก็รับข้อมูลนี
1: ้
0: แล้วก็แจ้งข้อมูลนี้ให้กับที่ประชุมทราบไปแล้วเรื่องจำนวนคนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาของอเมริกาของอิสราเอลรวมถึงประเทศที่มีความขัดแย้งระหว่างกันคืออิหร่านด้วยครับ
1: คืออย่างที่ท่านนายกบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวเป็นโลซีซันอย่างฤดูท่องเที่ยวมันจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะครับ
0: จริงๆพัทยาเนี่ยถ้าท่องเที่ยวหลักๆเลยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวา
1: ครับ
0: ไปนะจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเพราะเหตุผลคือประเทศที่ยุโรปอ่ะ
3: น
0: ะแม้กระทั่งรัสเซียเนี่ยเป็นหน้าหนาวของเขามาก
1: ๆครับ
0: บางที่-40 -50อ่ะอย่างรัสเซียเนี่ยเขาก็จะมาอยู่พัทยาภูเก็ตกันยาวๆเลยตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษาเลยครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวที่สัมมาทั้งปีตอนนี้กลายเป็นอินเดียไปแล้ว
1: ครับ
0: เขาก็มาทั้งปีของเขาอยู่แล้วนะครับจีนก็เช่นกันแต่จีนช่วงนี้ก็ดรอปลงไปนะครับแล้วก็จะมีของ UK ของ US เขาก็จะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะก็ช่วงคือจริงๆตอนนี้ต้องบอกพัทยาเองก็เรียกว่าไม่น่าจะมีแบบช่วงโลซีซั่นมากๆก็แหละแต่ว่าเพราะมีตลาดหลายตลาดผัดเวียนกันมาเนาะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์ที่ก็ยังเป็นตลาดหลักของคนไทย
1: คนไทยครับครับครับแต่เห็นท่านนายกบอกว่าพัทยาพยายามจะกระตุ้นทุกเดือนจะมีกิจกรรมจัดทุกเดือนเอาหลังจากนี้เนี่ยแต่ละเดือนเราจะมีอะไรบ้างครับ
0: ก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะเป็นพัทยามาราธอนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเข้างานเทศกาลต่างๆแล้วไม่ว่าจะงานเทศกาลแจ๊สนานาชาติ
1: ครับ
0: เพลงแจ๊สนะแล้วก็จะมีงานเทศกาลพุกนานาชาติงานเขาดาวงานเดินกินถิ่นนาเกลืออย่างเงี้ยครับก็จะไล่ๆกันไปทุกๆเดือนและโดยเฉพาะยิ่งเมืองเองก็พยายามจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยมาจัดงานในเมืองพัทยาโดยให้ความร่วมมือให้ใช้พื้นที่สาธารณะได้อะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยก
1: ็
0: มีเรื่องของพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัลที่อยู่ที่ชายหาดนะคร
1: ับ
0: ก็เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของเมืองนะครับแต่ว่าอำนวยความสะดวกเอกชนมาจัดงาน
1: ในพื้นที่ก็เห็นเดินเที่ยวกันเต็มหาดเลยนะและหาดกว้างด้วยนะครับ
0: หาดตอนนี้หาดก็มีพื้นที่ในการรองรับทำกิจกรรมได้มากมายเลยครับ
1: ทั้ง
0: ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นร้านอาหารออกอาหารออกอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการกีฬาด้วยครับก็ไปหาดใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบเลยครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเงินจะสะพัดแล้วนะฮะต้นเดือนนี้นะครับอยากจะฝากกันแล้วสำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวหรือว่าจะฝากอะไรผู้ประกอบการไหมฮะในการรองรับฐานบริการที่กำลังจะขึ้นฝั่งเนี่ยครับท่านนายกฮะเชิญเลยครับ
0: ครับครับก็อยากจะแจ้งทางผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะครับที่อยู่พัทยาเนี่ยก็อยากจะให้บริการนะครับเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ของคนไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเน้นเรื่องคุณภาพนะครับเน้นเรื่องการให้ราคาที่ต้องเป็นราคาที่เป็นธรรมอย่าไปคิดราคาเกินจากที่เคยขายกันอยู่นะครับแล้วก็ทางเมืองวิทยาก็จะดูแลร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: เต็มที่นะครับก็หวังว่าทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็ในช่วงที่จะที่ทหารอเมริกันจะมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการประชาสัมพันธ์จากหลายสื่อแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถือโอกาสในการที่จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาให้ร่วมกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ส่วนหนึ่งก็เป็นข้อดีที่ว่าทหารอเมริกันเลือกมาพัทยาทั้งที่หลาย 2-300 วันเนี่ยไม่ได้ไปพักที่ไหนเลยแล้วมาเลือกที่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาให้ความไว้วางใจว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สามารถรองรับการพักผ่อนของทหารอเมริกันได้นะครับไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามนะ
1: คร
0: ับก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยครับ
1: ครับครับขอบคุณครับท่านนายกครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านนายกปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นะครับนายกเมืองพัทยาก็คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นแขกจะมาเยือนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวทางสถานทูตสหรัฐอเมริกานะฮะจะมาคุยกันรายละเอียดว่าเขาจะมาตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะสามลำขึ้นคนละที่
2: ใช่ทั้งที่แหลมฉบังแล้วก็ที่ศรีราชาแล้วก็ที่ระยองแต่ว่าหลักๆลำใหญ่หลักๆเนี่ยก็คืออยู่ที่แหลมฉบัง
1: ครับ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ค่ำคืนนี้เป็นเรื่องเงินเงินทองทองจริงๆนะเรื่องเงินกับเรื่องทองสวัสดีกันยามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2569 Today Thailand กับปู่โลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าคราวนี้บูจะถอดแนวความคิดเรื่องการเงินของน้องวินภาสวินอายุแค่14ปีนะคะจากการที่นะคะน้องเขาออมเพื่อดูแลตัวเองสู้แรงบันดาลใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องลงมือทำกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นมุมมองและแนวคิดในการใช้ชีวิตของน้องวินค่ะถือว่าเป็นนักวางแผนการเงินในวัย14ค่ะที่น้องเขาตั้งใจบอกเล่าประสบการณ์จากสิ่งใกล้ตัวจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยหลายคนเลยนะคะหันมาสนใจเรื่องการเงินมากขึ้นและเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องเงินโอ้ยเป็นเรื่องของอนาคตค่อยคิดเมื่อมีเงินเดือนออกหรือคิดเมื่อสามารถทำเงินได้ก้อนแรกก็พอหรืออาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นแหละค่อยมาเริ่มทำเรื่องการเงินกันแต่ปรากฏว่าไม่ใช่สำหรับน้องวินวัย14ค่ะน้องเขาวางแผนการเงินตั้งแต่เขาอายุน้อยแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เพื่อนร่วมรุ่นของน้องๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าน้องวินจะจากไปอย่างสงบด้วยอาการป่วยตั้งแต่ยังวัยเด็กแต่แนวการเงินและแนวการคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของน้องยังคงจุดประกายให้ใครหลายๆคนได้ศึกษาและนำไปลงมือทำจ้าตั้งแต่เรื่องของการปั้นช่องให้ความรู้เพื่อหารายได้เสริมหรืออยากมีเงินมากขึ้นก็ต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะรู้จักเก็บเงินสำรองฉุกเฉินออมอย่างเดียวไม่ได้จ้ะแต่ต้องแบ่งเอาไปซื้อทองด้วยและสุดท้ายคือถึงอายุน้อยก็สามารถทำได้อย่ากลัวที่จะลองอย่าคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องของอนาคตน้องก็เตือนว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องของอนาคตอย่าไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้มีเงินนะคะมีเงินก้อนแรกซะก่อนอะไรเงี้ยหรือไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วค่อยมาเริ่มคิดเรื่องการเงินน้องวินสายการเงินวัย14ค่ะวางแผนการเงินตั้งแต่อายุน้อยนะคะคือแกปั้นช่องให้ความรู้เพื่อหารายได้เสริมกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น KOL คือเป็นผู้นำทางความคิดหรือกลุ่มคนที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องต่างๆจนสามารถแนะนำและทำให้ผู้คนสนใจทำตามได้ค่ะโดยเฉพาะด้านการเงินของน้องวินนั้นมาจากการที่น้องอยากจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงมีเงินเพียงพอต่อการดูแลตัวเองน้องเนี่ยเล่าแนวคิดผ่านรายการมนุษย์ต่างวัยเอาไว้ว่าตอนที่น้องเห็นบินค่ารักษาพยาบาลเวลาที่ไปหาคุณหมอทุกเดือนเนี่ยมันทำให้น้องรู้สึกว่าต้องหาเงินช่วยแม่และก็เลยทำช่องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินกับทุกคนและยังสามารถสร้างรายได้เสริมผ่านการรับจ้างรีวิวสินค้าหรือจะปักตะกร้าใน TikTok ได้อีกด้วยค่ะและน้องบอกเลยว่าถ้าอยากมีเงินมากขึ้นก็ต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะจ๊ะวิธีของน้องนะคะน้องยังเด็กอยู่ใช่ไหมน้องพกน้ำและข้าวห่อไปกินที่โรงเรียนค่ะบอกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นส่วนการเพิ่มรายได้น้องบอกว่าตอนช่วงพักเบรกหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาลงไปซื้อขนมแต่ว่าก็อยากกินขนมไงเขาก็เลยได้ไอเดียค่ะซื้อขนมแพ็คใหญ่ๆแล้วเอามาแยกขายเป็นซองๆให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนปรากฏสร้างรายได้ให้น้องวินราว200บาทต่อสัปดาห์เชียวน้องยังสอนให้เก็บเงินสำรองฉุกเฉินอีกด้วยค่ะหลายคนเนี่ยรู้ว่าการสำรองเงินฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดฝันน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญแต่จะสำรองเท่าไหร่ถึงจะพอหรือสำรองเมื่อไหร่ดีโอ้โหน้องวินนี่เขาทำคลิป
สอนวิธีคำนวณและเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้นะคะเขาก็ยกตัวอย่างว่าให้เอารายจ่ายต่อเดือนเนี่ยคูณ6เดือนหรือ12เดือนซะนั่นแหละคือจำนวนเงินสำรองฉุกเฉินที่ควรจะมีค่ะอย่างตัวเขาเองเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการหักขั้นต่ํา 10% ของรายได้เอามาเป็นเงินฉุกเฉินค่ะน้องวินเขาก็ตั้งเป้าเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้สัก 60,000 บาทเอาไว้สำหรับใช้6เดือนเพราะน้องบอกว่าค่ารักษาพยาบาลของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นน้องยังเตือนอีกว่าการออมเงินอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคะอย่างน้องเนี่ยบอกเลยว่าลองแบ่งเอาไปซื้อทองด้วยสิน้องวินเนี่ยเขาจะแบ่งเงินเอามาออม 20% ของรายได้เขารับเงินมา 1,000 บาทเขาออมไว้200ค่ะแต่บอกเลยว่าออมอย่างเดียวไม่พอนะคะน้องก็เลยแบ่งเงินส่วนที่มีเอาไปซื้อทองเพราะเชื่อว่าจะสู้กับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้มันเป็นสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่น้องวินบอกว่าสามารถจะลงทุนได้ณตอนที่ยังอายุน้อยเพราะเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะซื้อทองให้ได้ปีละ1บาทค่ะแล้วน้องวินเขาก็จะโพสต์เวลาเขาซื้อทองคำได้ทีละ1สลึงสุดท้ายก่อนที่น้องจะเสียชีวิตน้องมีทองเก็บไว้ถึง3บาทเลยค่ะน้องบอกว่าดูอย่างน้องนะอายุน้อยแต่อย่ากลัวที่จะลองค่ะนี่อีกหนึ่งในแนวคิดของน้องวินที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะการลองนั้นนะคะต้องลองตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆนี่แหละน้องบอกว่าอะไรรู้ไหมก็ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างน้อยก็ยังมีครอบครัวคอยให้การสนับสนุนคุ้มครองอยู่อย่างน้องเนี่ยอยากเรียนอะไรนะคะก็จะเรียนควรไปลองเรียนรู้ดูซะด้วยซ้ำถึงแม้ว่าบางอย่างเวลาเราลองไปแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าโหมันไม่ใช่ทางเราเนี่ยแต่อย่างน้อยการที่เราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะจากประสบการณ์นั้นมันจะดีเพราะน้องบอกว่าเวลาก็คือต้นทุนชีวิตเพราะอย่างตัวเขาเองเนี่ยเขามีอาการเจ็บป่วยซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นระเบิดเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเขาไม่สามารถจะมองสุขภาพเป็นต้นทุนได้เลยเขาให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นอะไรที่เร็วกว่าก็ย่อมจะดีกว่าจ้า

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุปยิงสูตรยิงว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบ

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายน้องวินภาสวินเนี่ยเด็กชายอายุแค่14นะคะแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ลุกขึ้นมาฉุกคิดเกี่ยวกับคุณค่าของการวางแผนการเงินและความมั่นคงในชีวิตค่ะและสิ่งที่น้องวินฝากเอาไว้ก็คือแนวคิดและทัศนคติที่เตือนว่าเฮ้ยถึงเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องกลับมามองตัวเองสักหน่อยไหมว่าเราควรจะเริ่มวางแผนการเงินให้กับชีวิตที่มั่นคงมากน้อยแค่ไหนแล้วหรือยังไม่ได้เริ่มต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าการวางแผนการเงินนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวเมื่อไหร่มีรายได้ที่มั่นคงนั่นล่ะค่อยวางแผนแต่ในความจริงแล้วการวางแผนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนหรืออายุนะคะแต่มันเริ่มจากการลงมือทำและใจเรานี่แหละที่อยากจะจัดการชีวิตให้มั่นคงต่างหากล่ะน้องวินบอกว่าผมไม่ได้อยากรวยแต่อยากให้ตัวเองไม่ต้องมาลำบากในวันที่ตัวเองนั้นป่วยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการวางแผนชีวิตซึ่งคำพูดแบบนี้มันก็ดูง่ายๆนะแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าการออมนั้นบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะคะแต่มันหมายถึงความสบายใจตอนที่เราไม่มีตังค์เราก็จะมีเงินอยู่ไงอย่างน้องเนี่ยเขารู้ว่าเขาป่วยหนักเขารู้ว่าถ้าหากจะต้องรักษากันต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมันต้องสูงมากแน่ๆแล้วตอนที่เขายังเด็กเนี่ยเขายังไม่ได้สามารถทำประกันสุขภาพได้เขาก็เลยเลือกที่จะสร้างหลักประกันชีวิตด้วยตัวเขาเองค่ะด้วยการเริ่มการวางแผนเงินแบบง่ายๆแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากน้องเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนวิกฤตสุขภาพที่แย่ๆของเขาให้เป็นโอกาสค่ะเพราะน้องวินนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่อายุแค่3ขวบเองนะคะพอน้องเขารู้ต้นทุนสุขภาพว่าตัวเองนั้นไม่ดีอยู่แล้วทางแก้ก็คือเขาสร้างต้นทุนทางด้านการเงินของเขาค่ะเพื่อให้มีเงินพอที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองในวันหน้าเพราะตัวเขาเองต้องไปหาหมอทุกเดือนทำประกันสุขภาพก็ไม่ได้แถมยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาในตัวอีกด้วยแล้วต้นทุนชีวิตที่เขาสร้างได้ก็คือการเริ่มต้นวางแผนการเงินให้เร็วที่สุดเพราะการมีเงินก็เท่ากับว่ามีหลักประกันที่ดีให้กับชีวิตยังไงล่ะคะน้องจึงเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ว่าการวางแผนการเงินนั้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะถ้าใครบอกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องของผู้ใหญ่น้องวินบอกเลยว่าคิดเรื่องการวางแผนการเงินตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมต้นแล้วจ้าน้องเนี่ยเริ่มจากการสำรวจรายรับรายจ่ายเมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับเขาก็รีบที่จะหารายได้เพิ่มเลยค่ะแล้ววิธีการของเขาก็คือเขาหาขนมไปขายสร้างรายได้เสริมหรือรับงานรีวิวสินค้าในช่อง TikTok ของตัวเองและที่สำคัญค่ะห่อข้าวอร่อยๆของคุณแม่ไปกินที่โรงเรียนน้องบอกว่าเพราะความรู้จริงๆไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนนะคะน้องวินเนี่ยเขาหมั่นหาความรู้อยู่เสมอเขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนการเงินบางทีก็ไปเข้าคลาสที่ตัวเองสนใจต่อยอดความรู้เรื่องการสร้าง personal brandingแล้วก็ฟังพอดแคสต์ด้านการเงินค่ะและไม่คิดเพียงแค่การเรียนรู้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะน้องกล้าที่จะตั้งเป้าหมายอย่างเช่นอ่ะน้องตั้งเงินฉุกเฉินว่าต้องได้เดือนละ 60,000 บาทลองคิดดูนะคะว่าสำหรับเด็กมัธยมต้นน่ะเงิน 60,000 บาทไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยค่ะ แต่น้องวินก็กล้าที่จะตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเก็บเงินสำรองให้ได้ตามเป้าหมายภายใน1ปีแล้วเงินที่ว่ามาจากไหนล่ะน่ะเขาก็คิดคำนวณเลยว่ามันมีรายจ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกล่ะเขาต้องพยายามเก็บเงินและหารายได้เสริมให้ได้หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ขอคุณพ่อคุณแม่ล่ะจ๊ะน้องตอบว่าตัวเขาเองเป็นคนมีอีโก้สูงนะคะไม่ว่าจะในแง่บวกและในแง่ลบเขาได้ใช้อีโก้นั้นเป็นพลังพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ค่ะก็ถามว่าแล้วถ้ามีเงิน10ล้านมาอยู่ตรงหน้าจะทำอย่างไรน้องวินบอกว่าจริงๆแล้วน้องวินเนี่ยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไว้ทุกเดือนเลยนะคะว่าเขาจะต้องออมขั้นต่ำ 20% ของเงินที่เขาได้แล้วเขาจะแบ่งเงินลงทุนเอาไว้เดือนละ 1,000 ถึง 2,000แล้วช่องทางการลงทุนของเขาเนี่ยที่เขายังเป็นเด็กเขาทำได้คือเขาจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อทองค่ะเพราะเขาบอกว่าทองคือสินทรัพย์ปลอดภัยที่ปราศจากความเสี่ยงและมีความผันผวนต่ำถ้าเก็บเงินเอาไว้เพื่อตัวเองในอนาคตบางทีมันก็อาจจะโดนผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อได้เพราะถามว่าอ้าวแล้วถ้ามี10ล้านล่ะจะจัดการเงินยังไงเขาบอกว่า4ล้านเอาเงินไปลงทุน2ล้านให้แม่1ล้านสำรองไว้ใช้3ล้านที่เหลือเอาไปทำธุรกิจค่ะเขาบอกว่าคนจะรวยได้ถ้าจะหวังลงทุนเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องทำงานไปด้วยนะคะและน้องก็ยังเตือนอีกด้วยว่าจริงๆไม่ควรใช้เงินในอนาคตโดยไม่จำเป็นเพราะถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ยิ่งถ้าแคร์อนาคตก็ไม่ควรที่จะต้องเอาระบบเพย์เลเตอร์ซื้อก่อนจ่ายทีหลังมาใช้นะคะสำหรับน้องถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้วิธีนี้แต่จะใช้เงินสดค่ะเพราะถ้าใช้บัตรเครดิตก็ควรจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างเช่นใช้เพื่อสะสมแต้มเป็นส่วนลดในการใช้จ่ายหรือใช้แต้มซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีที่สำคัญต้องจ่ายเต็มวงเงินทุกครั้งถ้าคิดว่าไม่สามารถควบคุมนิสัยการใช้เงินของตัวเองก็ไม่ควรใช้บัตรเครดิตนะคะและน้องวินก็บอกว่าคำว่ารวยก็คือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้ไม่ได้หมายถึงชีวิตที่หรูหราแต่หมายถึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตค่ะโอ้สุดยอดน้องวินขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกานาวากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวปั้นสีและสกุลคดชวัตรรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดผุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกลิดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะและคณะและบริษัทพินโซจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุชจรีพันโสมและคณะกองบังคับการตำรวจนครบาล6รวมเป็นเจ้าภาพในการบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: บู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

มหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้30สิงหาคม2569นะคะก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่8แล้วนะคะสำหรับในวันนี้แป๊บเดียวนะคะอีก1เดือนก็จะผ่านพ้นไปนะก็จะย่างเข้าสู่เดือนที่9 10 11และ12ก็เหลืออีก4เดือนอุ๊ยทำไมมันเร็วๆนะเรารู้สึกว่าเพิ่งจะผ่านช่วงปีใหม่สงกรานต์นี่คือมาสิ้นเดือนแล้วนะคะของเดือนที่8สิงหาคมค่ะแต่ว่าช่วงขับสุขภาพก็ยังเจอกันเวลาเดิมนะคะสำหรับที่นี่ค่ะวิทยุอสมทบางสถานีก็มีการถ่ายทอดส่งสัญญาณไปให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะคะถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลก็ฟังได้ที่เดิมค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราหรือจะอีกหลายช่องทางนะคะค้นหาคำเดียวเลยค่ะ LTM FM 95ของเรานะคะก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Mcot ก็ได้นะคะ Mcot Connect ของเราค่ะก็จะมีสถานีวิทยุทุกสถานีอยู่ในแอปนี้ด้วยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะหรือจะเป็นแอปของคลื่นลูกทุ่งมหานครเลยก็ได้เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกช่องทางไหนบางท่านก็บอกว่าวิทยุเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากก็จะไปฟังในส่วนของแอปพลิเคชันหรือจะฟังในมันมีแอปของสถานีวิทยุแบบรวมทุกสถานีในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรื่องสุขภาพนะคะเรามาเริ่มกันเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะคะวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับทีมไทยเราได้อยู่อันดับที่17เนาะของโลกนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่อันดับ17ของโลกนะคะก็ลงสนามพบกับทีมชาติจีนนั้นอันดับ7ไทย17นะคะก็การแข่งขันครั้งนี้ปีนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าทีมไหนก็ตามที่ได้แชมป์จะได้รับโควต้าผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติเลยค่ะก็เราก็จัดผู้เล่น6คนแรกนะคะมีพิมพิชยาก๊กลำทัดดาวนึกแจ้งทัชชุออนโมกศรีสศิธาพรจันทรวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปาดนะคะโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะคะผลปรากฏว่าแมตช์นี้โอ้โหเซตแรกเราเปิดมาดีนะคะปิดเกมก่อนเลยค่ะนำก่อนเลย25ต่อ20นะคะเซตที่2จีนเอาคืนไปได้นะไปสกอร์ที่25ต่อ11จากนั้นในเซตที่3เราก็ทำแต้มนำตลอดเนาะแต่ว่าสุดท้ายเซตที่3เนาะกลายเป็นจีนค่ะปาดแซงไปเฉยเลยในช่วงท้ายเซตนะ25ต่อ23คราวนี้จีนนำ2ต่อ1แล้วนะคะเราแพ้ไม่ได้ค่ะโชว์ฟอร์มเอาคืนได้ในเซตที่4ด้วยสกอร์25ต่อ18โอ้โหมันบีบหัวใจมากเนาะใครที่ดูชมอยู่นะคะมาในเซตที่5ค่ะเป็นเซตตัดสินเราเล่นแบบมั่นใจสุดท้ายปิดเกมเอาชนะไปสำเร็จนะคะด้วยสกอร์15ต่อ10ค่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าสนุกจริงนะคะเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนะคะแล้วก็โอ้ยเป็นกีฬาประเภททีมของทีมชาติไทยครั้งแรกนะฮะที่ผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่ฟุตบอลทีมชายในโอลิมปิกเมื่อปี1968ที่เม็กซิโกค่ะโอ้ยังไม่เกิดเลยอ่ะดูสิคะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้50กว่าปีแล้วนี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่แบบโอ้โหสุดสนุกเลยจริงๆนะใครจะไปเชื่อเนาะอันดับ17ของโลกกับอันดับ7ของโลกอย่างจีนนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วดูแบบโอ้โหตอนที่
เอาชนะในเซตสุดท้ายนะ15-10นะคะโอ้โหสาวไทยคือโดยเฉพาะพรพันธ์นะเราชอบมากเลยมันสะใจยังไงก็ไม่รู้นะคะโอ้โหสุดสุดนี่คือสุดแล้วจริงๆนะสำหรับในส่วนของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็เป็นการแข่งขันที่คนไทยรอชมกันสนุกมากนะคะส่วนอันดับ3เนาะอันดับ3ญี่ปุ่นพบกับอิหร่านผลปรากฏว่าญี่ปุ่นเอาชนะอิหร่านไป3-0เลยค่ะนะคะ25-21 25-16และ26-24นะคะญี่ปุ่นนี่ก็คือได้อันดับ3ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียไปครองส่วนอิหร่านก็จบอันดับ4เนาะไทย1จีน2ญี่ปุ่น3อิหร่าน4โอ้โหสุดยอดเนาะสุดยอดจริงๆนะคะก็ไม่รู้จะไม่รู้จะโอ้โหมันไม่มีอะไรที่แบบจะมีความสุขไปมากกว่านี้เนาะอย่างเมื่อสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคนไทยก็มีความสุขกับเนเน่นะคะมาวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะโอ้โหทีมวอลเลย์บอลลูกยางสาวไทยทำได้นะคะคว้าแชมป์เอเชียค่ะแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติเลยนะคะสุดยอดนะคะขอปรบมือประมาณ30นาทีได้ไหมโอ้สุดยอดเนาะใครที่ได้ดูชมอยู่นะคะมาขับสุขภาพวันนี้ที่ได้พูดยาวขนาดนี้นะคะให้คุณหมอวิวัฒได้พักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอก็มาสัปดาห์แรกก็มาสัปดาห์ที่เดี๋ยวนะสัปดาห์ที่3คุณหมอเข้ามานะคะคุณหมออายุ70กว่าแล้วก็ให้พักบ้างนะคะถ้าจะใช้งานคุณหมอเยอะเกินไปละรายการนี้ตังก็ไม่ได้สักกระบาทนะคะมีหนำซ้ำเนี่ยส่งมังคุดไปให้คุณหมอวิวัฒน์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าคุณหมอบอกไม่กินแค่ครึ่งเดียวลังของมังคุดนะคะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยหมอบอกว่ามันแข็งน่าจะโดนโยนไปก็โยนมานะคะอันนี้ก็ฝากเนาะไปสนีนะคะช่วยกำชับหน่อยคือท่านก็อยากจะให้เราแบบส่งผลไม้นะเป็นกล่องผลไม้โดยเฉพาะคือแค่เขาเขียนว่าผลไม้เนี่ยก็ไม่น่าจะโยนนะแต่ว่านั่นแหละไปถึงปลายทางจริงๆก็ไม่ได้ไกลเชียงรายหรือว่าอะไรเลยนะอยู่แค่พนัสนิคมชลบุรีนี่เองนะคะคุณหมอบอกเละมากนะคะเออเละกินได้ครึ่งเดียวมังคุดอย่างสวยเลยค่ะตอนแรกเป็นห่วงมดนะมันมีมดดำอยู่ในมังคุดนะคะก็เลยบอกคุณหมอว่าอาจจะแถมมดไปให้หน่อยนะคะเรากังวลเรื่องนี้มากแต่คุณหมอบอกว่าก็เป็นมดไม่ค่อยจะมีนะมีก็น้อยมากแต่ก็เสียดายว่ามังคุดมันโดนกระแทกโยนมาเนี่ยรังก็เละเลยนะคะก็ขอบ่นนิดนึงนะไปรษณีย์ค่าส่งก็แพงมากนะคะจริงๆอ่ะเงินค่าส่งกับค่าแพ็คนี่นะคะสามารถซื้อมังคุดกินที่ปลายทางได้อิ่มอิ่มเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นมังคุดของบ้านเราเองแล้วก็อยากจะส่งให้กับคนที่เรารักนะคะส่งให้คุณหมอวิวัฒน์กับคุณหมอเพ็ญแขคุณหมอบัวปรากฏว่านั่นแหละแค่ครึ่งเดียวนะขอบ่นก็ประมาณนี้นะคะนี่คือสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้คุณหมอก็เลยพักหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าใครที่มีคำถามจะให้คุณหมอตอบนะคะก็เดี๋ยวฝากคำถามไว้ที่น้องกวางหลังใหม่ได้เลยนะคะ022481366ค่ะคำถามไหนที่คุณหมอเคยตอบแล้วนะคะอาจจะแบบไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยพวกนี้เดี๋ยวพยาบาลสีจะตอบให้นะคะเอาคร่าวๆเนาะตามข้อมูลความรู้นะคะที่คุณหมอเคยตอบคำถามมาสวัสดีดุงต่อยนะคะคุณพี่ปาโมดฟังประจำจากจังหวัดตราดค่ะพี่ภัยศรีหวังผลคุณพี่สบายดีแม่นอมตามสั่งอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งเนาะขายดีนะคะส่งกำลังใจให้ขอบคุณนะคะพี่ภัยศรีพี่สบายดีแม่นอมพี่ชนลี่จากเกษตรนะคะพี่นาลีพี่หนูเจนพี่สีขอแสดงความดีใจกับน้องจามอนด้วยนะคะกับรางวัลนักข่าวใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดชุดใหญ่ตี 5ให้น้องด้งนะท่านจามอนกิตสาวภาคเลยนะคะได้รับรางวัลใช่ไหมนะคะจะมาจ่ายหรือเปล่า
เดี๋ยวรอลุ้นแต่คิดว่าไม่สายแล้ววันจันทร์น่ะน้องๆก็จะตื่นเร็วเพราะว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวเขาหยุดวันอาทิตย์เขาหยุดงานถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะวันวันอังคารถึงวันศุกร์อ่ะน้องๆทำงานหนักนะคะเลิกงานก็นู่นแหละสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะถึงบ้านนะคะกว่าจะตื่นพับผ้าห่มเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ปาเข้าไปหลายนาทีก็เห็นใจหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยให้เขาอยู่เป็นเพื่อนขวัญใจชาวลูกทุ่งมานครนะคะก็ยินดีกับน้องโด้งด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเปิดเพลงให้เขาเลยสวัสดีคุณทันพิชานะคะไปงาน SM มาเพิ่งกลับมาค่ะโอ้ใช่วันนี้เรามีงานนะคะของคลื่นลูกทุ่งมานครคนเยอะเลยศิลปินก็เยอะนะคะพี่ๆน้องๆไปมาเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะใช่ค่ะพี่ชนลี่สาวไทยทำสำเร็จชนะจีนได้ตัวไปโอลิมปิกแล้วเรียบร้อยคุณโอ๋เหรอคะบอกว่าทำไมทานข้าวตอนบ่ายสามแล้วปวดหัวเป็นทุกวันไม่ได้ทานยาแต่หายเองได้เดี๋ยวทานข้าว15นาฬิกาเหรอคะพี่แล้วปวดหัวเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วลองเดี๋ยวบ่ายสามนี่คือมื้อเย็นแล้วเหรอคะลองทานไปสัก4โมง5โมงได้ไหมหรือยังไงหรือมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงปวดหัวเพราะทานข้าวเหรอคะอันนี้งงเหมือนกันนะคะอาหารมื้อเย็นอาหารมื้อเย็นเนี่ยถามว่าควรทานเวลาไหน จริงๆก็ได้นะคะบ่ายสามนี่ก็บางคนก็ทานแล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยนอนประมาณสัก6โมงเย็นถึงทุ่มนะคะก็ได้เหมือนกันแต่บางท่านก็ไม่ก็อาจจะเร็วไปเนาะจริงๆมันควรอยู่ในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มอะค่ะอาหารมื้อเย็นนะคะควรจะจบมื้ออาหารก่อนนอนอย่างน้อยสัก 3-4 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับอาหารมื้อเย็นเนี่ยน่าจะเร็วไป15นาฬิกาเร็วไปค่ะก็น่าจะต้องอยู่สักประมาณ5โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาทองเลยค่ะที่ระบบย่อยกับนาฬิกาชีวิตทำงานได้ดีมันก็จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้หมดไม่สะสมเป็นไขมันนะคะอันนี้บอกคนอื่นได้นะแต่ว่าตัวคุณพยาบาลเนี่ยทำไม่ได้เลยนะคะก็ไม่ได้เผาผลาญอะไรนะก็ต้องให้เวลาร่างกายย่อยให้เสร็จเรียบร้อยป้องกันโรคกรดไหลย้อนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เรานอนหลับได้สนิทขึ้นนะคะข้อดีของการกินอาหารมื้อเย็นเร็วคำว่าเร็วไม่ใช่บ่ายสามนะเร็วคือ5โมงเย็นเนี่ยมันจะลดน้ำตาลในเลือดเพราะว่าร่างกายเนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลกับอินซูลินได้ดีกว่าการกินแบบดึกๆนะคะแล้วก็ลดโอกาสการสะสมของไขมันส่วนเกินแล้วตื่นขึ้นมาไม่รู้สึกแน่นท้องอ่ะคือไม่อ้วนนี่แหละเอาพูดตรงๆนะไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วเนาะมันไม่อ้วนง่ายแล้วก็กินเร็วหน่อยก่อน1ทุ่มเนี่ยนอนหลับดีท้องไม่อืดหรือว่าไม่มีอาการจุกเสียดเวลานอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าอย่างพี่ทันพิชาเนี่ยเข้านอนปกติกี่โมงนะบ่าย3นี่นะคะบ่าย3ถ้าเป็นมื้อเย็นเข้านอนปกติกี่โมงแล้วเคยมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนไหมมีน้ำหนักเกินหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะได้แนะนำได้ถูกนะคะแต่ว่าถ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือนั่นแหละค่ะ17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะแล้วก็อันนี้คือตารางเวลาในกินอาหารนะคะก็ไม่ควรเกินประมาณนี้ที่เหมาะสมนะคะถามว่าถ้ากินเร็วประมาณนี้เป็นอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่ว่ามันก็จะย่อยก่อนนอนนะคือถ้ากินเร็วเนี่ยมันจะมีเวลาทิ้งช่วงประมาณ4ชั่วโมงก่อนนอนนะคะช่วยให้อาหารย่อยหมดไม่แน่นท้องตอนนอนแล้วก็ถ้าใครที่เข้าสู่ในช่วงอดอาหารนะคะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญดีนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงเช้าวันใหม่แต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะรู้สึกแบบหิวๆใหม่ไหมหิวโหยๆหน่อยนะคะแล้วก็หลับสบายขึ้นร่างกายไม่ต้องทำงานหนักในการย่อยตอนดึกช่วยให้หลับลึกขึ้นนะคะทีนี้พี่ก็ปวดหัวทุกวัน เวลานี้เลยใช่ไหมคะขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงด้วยนะคะสวัสดีพี่กระโปโลค่ะพี่บุญเรือนสวัสดีด้วยนะคะพี่
อนุวรรณนะคะพี่วันนี้สวัสดีนะคะพี่หนูลิงค่ะจะลองปรับใหม่ลองดูนะคะคือถ้ากินบ่ายสามแล้วไม่กินอะไรอีกแล้วเหรออืมมันจะนานเลยไหมแล้วไปกินอีกทีนึงตีเท่าไหร่คะพี่ตีห้าเหรอคะหกโมงเช้าหรือยังไงยังเป็นปกติทุกอย่างใช่ไหมคะถ้าปกติทุกอย่างเหลือแค่ปวดหัวอย่างเดียวลองยุ้ยเดี๋ยวที่หน้าถามหมอวิวัฒน์ให้ถ้าไม่ลืมนะคะเดี๋ยวส่งมาซ้ำอีกทีนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บบันทึกไว้หลังใหม่นะคะเออจริงๆมันก็ดีแต่ว่านี่แหละมันติดตรงที่ว่ามีอาการปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารมื้อเย็นเร็วไปหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะให้คุณหมอตอบแต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังสำหรับใครที่กินเร็วไปมันจะหิวตอนดึกนะคะคือถ้ากินตอนบ่ายสามหรือสี่โมงอาจทำให้หิวช่วงดึกได้แล้วเผลอไปกินแบบจุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยก็ทำให้อ้วนเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าปริมาณอาหารในมื้อบ่ายสามของพี่ทันพิชาไม่พอเนี่ยคือบางทีอาจจะกินน้อยเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานไม่พอมันก็จะอ่อนเพลียได้แต่ปวดหัวได้ไหมก็ไม่แน่ใจตื่นมาอาจจะหิวตอนเช้าได้อันนี้คือสารอาหารไม่พอจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเป็นลมเลยมีอาการเวียนหัวอาเจียนอันเนี้ยเคยลืมตอนเด็กๆอ่ะลืมกินข้าวเย็นประจำแล้วก็หลับไปอย่างนั้นอ่ะหลับไปเลยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานี่แบบโอ้ยนะตัวนิ่มเลยค่ะคือมันจะแบบงงเงียนไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีนะคะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสารอาหารไม่พอวิธีนี้เหมาะกับคนที่เข้านอนเร็วนะคะถ้านอนสักประมาณ2ทุ่มอันเนี้ยได้แต่ถ้าต้องทำงานดึกอาจจะต้องปรับลดเพิ่มมื้อเบาๆนะพวกนมพวกถั่วอะไรไปก็ได้ค่ะเนาะที่ทันพิชานะคะอันเนี้ยมื้อเย็นนะคะก็ลองดูนะคะค่อยๆปรับไปก็เวลาที่เหมาะอย่างที่บอกนะคะว่าให้นับไปเลยก่อนนอนสัก3ชั่วโมงนะกินพอดีไม่มากไม่น้อยไม่มากเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเนาะแต่ว่าบางทีมันก็ยากนะบางคนที่ต้องทำงานนอกบ้านกว่าจะเข้าบ้านกว่าจะอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆมันจะมีบทวิจัยทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะคะบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพของมนุษย์เนี่ยคือการกินแบบถูกวิธีโดยไม่มีที่ไหนเลยที่บอกว่าให้อดอาหารแล้วทุกที่ล้วนแล้วจะบอกตรงกันว่ามื้อดึกก่อนเวลาเข้านอน3ชั่วโมงคือถ้าจำเป็นต้องกินก็ควรจะลดปริมาณแป้งลงเพื่อที่จะควบคุมน้ำตาลอันนี้เป็นสาเหตุของความอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับดูในแต่ละมื้อเช้านี่คือขาดไม่ได้เลยนะควรจะกินหลังจากที่เราตื่นนอนภายใน1ชั่วโมงเน้นไปที่แป้งและโปรตีนเป็นพิเศษได้เพราะร่างกายต้องการพลังงานมากในช่วงเช้าในทางกลับกันพบว่าคนที่งดหรือไม่ได้กินมื้อเช้านั้นเนี่ยมีโอกาสจะเกิดโรคหัวใจสูงกว่าคนที่กินสูงถึง 27% นะคะอันนี้ผลวิจัยออกมาส่วนมื้อกลางวันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมก็นับไปเลยค่ะ4ชั่วโมงหลังอาหารเช้ามื้อกลางวันควรเป็นมื้อใหญ่สุดในการกินเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานในการทำงานตลอดทั้งวันนะคะก็ลองเปลี่ยนมื้อใหญ่จากมื้อเย็นมาเป็นมื้อกลางวันแทนก็จะเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่ที่แน่นอนก็คือว่าการกินก็ต้องมีการคุมให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองนะคะก็ร่างกายช่วงเย็นนะมันก็จะไม่สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ทันแล้วก็จะสะสมเข้าสู่ร่างกายคือถ้าสะสมมากก็กลายเป็นความอ้วนอย่างที่ว่ายิ่งกินมื้อเย็นช่วงใกล้นอนก็ทำให้น้ำตาลกับอินซูลินในเลือดเพิ่มสูงขึ้นนอนหลับก็ยากนะมื้อเย็นควรเป็นมื้อที่ลดแป้งนะจากการกินผลไม้ที่ย่อยง่ายก็ได้นะคะมื้อเย็นก็กินอะไรย่อยง่ายทุเรียนนะคะ ทุเรียนเละๆย่อยง่ายมากไม่ใช่ผิดนะคะก็เอาผลไม้ที่มันย่อยง่ายอ่ะนะคะก็พวกนี้นะคะทางใต้เนี่ยไม่มีอะไรย่อยง่ายเลยค่ะมังคุดราคาตกใช่ไหมลองกองราคาไม่ดีเงาะโรงเรียนราคาไม่สวยนะคะสุดท้ายตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ก็เรียกว่าแหกขี้ตาก็กินทุเรียนมังคุดเงาะแล้วนะคะเนี่ย
ก็เช้าสวนแต่ว่ากินมื้อเช้าก็น่าจะได้อยู่นะแต่มื้อเย็นน่ะไม่แนะนำนะคะเป็นมื้อที่ควรจะลดนะคะกินผลไม้ที่ย่อยง่ายเพิ่มขึ้นเพื่อวิตามินกับเกลือแร่มาช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะคะสรุปการกินทุกมื้อสิ่งที่ควรคำนึงไม่ใช่เพียงแค่เวลาแต่จะเป็นเรื่องของความพอดีสารอาหารที่ได้รับให้มีปริมาณเหมาะสมทุกๆอย่างตั้งแต่แป้งนะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันนะคะไม่ว่าจะกินมื้อไหนเราควรจะโฟกัสกับอาหารที่เรากำลังกินนะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอื่นๆด้วยนะกินไปเล่นมือถือดูซีรีส์ไปทำงานอันนั้นไม่เหมาะนะคะควรจะโฟกัสกับอาหารตรงหน้าโฟกัสกับการเคี้ยวและผ่อนคลายขณะที่เรากำลังกินนะคะเนี่ยค่ะควรเลือกกินโปรตีนก่อนอันดับแรกนะเอาสมมติว่าเราจะเริ่มละตักอาหารเข้าปากแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเคล็ดไม่ลับเล็กๆแล้วกันนะคะให้เลือกกินโปรตีนก่อนอันดับแรกช้อนแรกเลยเพราะว่าอะไรการกินโปรตีนจะส่งผลต่อสื่อประสาทไปยังสมองก่อนทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรากินมากจนเกินไปค่ะนี่ง่ายๆเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเอาไปปรับใช้เนาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะทุกคนต้องกินเนาะมันจะอร่อยโอ้กินบ่ายสามแล้วก็ไปกินอีกทีนึงเช้าเลย7 โมงโอ้มันก็นานเกินไปเนาะหลังจากนั้นก็ไม่กินอะไรแล้วใช่ไหมดื่มน้ำดื่มนมไหมคะพี่ก่อนนอนสักหน่อยเนาะเพราะว่าดูมันนานเกินไปนะคะอาจจะดื่มนมอุ่นๆสักแก้วนึงนะประมาณนี้นะคะสวัสดีพี่สุนันทาด้วยนะคะติดตามอยู่ค่ะมื้อเย็น6 โมงเย็นกำลังดีใช่ค่ะแม่นอมนะคะถูกต้องเลยนะคะอ่ะก็เนาะบอกคนอื่นได้นะแต่ว่าตัวเราเองบางทีก็ทำไม่ก็ได้เนาะนะอาหารมื้อเย็นทำเป็นอาหารเป็นมื้อที่อร่อยอร่อยนะคะอร่อยจริงๆพูดถึงถั่วเมื่อสักครู่นะคะขอทิ้งท้ายสักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีมีสื่อต่างประเทศเขารายงานเรื่องถั่วกับเมล็ดพืชมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดหรือทุกวิธีการปรุงที่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะเรื่องตับนะคะหลายคนชอบกินถั่วนะกินถั่วเป็นของว่างเลยในแต่ละวันเพราะว่าคิดว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่ามันจะมีเส้นแบ่งระหว่างอาหารที่มีประโยชน์กับอาหารที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายคืออาจจะเรียกว่าเป็นเส้นบางๆกว่าที่คิดนะถ้าเราเลือกกินติดพันธุ์ที่มันเสื่อมคุณภาพมีเชื้อราหรือผ่านกระบวนการปรุงที่ไม่เหมาะสมรวมถึงกินในปริมาณมากเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลต่อตับได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีการเตือนเรื่องของการกินถั่วหรือเมล็ดพืชดิบนะคะอะไรล่ะเมล็ดพืชดิบก็คือพวกอัลมอนด์ขมไอ้ตัวนี้อาจจะมีสารประกอบที่สามารถปลดปล่อยไซยาไนด์ได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายเมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสารไซยาไนด์มันเป็นสารพิษอันตรายแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายนะคะไม่ควรกินดิบเลยการได้รับสารพิษในปริมาณมากก็ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักในการกำจัดสารนี้ออกมันก็เลยส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเกิดอาการปวดหัวเวียนหัวได้นะคะถ้ารุนแรงจริงเนี่ยชักได้นะนี่ค่ะมันจะมีเมล็ดพืชบางชนิดมีสารประกอบจากพืชที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ท้องเสียหรือแพ้ได้ถ้ากินมากเกินไปดังนั้นก็ต้องเลือกนะอาหารหรือว่าเม็ดถั่วที่มีการผ่านกระบวนการแปรรูปและการให้ความร้อนอย่างเหมาะสมนะคะต้องดูนิดนึงหรือสุกแล้วก็จริงแต่ว่าเอาไปปรุงต่อนะคือปรุงแบบเค็มมากเค็มจัดอะไรล่ะถั่วอบเกลือเมล็ดแตงโมเมล็ดพานตะวันนะคือเขาปรุงรสเข้มข้นมากเดี๋ยวนี้มันจะเป็นของว่างใช่ไหมกินเพลินเลยค่ะโอ้ถ้าเอามาวางเนี่ยต้องกินเท่าไหร่เท่ากันต้องหมดใช่ไหมการกินอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงเกินความจำเป็นแล้วไปเกี่ยวข้องกับความดันด้วยนะคะเพิ่มภาระให้กับระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะไตใครที่มีโรคหัวใจโรคไตโรคตับขอให้ควบคุมนะการกินโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมให้น้อยที่สุดเลยคือถ้าจะกินถั่วจริงๆก็ไม่ควรจะอบเกลือมานะคะเมล็ดแตงโมเมล็ดทานตะวันอะไรก็ตามนะคะ
แล้วก็ไอ้เมล็ดพวกนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเชื้อราได้นะคะถ้าต้นทางเก็บรักษาในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นมีความชื้นสูงก็จะเกิดเชื้อรามีสารพิษอัลฟาท็อกซินได้นะคะเป็นสารพิษที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับนะคะอัลฟาท็อกซินนี่มีความทนทานกับความร้อนในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปปรุงไปคั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอุณหภูมิตามปกติเนี่ยไม่สามารถกำจัดได้เลยค่ะอัลฟาท็อกซินนะถ้าได้รับสารนี้ไปต่อเนื่องไปเวลานานก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของตับจะเป็นโรคตับเรื้อรังตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เอาเป็นว่าใครที่กินถั่วกินเมล็ดพืชที่มีลักษณะขึ้นราคือเราจะรู้ว่าพอกัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นผิดปกติแล้วก็ดูสีจากภายนอกถ้าเปลี่ยนไปหรือเสื่อมสภาพทิ้งทันทีนะคะไม่ควรพยายามเอามากินหลังจากผ่านการล้างหรือปรุงสุกเพราะว่ามันมีเชื้อราอยู่ข้างในแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถั่วทอดผลิตภัณฑ์ถั่วสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลมีไขมันสูงนะคะเอาไปทอดเอาไปเคลือบน้ำผึ้งเอาไปเคลือบน้ำตาลมันเป็นของว่างที่แบบสั่งเป็นออเดอร์อะไรพวกนี้นะคะแต่กระบวนการทอดการเติมน้ำตาลการได้สารปรุงแต่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณพลังงานไขมันน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อมีภาวะไขมันสะสมในตับได้ไขมันพอกกลับได้ลึกอาจจะนำไปสู่การอักเสบแล้วก็มีปัญหาสุขภาพอื่นๆในระยะยาวนะคะก็ยังเป็นอาหารหรือว่าสารอาหารที่ดีมีไขมันดีต่อร่างกายนั่นแหละพวกถั่วพวกเมล็ดพืชต่างๆนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกอย่างเหมาะสมนะคะควรเลือกชนิดที่สดสะอาดไม่มีเชื้อราไม่เค็มไม่หวานจัดแล้วก็ควบคุมการกินให้พอดีเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางโภชนาการแล้วไม่ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวกันนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ

สวัสดีค่ะ20:15 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่ง

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: เตลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ทุกทุ่งเพลงหวานหวานนะคะวันนี้ก็เปิดแถมให้อีกหนึ่งเพลงค่ะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของโควิดนะคะยังคงมีอยู่นะคะหลายท่านอาจจะแบบลืมไปแล้วแต่ว่าจริงๆตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยก็ยังเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยระบบสาธารณสุขของไทยเราของบ้านเรามีความพร้อมทั้งยาทั้งเวชภัณฑ์นะคะก็เลยไม่ได้ต้องแอดมิดหรือว่าอะไรกันแต่ว่ายังคงมีโรคนี้อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงหรือว่าตอนโควิดแพร่ระบาดเราเรียกกันว่ากลุ่ม608นะคะกลุ่มนี้ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเหมาะสมด้วยนะคะขอฝากกันนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการเฝ้าระวังนะโรคโควิดสะสมตั้งแต่ปีใหม่จนถึงณปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยยังป่วยเป็นโควิดร่วมเกือบ 100,000 นะคะเกือบ 100,000 เสียชีวิตก็ยังมีนะคะ14รายก็คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 0.02 ต่อประชากรแสนคนมีอัตราการป่วยตายร้อยละ 0.01 แนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นนะในเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังจะเจอโรคทางเดินหายใจอื่นๆนะมีไข้หวัดใหญ่มีโรคติดเชื้อไวรัส RSV อันนี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะที่ทางกรมควบคุมโรคโดยกองระบาดวิทยาได้มีการย้ำนะคะเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยเราประมาทไม่ได้นะเรื่องของโควิดนะคะสายพันธุ์ล่าสุดนั้นสถานการณ์สายพันธุ์ล่าสุดนั้นก็คือ ND1.1.1 นะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยนะคะรองลงมาก็เป็นสายพันธุ์ JN1แล้วก็มีกลุ่ม BA.3.2 นะมีคนป่วยในแต่ละสายพันธุ์ก็อาจจะอยู่ที่หลัก2ราย3รายเลยประมาณนี้นะคะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะประกอบกับเป็นฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจก็มีโอกาสจะเจอผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนตามไหนสถานที่ทำงานตามชุมชนตามโรงเรียนก็ควรจะสังเกตอาการนะคะถ้ามีอาการป่วยด้วยทางเดินหายใจเช่นมีไข้มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีปวดหัวอ่อนเพลียอันนี้ลดการใกล้ชิดกับคนอื่นเลยค่ะเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบข้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีอาการอยู่ๆก็มีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็กินพาราอยู่ประมาณ2วันครึ่งหรือไม่ถึง2วันนะคะอันนี้ตัวเองเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่หายอ่ะก็เลยไปร้านขายยานะอันนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไปร้านขายยาค่ะเภสัชกรเขาบอกว่าน่าจะไม่โควิดก็ไข้หวัดใหญ่อ่ะท่านพูดอย่างนี้เลยอ่ะก็เลยให้ยามาประมาณโอ้โหประมาณ1กรัมอ่ะต่อมื้อนะคะกินอยู่ประมาณ5วันเพิ่งหายอ่ะอันนี้ไม่ได้บอกคุณหมอวิวัฒน์เหมือนกันนะกลัวหมอจะดุว่าไปร้านไหนคะทำไมไม่ไปหาหมอก็ลองดูก่อนไปหาหมอเนี่ยรู้สึกคิวมันเยอะขี้เกียจก็เลยไปร้านขายยาที่แบบเลือกแล้วว่าร้านเนี้ยคือเหมือนหมอจริงๆนะเพราะว่าทั้งบ้านอ่ะพ่อแม่ลูกอ่ะเป็นเภสัชกรคือตรวจอาการผู้ป่วยละเอียดเหมือนหมอเลยก็ลองดูซิหายเนี่ยค่ะจนปัจจุบันนี้กินยาไอตัวยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบอ่ะหมอบอกให้กินให้ครบ5วันแล้วกินจบแต่ตัวอื่นบอกว่าถ้าหมดอาการก็หยุดได้ก็เลยสรุปเอาเองว่าเราน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็เป็นได้ค่ะติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ว่าอาการก็จะไม่เยอะมากอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคนรอบข้างมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวอันนี้ก็หยุดงานก็ดีถ้าเป็นเด็กก็ไปโรงเรียนงดไปโรงเรียนไปก่อนก็ได้นะคะขอให้ยึดหลักป่วยพัก รถใกล้ชิดป่วยพักรถใกล้ชิดคือถ้าเริ่มอาการป่วยก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับคนอื่นนะคะล้างมือบ่อยช่วยได้ค่ะดูแลสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทให้เหมาะสมนะถ้าจำเป็นว่าต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นต้องเดินทางไปด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องสวมแมสนะคะโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้ผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวมีภูมิต่ำนะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเพราะว่าบางคนแบบอาการไม่รุนแรงก็ไม่เป็นไรพวกนี้แต่ว่าพอไปอยู่ใกล้กับคนแก่ภูมิก็ต่ำแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นหนักกว่าเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตอาการนิดนึงถ้ามีอาการรุนแรงหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงกินอาหารดื่มน้ำได้น้อยอันนี้ต้องไปหาหมอทันทีนะคะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะมีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วถ้าป่วยก็นั่นแหละค่ะต้องไปหาหมอเพื่อดูแลกันให้เหมาะสมนะคะตอนนี้ที่กรมควบคุมโรคเป็นห่วงคือเรื่องการระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลปลอมนะคะเกี่ยวกับโควิดนี่แหละส่งกันจังเลยทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะยืนยันอีกครั้งนึงนะคะว่าสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์ก็ถือว่ายังเป็นไปตามคาดการขอให้กันกรองข้อมูลก่อนส่งต่อแล้วก็ติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่าตื่นตระหนกนะคะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะถ้าจะให้ชัดเนี่ยโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรคได้ค่ะ1422 1422นะคะไม่งั้นเดี๋ยวตกใจกันนะคะนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นหรือยังเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพอไปอ่านอะไรมานิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกตื่นตระหนกตกใจเป็นกังวลแล้วก็ส่งต่อไปนะคะสุดท้ายก่อนจะพักกันแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับหมอนุพรนะคะเรื่องของการดื่มน้ำสักนิดนึงนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าแล้วไปคิดว่าดื่มน้ำอื่นๆแทนได้ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำผลไม้บอกเลยอันตรายนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะที่มีเพื่อนของคุณเรแมคโดนัลด์นะคะก็บอกว่าคุณเรย์ไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเปล่าจะดื่มพวกน้ำสีน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่ามันสดชื่นเนอะมันสดชื่นอากาศร้อนๆนะนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังไปเพราะคิดว่ามันก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเหมือนกันแต่แม้ว่าเครื่องดื่มเหล่านี้จะช่วยเติมของเหลวให้ร่างกายได้สิ่งที่ต้องระวังคือส่วนประกอบที่มาพร้อมกับน้ำโดยเฉพาะน้ำตาลคาเฟอีนแล้วก็โซเดียมถ้าดื่มเป็นประจำก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายด้านเลยนะคะการได้รับน้ำที่ไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งรวมถึงผักและผลไม้ด้วยนะก็มีส่วนช่วยเติมของเหลวให้ร่างกายได้จากนั้นคนที่ไม่ดื่มน้ำเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะขาดน้ำคือยังรับของเหลวเพียงพอในแต่ละวันแต่สิ่งที่แตกต่างคือคุณภาพของเครื่องดื่มเพราะว่าการดื่มน้ำนะคะเป็นน้ำอัดลมน้ำชานมหรือน้ำอะไรก็ตามเป็นประจำเท่ากับว่าร่างกายได้รับน้ำตาลกับพลังงานเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันขณะที่กาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังอาจได้รับคาเฟอีนมากเกินไปด้วยเหตุนี้น้ำเปล่าจึงยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะสำหรับการดื่มเป็นประจำเพราะว่าเติมน้ำให้ร่างกายโดยแทบไม่มีพลังงานน้ำตาลหรือสารเติมแต่งอื่นๆเลยค่ะน้ำเปล่านี่เหมาะที่สุดเลยนะถ้าดื่มน้อยหลังร่างกายก็จะส่งสัญญาณนะคะหนาปากแห้งปัสสาวะน้อยปัสสาวะสีเข้มอ่อนเพลียปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดสมาธิลดลงนะใครดื่มน้ำน้อยนะคะแต่มากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะที่คุณหมอวิวัฒน์เคยเตือนเคยบอกนะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดเลยนะคะสำหรับทุกท่านค่ะลดอาการท้องผูกด้วยนะก็ใครที่ไม่ชอบอ่ะก็ระวังนิดนึงนะคะมันมีหลายโรคเนาะถ้าไม่ดื่มเลยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะน้ำตาตกด้วยนะเอาจริงๆหลายคนบอกว่าน้ำตาตกอันนี้น่าจะเป็นเฉพาะบางคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาชั่วโมงหน้ากับหมอนพรค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมทพาสื่อลงพื้นที่สงขลาชมสินค้าโอท็อปของขึ้นชื่อก่อนเสิร์ฟไข่ครอบมะม่วงเบาให้ครม.สัญจรหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่าง30สิงหาคมถึง1กันยายน2569เพื่อติดตามสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะมอบให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่วันประชุมครม.สัญจรจุดแรกคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ากลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าที่1ซึ่งนายวิชัยมาระเสนาประธานกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องล่าที่1เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการเตรียมผ้าเกาะยอเพื่อมอบให้แก่คณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาโดยทั้งกลุ่มเลือกผ้าทอลายราชวัตรซึ่งเป็นลายผ้าที่โดดเด่นและถือเป็นลายประจำจังหวัดสงขลาต่อมาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลาเยี่ยมชมการผลิตไข่ครอบสงขลาและเดินทางต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงเบาแม่ติ้วอำเภอสิงหนครขณะที่นางสาวรัตนาไมสันพัฒนาการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเดินทางมาเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากเตรียมนำสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและสินค้าโอท็อปจะแสดงโชว์ในการประชุมครม.สัญจรสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงช้างพลายแคระไม่ยอมกลับป่านักท่องเที่ยวหวาดผวาหลังเจ้าพลายแคระช้างป่าเขาใหญ่ออกมาเดินหากินในชุมชนบ้านท่าช้างหมู่16ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอาสาผลักดันช้างป่าต้องคอยขับรถตามประกบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและพยายามผลักดันให้เดินกลับเข้าเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งนี้เจ้าพลายแคระเป็นหนึ่งในช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มักออกมาหากินนอกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นประจำจนเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านในพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตดำเนินเข้าสู่วันที่5หลังเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ยอดเสียชีวิตพุ่งเกิน750รายสูญหายอีกกว่า 3,000 คนความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ซึ่งมีชนวนเหตุจากทานน้ำแข็งพังทลายที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำและเศษซากโคลนมหาศาลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านทำลายเส้นทางคมนาคมด่านศุลกากรจีร่งซึ่งเป็นจุดผ่านแดนหลักและสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ชายแดนเนปาลและทิเบตโดยล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย734รายมีผู้สูญหายสูงกว่า 2,500 คนในส่วนของฝั่งเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนสื่อท้องถิ่นรายงานผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546คนทำให้ยอดผู้สูญหายรวมทั้ง2ฝั่งชายแดนพุ่งเกิน 3,000 คนในจำนวนผู้สูญหายประกอบด้วยคนงานโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำมากกว่า930คนรวมกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอีกหลายร้อยคนล่าสุดคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาได้แล้ว261รายและยังคงมีชาวต่างชาติสูญหายราว320คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเ ติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

รักเหมือนโคถึกโอ้โหรักอะไรจะขนาดนั้นนะคะน่ากลัวจังเลย21นาฬิกา9นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้30สิงหาคม2569นะคะสวัสดีพี่สุภาพพี่มานพยายออสพี่อ้อยโชคชัยด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกใครอีกเดี๋ยวขอทักทายนิดนึงพี่เอกสินพี่วัฒนาพรทัดแก้วค่ะที่เข้ามานะคะแล้วก็พี่เกียงไกรเนาะจากลำปางนะคะนี่ทั้งหมดที่ฟังแล้วก็ทักทายกันนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามฟังแบบเงียบๆอยู่นะคะณขณะนี้จะอยู่มุมไหนของโลกนะคะก็ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงเนาะเรื่องของภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะเราดูคลิปย้อนไปหลายๆคลิปมันรู้สึกว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะ

0: เองอะไรเงี้ยนะคะน่าเสียดายหลายประเทศก็มีธรรมชาติมาช่วยมาทำลายนะคะเห็นภาพคนแล้วรู้สึกโอ้โหยังหาไม่เจออีกตั้งเป็นพันเลยนะคะพี่หมอดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีนะคะพรหมลิขิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็น้องศิวไลบุเพสันนิวาสกัน
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บ่นนิดหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะบ่นกับเรื่องคนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้นะพี่หมอนะเราเห็นข่าวเนาะทะเลาะกันเองเราอะไรอย่างน
1: ี้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วพี่ก็มีข่าวบางข่าวนะที่เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการหึงหวงใช่ไหมที่น้องจิ๋วกำลังพูดเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆไงบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันก็แหมน้องเป็นเพลงที่เป็นเพลงอมตะเหมือนกันนะ
0: อมตะใช่ค่ะโอ้โหมีหลายคนเอาไปร้องมันเพราะทุกคนเลยเนาะ
1: ครับ
0: ใครร้องก็เพราะเพลงเนี้ย
1: ใช่
0: ขนาดAI ก็มีนะคะเดี๋ยวนี้เขานิยมฟังเพลง AI ร้องก็ยิ่งเพราะก็จะใหญ
1: ่ครับ ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้นักร้องจะตกงานใครก็บอกว่า
0: คนไปฟัง AI กันหมดแล้ว
1: ฟัง AI
0: ฟัง AI ร้อง
1: แล้วก็ผู้ประกาศข่าวนี่ก็รู้สึกว่าก็นั่นเนาะประกาศข่าวเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีหลายช่องเหมือนกันกี่ช่องนะที่ก็ประกาศก็มีบ้างแล้วนะ
0: มีค่ะมี
1: จริงๆแล้วเวลาเราก็พูดถึงเรื่องของกุเพสันนิวาสนี่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถูกไต่ทอดออกมาเป็นบทเพลง มันก็เพราะนานุสไลแล้วก็ในความหมายของบทเพลงนี้นะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ดำเนินการไปด้วยดีนะทีนี้ว่าพอมาถึงสุดท้ายที่ว่ารักเหมือนโคตึกที่คือพิโรธใช่ไหมที่ว่าความรักเช่นนั้นไม่โคตรไอ้นี่นะ
0: รักดุเดือดมากนะรักเหมือนโคตึกเนี่ย
1: รักดุเดือด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยทำให้มันจะไปโจทย์ก็รักไม่ได้ใช่ไหมเรียกว่ามันเป็นตอนที่มันแหม
0: มันก็บอกว่าประโยคนี้มันมาจากบทละครเหรอพี่หมอ
1: ก
0: ็ไอความรักเหมือนคน
1: มันก็มีนะ
0: ค่ะ
1: ฮะรุน
0: แรงความรักรุนแรงยากที่จะควบคุมนะตอนนั้นนะแต่แบบถ้ารักเหมือนโคถึกขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะ
1: ไม่ใช่ปุเพสันนิวาสใช่ไหม
0: ใช่ไหมแล้วที่บอกคึกพิโรธเนี่ยแสดงว่าแบบมันพุ่งพ่านมากอ่ะพุ่งพ่านอารมณ์แบบตอนนั้นนะอะไรก็เอาไม่อยู
1: ่ใช่ไปโกรธตัวรักไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ปุเพสันนิวาสแน่ใจรักจึงได้แรมลานี่ไงพี่ก็นึกถึงมันทำให้นึกถึงว่าสถานะหรือปัญหาต่างๆประเด็นที่มันเกิดเป็นสังคมนะเกี่ยวกับเรื่องเพศเกี่ยวกับเรื่องของมันพอเราพูดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยก็มันจริงๆถ้าคำว่าบุพเพสันนิวาสมันอยู่ครองคู่ครองรักกันแบบมีความสุขที่มาเจอกันแล้วเนาะมันก็ต้องเรียกว่ามันต้องทำอย่างไรที่ให้มันครองคู่อยู่เป็นสุขยืนยาวนะตราบนิรันดร์ที่เขาว่ากันนะนะเวลาเราไปอวยพรวันแต่งงานครั้งใดนะ
0: คู่บ่าวสาว
1: คู่บ่าวสาวก็เป็นคำที่แบบ
0: ตราบนิรันดร
1: ์มีความสุขชั่วนิรันดร์อย่างนี้นะครองคู่กันอยู่มีความสุขแต่ว่ามันเพศสันนิวาสหรือพรหมลิขิตอย่างเขาบอกว่ามันกับพรหมลิขิตนะแต่เวลาอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยไอ้โอกาสหรือว่าอาการเวลามันก็เปลี่ยน นะครับ

0: ทำให้อารมณ์ความรักความเสน่หามันก็
1: เปลี่ยน
0: กลาง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ในเพลงเนี่ยคำว่าโคถึกเนี่ยเขาเปรียบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะพี่หมอ
0: เออที่ว่าน่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่ามันพิโรธมันเกิดความโกรธใช่ไหมแล้วก็มัน
1: หรือผู้หญิงก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันนะ
0: มันบางทีมันก็ผิดก็ขิงก็ราคาก็แรงอะไรประมาณนั้น
1: ได้โลอย่างโลอย่างเน
0: ี้
1: ยเนี่ยไล่เห็นอยู่รู้สึกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีแบบขับรถไล่ชนกันอ่ะผัวเมียนะ
0: คนตอนเนี้ยต้องเสียที่วันนั้นนะพี่ก็เห็นนะพี่ก็สะท้อนกันว่าที่เขาบอกเขาไปรู้สึกมีปัญหากับภรรยาตั้งนั้นที่มีลูกด้วยกันนะเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตามภรรยาเขาแยกไปอยู่ไปเช่าหอเช่าห้องอยู่เขาตามไปวางแผนว่าจะไปพูดไปอะไรต่างๆเนี่ยไปถึงก็รู้สึกฆ่า
1: ใ
0: ช้ปืนยิงจนเสียชีวิตแล้วก็ตัวเองก็กลับมากอดลูกลาแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถไปชน10ล้อจดรถพ่วงใช่ไหมวันเนี้ยเมื่อ
1: ตายใช่ค่ะ
0: ตำรวจที่แล้วใช่ไหมเออเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เพราะอันนี้มันก็เหมือนกับเมื่อกี้พี่บอกมันเป็นความรักที่แบบคือมันพูดง่ายว่าตอนที่
1: ถึงหวง
0: รักรักกันเนี่ยมันมีความสดชื่นหวานชื่นว่างั้นเถอะใช่ไหมครับพอเวลามันจางไปมันจืดไปเนี่ยนะครับแล้วก็มันทำให้มันไม่สามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้เนี่ยมันแหมมันบ่อยนะน้องเสียวมันบ่อยทั้งสัปดาห์เรื่องเดือนนี้พี่ว่าน่าจะเจอไปหลายเหตุการณ์
1: หลายเคสใช
0: ่
1: หลายกรณีอันนี้ที่ถึงหวงกันแล้วไปฆ่าแล้วไปขับรถชนเสียชีวิตเนี่ยอายุยังน้อยๆกันเลยนะอายุแค่30ปีเท่านั้นเองนะพี่หมอ
0: ครับ
1: มีลูก2คนน่ะลูกก็ยังเล็กมากเลยนะที่แสดงว่าอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์รักเหมือนโคถึกคึกพิโรจน์เนี่ยแสดงว่าณขณะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงว่ามีลูกมีอะไรเลยเนาะคือเอาแต่ตัวเองทั้งคู่กันว่าไหม
0: นั่นแหละครับมันด้วยสาเหตุนี้คือส่วนใหญ่นี้อาจจะเกิดมาจากเรื่องเล็กๆนะเรื่องเล็กๆในน้อยบางเรื่องเช่นความหึงความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะผู้ชายบางคนเวลาเขาถือว่าเขารักเขาซื่อสัตย์กับภรรยาเขาเนี่ยนะแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบางคนแบบทุ่มเทให้กับครอบครัวมากนะแล้วก็ยอมอดอยากส่งเสียลูกส่งเสียภรรยาอะไรต่างๆนี่นะแต่เขากลับอันนี้นี่พูดกลางๆนะสิทธิ์เป็นบางคู่อาจจะไม่ได้เสมอไปนะแล้วก็เขาเหมือนเขาพูดง่ายความรับผิดชอบของผู้ชายอ่ะเขารับผิดชอบเต็มที่แล้วเขาทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขาจะต้องได้รับการปรนิบัติที่ดีกลับมาด้วยนะในระหว่างอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่บางครั้งเนี่ยพี่ชายมันเขาเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเขาว่าทุ่มเทนะครับแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะต้องมีลูกแม่ด้วยกันเนี่ยคือผู้ชายบางคนก็คิดจะสร้างเนี่ยต้องคือจริงๆมันพี่เขาเคยเจอบ่อยนะกับคนที่มีปัญหาแบบนี้แล้วก็ว่าพออยู่ไปสักพักหนึ่งนะนานๆเข้าก็เกิดปัญหาเนี่ยปัญหาความหึงหวงเนี่ยน่าจะมาเรื่องแรกๆของจริงคำว่าหึงหวงเนี่ยหึงหวงนี่มันก็ต้องมีสาเหตุมาจากก็แน่นอนก็อาจจะมีการระคายหรือเข้าใจหรือว่ามีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้น่าสงสัยว่ามีการนอกใจใช่ไหมครับคือการนอกใจของผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็เห็นบ่อยๆหลายที่ว่าไปคอยจับผิดคอยอะไรเงี้ยว่าเขาไปมีที่อื่นแอบคบกับผู้ชายแอบแชทพูดโทรศัพท์แอบนัดพบอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะรับไม่ได้นะคืออะไรนะก็ถือว่าคือการที่เราอยู่ด้วยกันคืออะไรก็ผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ต้องให้เกียรติกันนะ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ต้องยกย่องว่านี่คือสามีคือการนอกใจนะครั้งเดียวเนี่ยเราถือว่าเป็นความผิดครั้งใหญ่ของผู้หญิงนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่พูดตรงนี้นะพอนอกใจใช่ไหมครับแล้วก็นอกใจจะเป็นปัญหาที่จะตามมาก็มีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมเพราะบางคนที่นอกใจแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสองครั้งสามอะไรไปเรื่อยๆใหม่ๆก็หลักฐานอะไรยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันปรากฏขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เราอาจจะเจอหลายปัญหาแล้วก็ปัญหาบางคู่เนี่ยเจอสามีภรรยาบางคนก็เจอสามีที่ไม่ดีดื่มสุราอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ก็ปัญหามันเยอะนะทีนี้ไอ้มาทำปัญหาตรงที่คำว่าหึงหวงนอกใจเนี่ยอันนี้มันถึงเรื่องเพศอะไรต้องเกิดอะไรจากที่คู่สามีภรรยานี่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศที่เวลามีความบกพร่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่สามารถที่จะทำให้มีความสุขในการในเรื่องของอารมณ์เรื่องไหนนี้นะมักจะไม่ค่อยพูดกันมักจะไม่ค่อยพูดกันว่าคือผู้หญิงจริงๆอ่ะเธอมันเหมือนกับนะบางคนปัญหานี้ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือผู้ชายอ่ะกับเรื่องของไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการที่จะเรื่องเซ็กซ์เนี่ยคือมันก็เป็นขั้นมีตอนมีอะไรของมันนะการพูดการจ้างการสื่อสารพูดคุยใช่ไหมเพราะบางคนคิดว่าพอสดใสแล้วคงจะมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงบางคนเขาก็ถือว่าผู้ชายบางคนก็ยกตัวอย่างว่าปัญหาเรื่องการหลังเร็วนะนกกระจอกไม่ทันกินน้ำอันนี้พบบ่อยที่สุดเลยแล้วทีนี้ผู้หญิงก็ไม่กล้าพูดนะเรื่องกรรมว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกว่าตรงเนี้ยเธอมันเร็วนะเธอมันโน่นนี่นั่นอะไรต่างเนี่ยคือทำไมก็ถึงบอกว่าถ้าเวลาไปหากับคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยคุณหมอมีเยอะนักเรียนหลายวันบ้างแต่เป็นเจ็ดแสนแล้วถ้าไปให้คำปรึกษาขอคำปรึกษานี้ก็จะหาข้อมูลความบกพร่องแต่ละฝ่ายแล้วก็ ดูว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรสื่อสารกันอย่างไรมีปัญหาอะไรถึงหนักหนาถึงไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็มีเยอะนะที่สามารถที่จะกลับมาพูดคุยอย่างแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเวลาเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้มันโอ้ไม่รู้จะนะถ้าเกิดเขามีสตินะครับแล้วก็ยังคิดก็เรียกว่าคิดให้ยาวๆให้นานๆว่าการจบชีวิตเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะทำให้กลับมาใหม่ได้อีกใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อมีนาปัญหาพวกนี้บางคนก็บอกถ้ามันอยู่มันไม่ได้จริงๆนะครับมันมีวิธีการเช่นการจะต้องหย่ากันหรือจะต้องแยกกันอยู่มันก็ต้องมีเหตุมีผลมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมบางทีก็เลยจะไปหักด้ามพระด้วยโอ้ใช่ไหมที่โบราณก็ว่ากันนะใช่ไหมพวกเนี้ยแล้วมันเยอะมากนะคืออะไรไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะว่าความจริงก็ได้ความจริงของชีวิตคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไอ้เขาว่ากันว่าไม่มีสูตรสำเร็จหรอกนะแต่เมื่อไหร่ที่ตัดสินใจที่เลือกที่จะครองคู่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับที่บอกว่ามันเราจะเห็นว่าพวกความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยบางทีมันสำคัญจริงๆนะก็ขั้นตอนมันก็มีเนี่ยใช่ไหมว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเรื่องทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมนี่ก็บอกบางทีต้องปรับตัวคู่ต่างคนต่างมาแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นฐานทางครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องมาปรับให้เข้ากันนะหมายถึงยอมกันบ้างอะไรบางอย่างบางทีที่ก็บอกว่ารู้จักกันให้อภัยรู้จักใช่ไหมที่ว่าไอ้ความรับผิดชอบความเข้าใจอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องสร้างด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะต้องมีนึกอะไรว่าแม้ทั้งเรื่องของอาหารเนี่ยที่เราได้ยินผู้หญิงก่อนสมัยก่อนก็เรียกว่าพวกเสน่ห์ปลายจวักที่ว่า สามีโอ้ยทำกับข้าวให้สามี
1: สามีรักจนตายก็ว่าอย่างนั้น
0: รักจนตายอะไรประมาณนี้นะ

0: อะไรประมาณนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่เวลามันนานวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรที่มาเปลี่ยนแปลงของความรักด้วยเหตุด้วยผลหลายๆสิ่งหลายอย่างบางคนนี
1: ่
0: เรื่องสารพัดเรื่องนะที่เข้ามาเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเรื่องลูกมั่งเรื่องหนี้สินเรื่องติดยาเสพติดเรื่องติดยาเหล้าอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะ
1: เรื่องครอบครัวใช่ไห
0: ม
1: คือครอบครัวของแต่ละฝ่ายนะที่พูดถึงนี่นะคะใช่ไหมปัญหาเยอะมากแต่ว่าเนี่ยอย่างเคสที่บอกว่าเนี่ยไปฆ่าภรรยามาแล้วตัวเองก็ไปชนรถเสียชีวิตด้วยนะคะ
0: ค
1: ือถ้าในมุมของอีกครอบครัวที่ถูกโดนกระทำเนี่ยรู้สึกสะใจนะว่าอ๋อแสดงว่ามันถึงเวลาแล้วฆ่าคนอื่นแล้วก็โดนก็เรียกว่ากรรมตามสนองแบบเร็วมากอะไรประมาณนี้พี่หมอเนาะเขาก็มองในมุมนั้นแต่ว่าก่อนที่เขาจะลงมือกันเนี่ยก่อนที่เขาจะแบบห้ำหั่นกันอย่างนี้เนาะอย่างที่บอกว่าณขณะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นแล้วนะพี่หมอว่าไหม
0: ครับคือช่วงนั้นเราก็บอกว่าเวลาคู่สามีภรรยาเนี่ย
1: โกรธ
0: มันมีการทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันนี่มันเป็นเรื่องที่เขาบอกต้องใจเย็นอ่ะใช่ไหมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพอมันก็เป็นสุมไฟอ่ะนะท้าทายเอ่ยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแรงอ่ะใช่ไหมฮะก็ถ้าบางคนบอกโอ้เอาเถอะถ้ามันไม่ไหวหมายถึงว่าเวลาลมแรงๆด้วยกันทั้งคู่อาจจะอีกสักคนนึงออกไปก่อนออกไปจากเหตุการณ์จะให้มันเย็นๆค่อยๆค่อยกลับมาว่ากันนะค่อยกลับมาคุยกันใหม่แต่ที่เขาถึงก็ราคาก็แรงไปก่อนใช
1: ่
0: ก็ต่างคนโอ้โหมันแค้นแค้นอยู่ในหัวเนี่ยก็จะเก็บกดความโกรธนั้นไว้เนี่ยแล้วยิ่งไปยิ่งโกรธยิ่งใช่ไหมอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่องที่จริงๆเราก็เห็นใจนะทีนี้ลูกที่ก็อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงทีนี้เนี่ย
1: นั่นสิโอ้โหแล้วเด็กมากเนาะเด็กลูกอ่ะ
0: คร
1: ับ เด็กจริงๆนะคะนะก็เวลาจะทำอะไรก็คิดดีๆแล้วกันเนาะจริงๆแล้วการเลิกลาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดไหมพี่หมอ
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยก็คือเลิกไปก็ถือว่ายังมีความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ยังไปมาหาสู่ได้หรือว่าถ้ามีโอกาสก็สามารถไปคบหาไปใช้ชีวิตนะเป็นเรียกว่ามีคู่กับคนอื่นได้โอ้ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะแยะไปนะพี่หมอเนาะ
0: ใช่ครับแต่ระหว่างนี
1: ้มันไม่ได้จำเป็นว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะคะ
0: คือในระหว่างเนี่ยนุ่นสลายที่เราจะพบบ่อยที่สุดก็คือก็เรียกว่าไฟยังไม่ทันมอดอะไรเงี้ยมันถึงว่าเวลาแยกกันเนี่ยนะแค่ไปก็แค่แยกกันยังไม่ทันไรเลยนะก็อาจจะไปมีคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะฝ่ายผู้หญิงอะนะถ้ารู้อย่างนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะมักจะไม่ค่อยยอมรับว่าเอ๊นี่แสดงว่ามันพบกันตั้งแต่อยู่กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนนะแล้วก็บอกถ้าผู้ชายบางคนไอ้ฮะกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือมันศักดิ์ศรีก็เรียกว่าหยามฆ่าได้หยามไม่ได้เลยที่เขาเมื่อก่อนนี่นะ
1: อ
0: ่ะแล้วก็ไอ้ความผู้ชายเนี่ยบางทีมันมีปมด้อยมีบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าถ้ารู้ว่าผู้ชายที่เขาสวมเขาใช่ไหมที่เขาพูดกันมาก่อนว่าตามภรรยาสวมเขาอะไรเนี่ยมีนอกใจไปมีชู้ผมคนนี้เจ็บปวดเจ็บใจไปตลอดชั่วชีวิตเลยนะนะแล้วก็มันทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านอารมณ์ด้านจิตใจนะจนกระทั่งบางคนมันไม่กล้าบางคนก็รู้ว่าตัวเองอ่ะปกป้องนู่นนี่นั่นนะถ้าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจนบางทีไม่อยากมีลูกไม่อยากมีภรรยาอีกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคือเรื่องนี้ต้องรู้ถ้ามีภรรยาในเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องให้เกียรติต้องยกย่องให้เกียรตินี่เรื่องจริงๆเลย การที่จะทำอะไรเนี่ยก็ต้องให้เคลียร์นะฮะไม่ใช่ว่าปกปิดปิดลับลับล่อล่อถึงได้เกิดการค้นหาลายหาแชทในโทรศัพท์อะไรเงี้ยบางทีมันใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าไม่ให้เกียรติกันอะไรเงี้ยคือบางทีที่บอกไม่รู้ตัวคือผู้หญิงบางทีเวลามีอะไรนิดหน่อยไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ไปหาคนนู้นคือเขาไม่รู้ว่าคนที่มารับฟังปัญหานั้นเขาถือว่าได้โอกาสนะได้โอกาสทำเป็นทำให้กำลังใจทำเป็นช่วยแก้ปัญหาทำเป็นที่หาทางออกใช่ไหมนานมันนานวันข้าวโอ้ยรู้สึกคุยแล้วสบายใจพอคุยแล้วสบายใจเอานัดพบกันนัดไปกินข้าวไปปรับทุกข์ปรับสุขอะไรกันเนี้ยคืออย่างเงี้ยมันบ่อยจริงๆตั้งแต่ที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นผู้หญิงเองกับในเมื่อเดินเข้ามาอยู่ใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยต้องให้เกียรติสามีเป็นที่สุดแล้วก็ต้องอดทนนะฮะถึงบางครั้งเนี่ยเราเห็นใจผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่ยอมประพฤตินอกลู่นอกทางถึงแม้จะอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขแต่ก็ยังทนยังทนอยู่ทนอยู่ทำหน้าที่เป็นภรรยาปฏิบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างนะจนกระทั่งบางคนเนี่ยบอกผู้ชายบางคนเนี่ยแพ้คุณงามความดีที่ภรรยาดูแลปฏิบัติจะบางคนโอ้ไปไหนตอนไหนโอ้ยไปมันโอ้ยเจ็ดย่านน้ำกลับมาตายรังที่เขาว่ากันเมื่อก่อนจำได้ไหมที่จริงคุณงามความดีต่างๆที่ทำไว้เนี่ยผู้ชายหลายคนเขาก็นึกถึงนะนึกถึงว่าโอ้เราเนี่ยยิ่งได้สำนึกได้ว่าโอ้เรานี่มันแหมเป็นผู้ชายที่ขาดความรับผิดชอบที่ไม่ส่งเสียดูแลไม่บางคนทิ้งลูกก็เลยนะทิ้งภรรยาแล้วก็ไปอยู่บ้านอื่นว่าเมื่อช่างเหลือที่แล้วน้องเสียแล้วเห็นไหมเคสหนึ่งที่สามีกับภรรยาเก่าอ่ะแล้วก็สามีก็เป็นสโตรกใช่ไหมที่ไปอยู่บ้านเมียน้อยอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปส่งบ้าน
1: เขาไม่ยอมรับแล้วภรรยาไม่ให้อยู
0: ่ไม่ให้อยู่วอที่มีกำลังแข็งแรงแล้วไปอยู่บ้านโน้นอ่ะที่จะตายแล้วมาบ้านนี้อันนี้โทษคืออะไรเราพูดกันบ้านๆนะเราพูดกันแบบง่ายๆเลยอะว่าผู้ชายบางทีนี่เราก็พี่ก็เห็นใจผู้หญิงนะบางคนนี่ก็แล้วพี่ก็เคยเจอนะผู้หญิงที่น่าสงสารมากเลยบางคนนี่ดีแสนดีนะแต่สามีไม่เห็นความดีเลยนะไม่เห็นคุณงามความดียังไปนอกใจยังไปเต้าชู้จนเกินเหตุอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในที่สุดก็ปัญหามันก็จะตกไปอยู่ที่ภรรยาบางคนนี่น่านับถือมากนะที่เขาอดทนนะแต่ว่าความอดทนนั้นมันก็บางครั้งมันก็เก็บไว้อยู่ลึกๆกันนะบอกนะมันก็คือก็ไม่รู้จะทำไงมันก็บอกเอาเลือกเขาแล้วนี่จะทำยังไงอ่ะทนให้ถึงที่สุดอะไรอย่างนี้ต้นนะนะแต่ว่าที่เตือนไปเสมอว่าการที่จะเมื่อจะเลิกกันเนี่ยช่วงให้มันต้องทิ้งช่วงอะไรห่างๆไปให้มันเขาเรียกว่าให้มันลืมกันไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยคิดที่จะมีคนใหม่นะฮะไม่ใช่ยังไม่ทันเลิกออกไปปุ๊บไปบ้านไปมีคนอื่นปั๊บอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่มันยังมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันใช่ไหมฮะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายของตัวแรงมันเป็นสิ่งที่ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันยากเหมือนนะที่จะลืมเลือนกันได้โดยเฉพาะที่บางคู่นี่รักกันมากๆหรือเคยมีความสุขด้วยกันมีอะไรอยู่ด้วยกันเนี้ยแล้วมามีเหตุการณ์อันจะต้องแยกหรือว่าต้องมาเลิกกันแบบอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็เรียกอะไรนะเกิดมันผู้หญิงบางคนนี่เขาเผลอไงเผลอไปนอกใจเพราะไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องหึงหวงไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องบางคนอยู่กับสามีไม่เคยมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปเจอความที่เอาผู้ชายเอาอกเอาใจไปอะไรเงี้ยคือไปช่วยตับทุกข์กันอย่างเงี้ยนะเจอบ่อยๆนะบ่อยๆโดยเฉพาะในสถานที่ที่ใกล้ชิดกันใช่ไหมที่บอกว่าน้ำตาลใกล้มด เวลาทำงานด้วยกันนะฮะที่ทำงานด้วยกันเจอหน้าทุกวันเวลามีอะไรนิดหน่อยก็มักจะมาปรับโอ้ยบางคนมีปัญหากับที่บ้านนะเนี่ยวันนี้มีปัญหากับสามีมามีปัญหาโน่นนี่นะไอ้ตอนนี้ก็ได้โอกาสใช่ไหมเราเป็นยังไงหรือมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยคือปลอบใจกันคือคนเวลามีความทุกข์เวลามีมีปัญหานี่มักจะหาคนปลอบใจนั่นคืออะไรนะปลอบใจนั่นน่ะให้กำลังใจนะก็โน่นนี่นั่นน่ะมันทำให้รู้สึกแหมลืมไปได้ชั่วขณะนะว่าโอ้โหผมบางคนบอกโอ้โหเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่เคยได้อย่างนี้เลยแต่มาอยู่ข้างนอกนี่เจอคนเอาใจโน่นนี่นั่นผู้ชายก็เหมือนกันนึกเกี่ยวอะไรเนี่ยผู้ชายเนี่ยบางทีก็ไปมีนอกบ้านเพราะว่าอยู่บ้านบางทีก็ภรรยาไม่อยู่ภรรยาไม่มีความสุขโน่นนี่ไปเจอข้างนอกเขาดูแลใช่ไหมมันต้องเกิดความใกล้ชิดมีความหลงไหลไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่าเป็นห่วงนะเขาถึงได้บัญญัติศีลไว้ไงจะมีศีลก็สามบัญญัติไว้นะครับแล้วก็มันมีหน้าที่ของสามีภรรยาแสดงว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดมาตั้งแต่หลายพันปีแล้วตั้งไว้พุทธกาลพระเจ้าถึงได้บัญญัติไว้ไงหน้าที่ภรรยาต้องมีหน้าที่ปรนนิบัติสามีต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบก็รู้กันอยู่นะแต่ว่าโอ้เราเป็นผู้ชายนะเราต้องรับผิดชอบเรื่องลูกนะเรื่องดูครอบครัวส่งเสียอะไรต่างๆสามีก็ต้องภรรยาก็ต้องปรนนิบัติเอาใจสามีซึ่งวัฒนธรรมไทยเราที่จริงก็น่านับถือนะการที่ผู้หญิงที่แบบดูแลในเมื่อก่อนโหเรียกอะไรนะแม่สีเรือนเราจำได้มันเมื่อก่อนคำแม่สีเรือนก็ผู้ชายเวลาเหนื่อยกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นหน้าภรรยาก็ภรรยาก็มักจะเอาน้ำหนึ่งแก้วไว้ให้หน้าบ้านแล้วมาถึงเขากลับมาเหนื่อยว่าได้กินน้ำเย็นสักแก้วนี้เขาจะชื่นใจนะจากเหนื่อยจากงานมากลับมาโอ้มีความสุขภรรยาเราก็ทำกับข้าวรอโอ้บางคนอะไรเราเคยเห็นนะเมื่อก่อนนี่เขาว่าโอ้สามีกลับมาถึงเนี่ยมานั่งรอแล้วสามีมาออดถุงเท้าให้เลยนะแล้วก็คือตรงเนี้ย
1: มัน
0: เป็นไม่รู้มีไหมเดี๋ยวนี้แล
1: ้
0: วก
1: ็รอต่อถุงเท้า
0: ก็บอกกอดหน่อยจุ๊บหน่อยเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักอะนะแล้วก็รู้ว่านะโอ้นี่สามีชอบอะไรอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เมนูไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเมื่อก่อนน้องตีได้ยินไปที่ว่าก่อนผู้หญิงเนี่ยเขาจะฝึกเรื่องการปฏิบัติสามีอาบน้ำสระผมให้ตัดเล็บให้ถูตัวให้แปรงสีฟันนี่ตื่นมานะโอ้ยใส่แปรงไว้อย่างดี
1: เลยสีฟันไว้เรียบร้อย
0: ผ้าเช็ดตัวแล้วคอยมาเจ็บมาดูมาอะไรคือสิ่งเนี้ยโอ้มันเป็นสิ่งที่ประทับใจโดยที่ว่าบางครั้งเนี้ยลืมไปไงนะคือบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงโอ้ทำไมผู้ชายประทับใจเนี้ยเรื่องปันเนี้ยมันเล็กน้อยจริงนะบางคนทำกับข้าวเนี่ยน้องคืออะไรพอทำเสร็จไม่นั่งกินข้าวด้วยกันนะต้องนั่งอยู่กับสามีคือสามีก็ต้องรอให้ภรรยามานั่งด้วยกินข้าวเราจะได้คุยได้อะไรต่ออะไรกันสื่อสารนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะบางทีก็เมื่อก่อนก็พร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวนี่ก็จะตั้งครบก่อนนะถึงจะนั่งกินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันดูแล้วมันมีความสุขมันมีแบบมันมีการก็เรียกนะการสื่อสัมพันธ์เป็นภาษากายภาษาใจภาษาทุกอย่างมันก็สื่อสารกันไปในวงข้าวต่อให้อาหารดีแสนดีเสน่ห์แค่ไหนหรือว่าอร่อยแค่ไหนก็สู้ที่จะกินด้วยกันนั่งด้วยกันแล้วคนร้านก่อนเนี่ยเขาจะรอบางคนเนี่ยโหรอจนแบบสามีมาเหนื่อยนะโอ้แบบอดก็เลยนะหิวก็ต้องทนอะไรเงี้ยพี่ว่ามันสิ่งเนี้ยมันน่าจะเอามาเก็บ
1: หิวก็ต้องทนเพื่อจะได้กินพร้อมกันใช่ไหม
0: ใช่กินพร้อมกันอะไร แล้วก็ที่เขาบอกว่
1: า
0: ผู้สามีปัญญาที่ไม่ค่อยได้ทะเลาะเพราะว่าหนึ่งเขาให้เกียรติไงแล้วก็จะนึกถึงแล้วก็เรื่องนั้นนะครับเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับถูกร้าวไว้ตั้งแต่ต้นตั้งกลางวันแล้วทั้งวันอะไรเงี้ยสมมติกลับมาถึงโอ้นั่นเป็นการโลมเล้ามาตั้งแต่ต้นกลางวันไปแล้วและยามค่ำคืนที่จะเข้านอนนะเนาะมันจะไม่มีอะไรที่มาทะเลาะกันไงมีแต่สิ่งดีมีแต่สัมพันธ์ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยใช่ไหมรูปกลับมาถึงบ้านนี่สามีกลับมาถึงภรรยาโอ้โหภรรยานี่น้ำยังไม่อาบเลยโทษที่ไม่ใช่ว่าเอาผิดนะแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยถ้ากลับมาถึงเนี่ยมันก็เรียกว่ารูปเห็นภรรยาก็หน้าตาสะอาดสะอ้านนะด้วยนี่นั่นแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวที่ผู้หญิงก็เหมือนกันเห็นสามีมาเนี่ยโอ้ยบางคนนี่แต่งเครื่องแบบมาโอ้เห็นนะภูมิใจนะด้วยนี่นั่นอะไรเนี่ยนะแล้วก็กลิ่นเนื้อกลิ่นตัวเสียงก็พูดดีไม่ใช่กลับมาบางคนบอกโอ้ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาไม่อยากกลับบ้านเลยตั้งสามีภรรยานะบางคนผู้หญิงบางคนก็ไม่อยากกลับบ้านสามีกี่บ่นสู้จี้สามีบางคนบอกไม่อยากกลับบ้านเลยเนี่ยเนี่ยบ่นหน้าดูเลยอย่างเงี้ยทุกวันเลยแหละอย่างเงี้ยอันนี้พอพูดกันเรื่อยๆแล้วพูดแบบบ้านๆเนี่ยมันหนุกๆนานๆกันบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเสน่ห์ดังนั้นนะฮะเป็นเสน่ห์พอเรื่องของมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดไปถึงอารมณ์โดยที่ก็ไม่ต้องรู้ตัวหรอกอะไรมันเขาเรียกอวัชนะภาษานี่มันไม่จำเป็นต้องบอกหรอกว่ารักกันแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันบอกไปในตัวหรืออะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลายามเจ็บป่วยเนี่ยเรื่องก็อีกเรื่องหนึ่งตอนที่ผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละสามีก็ต้องดูแลแต่เวลาภรรยาเราเจ็บป่วยนิดหน่อยเราก็ต้องดูแลนะเป็นนิดเป็นหน่อยเราก็ต้องดูให้ได้นะคืออะไรต้องถามว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรตามภรรยาก็เหมือนกันสามีในวันแล้วก็ไม่สบายบางทีก็ไม่สนใจก็ไม่ได้ขอร้องนะมันเป็นหน้าที่นั่นคืออะไรดูแลกันเวลายามเจ็บป่วยนะแล้วก็เวลายามลำบากเนี่ยจนก็เลยนะยามจนยามเจ็บยามจากที่เขาโบราณก็ถือนักถือหนานะยามจนนี่จะทิ้งกันเด็ดขาดนะนั่นคืออะไรมันอดๆอยากต้องทน มีอะไรมีทองก็ต้องขายทองมาช่วยมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันอ่ะ
1: มีอันจะกินเนี่ยลืมเหตุการณ์ลืมสถานการณ์แบบ
0: ไม่ได้สิ่งนี้ตั้งแต่มันเป็น
1: ไม่ได้เลย
0: มันลืมกันไม่ลงนะแล้วก
1: ็
0: มันช่วยก็เรียกว่าคือมันอยู่ในใจนะมันเป็นฝังอยู่ในใจคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยนั้นยกเว้นว่าบางคนแบบไม่ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่มีความประทับใจที่มันให้มันยั่งยืนอ่ะถ้าเรานอกใจเมื่อไหร่นะตัวใดสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้นึกถึงกันมันจะลืมได้ไปเจออะไรที่ถูกใจสิ่งที่ผ่านมาไม่เอาแล้วเอาใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ถูกนะที่ว่าอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเรื่องบ้านๆนะ
1: ฝากไว้ในคิด
0: ใช่
1: ค่ะเพราะถือว่าคู่ไหนกำลังแบบว่ารักเหมือนโคทึกเนี่ยจะได้แบบชักงักก่อนนะจะรู้สึกว่าเออใช่เน
0: า
1: ะ
0: คือความรักให้โทษนะ
1: มีแต่อยากเอาชนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะพี่หมอ
0: ค่ะใช่
1: ไม่เสียศักดิ์ศรีอะไรหรอกนะบางทีเรารู้กันแค่สองคนเท่านั้นเองนะใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วเวลาง้อกันเนี่ยก็เรียกว่าอย่าให้มันข้ามคืนเวลาทะเลาะกันนะผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันทั้งนั้นเนี่ยไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะลิ้นกับฟันก็เรียกมันต้องกระทบอ่ะอยู่ด้วยกันก็ต
1: ้
0: องมันก็ต้องต้องมาปรับทุกข์ปรับสุขอะไรกันก็นะก็มันหลายอย่างมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเรารู้จักเข้าใจกันปรับตัวกันให้อาไปทุกคนมันต้องมีความผิดกันนะต้องให้อภัยกันนะอะไรที่ไม่ร้ายแรงก็ให้อภัยแต่ยกเว้นว่ามันร้ายแรงจริงๆไงค่อยว่ากัน
1: ค่ะได้ค่ะเราพักสักแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
0: ได้ครับ
1: ครูค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ขอมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับของผู้หญิงอายุ43ปีค่ะพี่หมอฟังการตอบปัญหาทั้งทางหนังสือพิมพ์นิตยสารชีวิตต้องสู้แต่วันนี้ไม่มีแล้วต้องมาฟังขึ้น95สักปีกว่าๆนะคะฟังเกือบทุกอาทิตย์เลยได้ฟังคุณหมอตอบปัญหาชีวิตคู่ที่หลากหลายดีก็เลยมีปัญหาของตัวเองจะถามบ้างอายุ43สามี73โอ้43กับ73นะคะก็สามีมีลูกแล้วกับภรรยาแต่อายุ70ภรรยาตัดมดลูกเมื่ออายุ65อ๋อหมายถึงว่าสามีภรรยาเก่าใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามีซื้อบ้านให้ส่งเสียให้ครอบครัวโดยไม่ลำบากแต่ก็ยังทำงานอยู่นะคะสามีจะมาค้างเป็นบางวันอ๋อสามียังไม่ได้อยากขาดค่ะยังเขาใช้คำว่าภรรยาหลวงอยู่นะคะแต่ก็ทราบภรรยาหลวงก็ทราบนะคะแกมีภรรยาหลวงอายุ70มีลูกด้วยนะคะถามว่าผู้หญิงอายุ70ผ่าตัดมดลูกแล้วยังสามารถมีอารมณ์ทางเพศอยู่ไหมยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะอันนี้ถามเผื
1: ่อถามเผื่อ
0: ภรรยาหลวงถามเผื่อภรรยาหลวง
1: อ๋อครับถามก่อนตอบก่อนเลยใช่ไหมครับข้อหนึ่งเนาะผู้หญิงก็ปัญหาตามว่าผู้หญิงอายุ70ผ่าตัดมดลูกแล้วยังสามารถมีอารมณ์ทางเพศหรือร่วมเพศได้อยู่หรือไม่ใช่ไหมที่จริงแล้วไอ้เรื่องของผู้หญิงนะครับเราก็เคยมีบอกว่าการตัดมดลูกนะฮะแล้วก็สามีอาจจะไม่ค่อยมีไม่อยากจะร่วมเพศด้วยนะเพราะว่าผู้หญิงนั้นไม่มีอารมณ์ทางเพศใช่ไหมแต่ที่จริงในความเป็นจริงก็เลยว่าการถอนตัดมดลูกนะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ไปตัดอารมณ์ทางเพศนะใช่ไหมเพราะผู้หญิงมันขึ้นกับฮอร์โมนนะสภาพจิตใจและความรักอะนะแม้ในวัยสัก70เขาบอกว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ยังมีได้ใช่ไหมแม้ว่าไอ้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงก็จะต่ำลงแต่ว่ามันอาจจะมีขาดความชุ่มชื่นกับเรื่องของสารหล่อลื่นต่างๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้นะผู้หญิงบางคนเนี่ยอายุ70แต่เขาอาจจะดูแลสุขภาพมาอย่างดีนะสุขภาพโดยรวมๆก็ยังดีอยู่นะสุขภาพจิตสุขภาพทั่วไปเนี่ยโดยไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะมีอารมณ์ตอบสนองทางเพศได้นะครับคืออะไรยกเว้นว่าเรื่องของสารหล่อลื่นต่างๆนี่เดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มาช่วยนะครับเพื่อที่จะให้หล่อลื่นโดยเฉพาะถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปพบคุณหมอด้านสูตินารีก็จะมีพบฮอร์โมนเป็นสารแบบฮอร์โมนเนี่ยเป็นสามารถที่จะตอดไปในช่องคลอดได้ทำให้ก็เรียกว่าฮอร์โมนมันจะช่วยนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อต้องคลอดนะครับเรื่องของสารหล่อลื่นก็ยังสามารถที่จะมี
0: ได้ทำ
1: ได้ตามปกติได้
0: มีได้ค่ะคือเนื่องมาจากว่าที่ผู้หญิงคนนี้ที่ถามเนี่ยเธอมีความน้อยใจสามีว่าทำไมไม่ค่อยมาค้างบ่อยกว่านี้แล้วไม่ค่อยซื้อของตามที่ตัวเองอยากได้มักจะบอกว่าจะต้องดูแลลูกกับดูแลภรรยาหลวงทั้งที่เขามีเงินแต่ไม่บางครั้งไม่ค่อยอยากจะร่วมหลับนอนด้วยแต่เมื่อนึกถึงความเห็นแก่ตัวของเขาก็ยิ่งเกิดความไม่ใจถ้าไม่มีอารมณ์ต้องการบางครั้งแกล้งบอกว่าเสร็จจะผิดปกติไหมแบบนี
1: ้เรื่องของอารมณ์ก็ที่จริงก็พูดถึงเรื่องอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมครับบอกกันว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์และก็ความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นหลักนะของผู้หญิงเนี่ยถ้ามีความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ในใจนะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมอะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาอาจจะพูดไปถึงว่าน่าจะสามีไม่ค่อยไม่เสมอภาคนะแบบมีความเห็นแก่ตัวใช่ไหมฉะนั้นไอ้สมองส่วนนี้เวลาเขาจะมีเซ็กเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นน่ะนะมันจะไปกัดฝังก็เรียกว่าเรื่องที่จะปล่อยอารมณ์ให้มันโปร่ง ช่ไหมมันจะได้มีความสุขทางเพศได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปฝึกกันแหละนะบางคนก็ตั้งใจเราได้แค่นี้นะเราเป็น บ้านที่สองอะไรก็ว่ากันไปนะเขารับผิดชอบขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็อย่างนั้นนะจะได้ไม่ต้องเอามาเก็บเป็นอยู่ในสมอง
0: เดี๋ยวคำถามคือมีสี่คำถามนะคำถามที่สามที่สี่ขออนุญาตยกยอดนะคะพี่หมอเพราะว่าถามเรื่องของเทียมด้วยนะคะบอกว่ามีการใช้ของเทียมแล้วก็เรื่องของอายุอย่างผู้ชาย73เนี่ยมีความต้องการอยู่มากน้อยแค่ไหนจะหมดกี่ปีอะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วไม่ค่อยเต็มที่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่หมอจะมาตอบนะคะคำถามที่3และที่4ของผู้หญิงคนนี้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้ว1นาทีพี่หมอฝากอะไรเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับก
0: ็ค่ะ
1: จริงเราจริงๆในการเสพสมเสน่หาหรือตับสุขภาพนึงอะไรเนื่องจากวันนี้นะที่ทางคลื่นมีงานเนาะพี่ก็ตั้งใจว่าตอนแรกว่าจะไปแต่นี้มันภาระมันเยอะมากครับนี่ก็เลยไม่ได้ไปถามน้องพราน้องพราบอกว่ากำลังกลับมาจากลพบุรีกลับไปร่วมงานนะคิดว่าวันนี้สนุกสนานแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านนะครับก็คงจะได้เข้าไปร่วมงานด้วยป่ะวันนี้นะที่คลื่นนะครับก
0: ็ที่สวทชใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับอ่ะฮะ
0: ค่ะบอกเบอร์ได้นิดนึงครับพี่หมอคะ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
0: ใครที่แบบว่าอยากจะคุยเลยมันรอไม่ได้แล้วนะมันเป็นปัญหาที่แบบโอ้โหต้องด่วนและฟาสต์แทร็กได้นะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์โทรหาพี่หมอได้นะคะช่วงสายๆสักนิดนึงก็ได้นะคะ11โมงเป็นต้นไปนะคะก็สามารถโทรได้นะพี่หมอนะเบอร์นี้นะคะ
1: เบอร์นี้ได้เลยครับ
0: ได้เลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลง

0: ุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว้ว้าวบ่มีว้าว

0: ำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์เฮ็ดเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: สถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
9: ์ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองสอลองนานนี้ผมก็เลยได้เพลง

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2566

0: วัสดีค่ะ 5:14 น.อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเช้ามืดแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์31สิงหาคมวันนี้วันสิ้นเดือนนะคะกับเรา2คนน้องโร่งค่ะคุณจามรกิจสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรี

0: ที่สวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อคืนนี้มีคนบอกเราว่ามีแสดงความยินดีกับคุณจามอนหน่อยค่ะ

0: ครับผม
1: แสดงความยินดีกับน้องรุ่งด้วยนะคะ
0: โอ้ขอบพระคุณครับที่ครับขอบพระคุณฮะ
1: นะคะตรงนี้น้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหทางสระบุรีนะคะน้ำมาเยอะเลยนี
0: ่
1: ที่นี่
0: แต่ว่าข่าวไทย
1: แจ้งค่ะ
0: กำลังดูที่พักแถวๆนั้นนะว่าจะพาแบบว่าปิดเทอมจะพาลูกไปเล่นในตอนนี้เขาเปิดเป็นที่พักที่เกิดขึ้นใหม่ย่านริมน้ำตกแถวชะอมนะพี่เขาเรียกชะอม
1: เออเนี่ยเคยจะไปตั้งหลายรอบนะชะอมเนี่ยเพราะว่าพอเราเข้าไปทีไรที่สระบุรีที่เนี่ยมันจะขึ้นชื่อที่สุดเนาะ
0: ใช่ไหมพี่เห็นเขากำลังดังจะมีที่พักแบบว่า
1: ดังมากชะอมเนี่ยชะอมที่เก่งคอย
0: โอ้ติดน้ำตกติดลำธารอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหที่ไหนได้เขาบอกว่าเมื่อคืนใช่ไหมฮะ
1: เมื่อคืนนี้เองค่ะฝนตกหนักในพื้นที่นะคะก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากที่หมู่ที่9ตำบลชะอมและก็เป็นแหล่งรีสอร์ทของหมู่นี้เลยค่ะชะอมเนี่ยรีสอร์ทจะเยอะมากนะคะก็จะเป็นหมู่9นี่แหละเห็นบอกว่านักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งบอกว่าน้ำมันมาเร็วมากแล้วรุนแรงด้วยนะคะไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ในช่วงเวลานั้นได้ค่ะก็ต้องแจ้งไปที่ปภ.ของทางจังหวัดนะคะก็ประสานด่วนกันเลยนะคะให้การช่วยเหลือมาพักคอยกันเพื่อความปลอดภัยนะคะโอ้โหมาเร็วแล้วก็มาแรงนะคะ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ชะอมส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกมันเป็นเชิงเขามันเป็นห้วยอ่ะมันเป็นลำห้วยนะคะแล้วก็ลุ่มต่ำเพราะฉะนั้นก็โอ้โหนะคะน่ากลัวมาก
0: นะคือเรามนุษย์แล้วก็ไปสร้างที่พักนะครับติดลำธารสวยติดลำธารเล่นลงเล่นน้ำได้เลยปรากฏว่าพอเจอธรรมชาติมานะครับ
1: มันก็หนักหน่วงเลยนะคะใช่โอ้โหพระองค์นี้สวยมากจริงมันไม่ไกลจากกรุงเทพ
0: ครับมีที่พักที่ดูไว้เนี่ยเขาขึ้นเฟซแบบเหมือนกับขอโทษลูกค้าเลยนะครับอย่างวันนี้อย่างค่ำคืนนี้ใครจองไว้เนี่ยเช้าวันจันทร์เนี่ยนะฮะเขาขอยกเลิกเลยนะพี่เพราะว่าบ้านเขาเสียหายหมดเลยเขาว่างั้นก็โชคดีที่หนีบางคนก็หนีขึ้นมาทัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหก็มันมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่สระบุรีเหมือนกันอันเนี้ยอยู่มวกเอกก็ไม่ไกลกับแก่งคอยเท่าไหร่น้ำป่าซัดรถยนต์เนี่ยนะคะอยู่ในคลองเลยค่ะแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถแต่ว่าล่าสุดนั้นโชคดีมากเลยช่วยออกมาได้ทั้งหมด3คนนะคะ
0: โ
1: อ
0: ้รถตกไปเลยลำธารเนี้ยเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะรถอยู่ในคลองเลยก็ระทึกมากนะคะช่วงนี้มันจะมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเดินทางไปไหนก็ดูดีๆนิดนึงเนาะ
0: ครับครับ
1: การจะเข้าพักนะคะตามรีสอร์ทต่างๆค่ะน้ำเยอะหน่อยน้ำเยอะเนี่ยมีแจ้งมาจากอุดรก็ตกทั้งคืนนะคะเนี่ยอุดรก็ตกทั้งคืนนะเป็นช่วงมรสุมด้วยก็มีการเตือนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเตือนไปจนถึงวันที่หนึ่งนะคะคือวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: เนี่ย
1: ก็ต้องระวังค่ะเรื่องธรรมชาติ022481366นะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะคะหนึ่งสายไปที่จะโทรเข้ามานะคะ
0: ครับผม
1: ที่แม่ฮ่องสอนก็น่ากลัวค่ะเมื่อวานโรงที่อำเภอแม่เสลียงเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยได้รับรายงานว่าเจอรอยแผ่นดินแยกกับดินสไลด์อยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะชื่อหมู่บ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงก็เป็นรอยแยกทางยาวประมาณ130เมตรความลึกเฉลี่ยอยู่ที่50ถึง80เซนติเมตรเป็นพื้นที่จุดเกิดเหตุที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือหมู่บ้านโพซอที่ว่านี้นะคะแล้วปรากฏว่าทั้งบ้านเรือนของประชาชนกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับริมแม่น้ำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาตกเยอะปริมาณฝนสะสมในช่วงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากว่าอาจจะ

0: ดินถล่มได้มันจะแยกเพิ่มเติมเห็นเมื่อวานนี้ทางอำเภอนะคะท่านนายอำเภอแม่เสลียงคุณวรศักดิ์พันทองสั่งการให้ทั้งอบต.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ติดตามปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดพร้อมอพยพให้แบบทันท่วงทีนะคะก็เดี๋ยวต้องประสานนักอะไรล่ะนักธรณีวิทยานะเข้าไปตรวจสอบโดยด่วนเลยว่ารอยแยกที่ว่านี้เนี่ยมันแยกทุกวันไหมมันเกิดขึ้นยังไงเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวหรือเปล่า
1: โอ้น้อยมันจะมีผลกระทบอะไรตามมาไหมเออครับ
0: ใช่ไปหาชัดเจนเลยค่ะอยู่ก็เจอรอยแยกร้อยกว่าเมตร150เมตรโดยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ130เมตรแต่ลึกถึง80เซนติเมตรนะคะกลัวดินมันจะถล่มลงมาต้องเฝ้าระวังนะสองตำบลนะคะของแม่สะเรียงนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนโควิด19ตอนนี้กลับมาพูดถึงกันอีกแล้วนะครับพี่ศรีเห็นบอกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดเลยนะฮะในไทยเราเนี่ยนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยยังต้องออกมายืนยันเลยนะครับว่ามีการระบาดจริงแต่ว่าเป็นการระบาดตามปกติของฤดูกาลนะช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่มีสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์ที่รุนแรงไปจากเดิมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะฉะนั้นยังไม่จำเป็นต้องประกาศยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือกังวลก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางคุณหมอมนเทียนนะครับคณะสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะก็บอกถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับในช่วงนี้ยอมรับว่ามีการระบาดจริงแต่ว่าเป็นการระบาดแบบตามการคาดการณ์นะครับของโรคติดต่อตามฤดูกาลก็เขาบอกว่าทางกระทรวงก็มีความพร้อมนะครับทั้งยาทั้งการรองรับผู้ป่วยที่เพียงพอนะครับ
0: ค่ะ
1: ข่าวลือที่บอกว่าคอนเสิร์ตเอ่ยกิจกรรมการรวมตัวอะไรใดๆเอ่ยต้องยกเลิกไปก่อนช่วงนี้ยังไม่จำเป็นนะครับคุณหมอบอกอย่างนั้นนะฮะก็แนะนำให้ประชาชนก็นั่นแหละนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับสวมแมสก
0: ์ถึงบ้านคือถ้ามีคนแก่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็ป้องกันให้ท่านหน่อย
1: ใช่เลยเขาบอกยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดนี
0: ่
1: ง่ายๆห้าพยางป่วยพัก
0: ป่วยพัก
1: ลดใกล้ชิด
0: ลดใกล้ชิด
1: ใช่กลับ
0: มาถึงบ้านไม่ต้องกอดต้องหอมก็ได้ใช่ไหมล้างมือก่อนเนาะ
1: ล้างมือนะครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันต่ำพวกนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นปุ๊บนี่ไปหาหมอทันทีแน่นหน้าอกหายใจลำบากเลยฮะแล้วถ้ารุนแรงเนี่ยก็รีบหาหมอทันทีเพราะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
0: คือถ้าใช้หมอวันนี้ไปหาเภสัชอาทิตย์ที่แล้วที่เจียงแหบๆเนี่ยก็ไปซื้อยาเภสัชกรที่ขายยาเขาบอกว่าไม่ต้องตรวจหรอกมีสองอย่างถ้าคุณกินพาราไม่หายหมายถึงว่าเป็นหวัดแล้วกินพาราไม่หายนั่นคืออาจจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโควิดท่านว่าอย่างเงี้ยแกบอกไม่ต้องตรวจหรอกแต่ว่า
1: วิธีรู้ง่ายใช่ไหม
0: ถ้ากินพาราไม่หายอ่ะแสดงว่าไข้หวัดใหญ่หรือโควิดสองอย่างนี่แหละแต่ตอนนี้แกบอกว่าระบาดอยู่แต่มันไม่รุนแรงแกก็บอกไม่ต้องตกใจก็กินยาไปตามอาการอุ้ยแล้วก็หายจริงอ่ะกินยาไปร้อยซื้อมา180บาทหายค่ะคุณรุ่ง
1: ครับผม
0: ค่ะถ้าใครแบบมันเป็นหวัดเรื้อรังสักสองสามวันเนี่ยกินพาราแล้วมันไม่หายก็แสดงว่าติดเชื้อแหละทีนี้พอเราฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดใหญ่อาการมันก็ไม่รุนแรงค่ะ
1: โอ้
0: ใส่แมสก์ดีที่สุดนะก็ยังใส่ได้อยู่นะไปในที่ที่แบบคนเยอะๆก็ใส่แมสก์ซะหน่อย
1: จริง
0: ช่วยได
1: ้
0: ได้จริ งๆ
1: เห็นพวกตามโรงเรียนก็เริ่มมีเด็กไม่สบายเยอะขึ้นนะครับเพจคุณหมอเพจแม่เขาก็บอกว่าความน่ากลัวของมันก็คือมันมีหลายโรคของเด็กอะแบบโควิดกับไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ในตัว
0: บ้าง RSV
1: โควิด RSV โควิด

0: ไข้หวัดใหญ่โควิดมือเท้าปากรวมขึ้นมาร
1: วมพลอยู่ในเด็กก็นี่แหละระวังจะมาติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: คือห้ามไม่ได้เด็กนี่ห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ให้เขาเล่นกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาต้อง
2: ใกล้
1: ชิดกันสัมผัสกันอยู่แล้ว
0: บางทีจะกินขนมด้วยกันกินอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: เออยากมากเลยเพราะฉะนั้นให้คือป้องกันเขาแต่กลับไปถึงบ้านเนี่ยรีบย้ายพวกเล่นย้ายคุกกี้ก็คือจับล้างมืออาบน้ำถอดเสื้อผ้าก่อนเลยนะคะเพื่อป้องกันตรงนั้นนะคะเผื่อรับเชื้อมาอะไรมาใช่ไหมคะในกลุ่มไลน์เนี่ยอย่างของหลานนี่นะคะทุกวันจะต้องมีผู้ปกครองไลน์มาอย่างน้อย 2-3 คนว่าลาป่วยนั้นร่วงเดียวเนี้ย
2: โอ้
1: ก็มีทุกวันอ่ะวันนี้น้องมีสิทธิ์ลาป่วยน้องดีเซลลาป่วยอย่างเงี้ย2คนวันพรุ่งนี้ก็อีก3อย่างเงี้ยมีทุกวันเลยใช่ค่ะ
2: อืม
1: เด็กก็ติดกันง่ายจริง
2: ๆครับ
1: ต้องระวัง
0: ปวดท้องเสียนะเด็กอ่ะเออ
1: ใช่ส่วนผู้ใหญ่ตอนนี้มีแต่คนจะมุ่งหน้ากันไปพัทยาเบรกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตำรวจกำลังลุยกวาดล้างจะมีแฟนรายการ
0: คนทำคอนเทนต์เก็บเสื้อผงเสื้อผ้าใหญ่เลยนะจะไปพัทยา
1: จะไปพัทยากันทั้งนั้นอย่าเพิ่งนะคะสตาร์ทก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพม.จังหวัดชลบุรีพร้อมตำรวจนะคะฝ่ายปราบปรามค่ะลงพื้นที่นำกำลังทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสภ.เมืองตำรวจตม.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พม.ของจังหวัด20กว่านายลงพื้นที่นะคะตรวจสอบการลักลอบค้าประเวณีบริเวณชายหาดโดยเฉพาะถนนสาย2แล้วไม่น่าเชื่อนะไปถึงเจอเลยค่ะ25ราย
2: โอ้ย
1: ี่สิบห้า
0: คนไม่มีไม่ใช่เหรอการค้าประเวณีเนี่ย
1: เอ้าก็ไม่มีได้ยังไงอ่ะเนี่ยพม.ก็พูดเองอ่ะว่าลุยกวาดล้างสาวค้าประเวณีริมหาดแล้วอะไรรู้ไหมตอนที่ไปเนี่ยไปเจอ25รายเป็นสัญชาติลาว5สัญชาติอุกันดา2สัญชาติไทย18แล้วดูดิตำรวจทำอะไรรู้ไหมเหมารถ2แถวให้ขึ้นรถมาโรงพักอ่ะแล้ว เห็นหมดเลยใครเป็นใครโอ้ยพี่ไอ้นั่งรถตู้รถบัสมิดชิดก็ไม่ได้นะไอ้ขึ้นสองแถวมาก็
0: ขึ้นรถแห่เลย
1: จากว่าไอ้ขึ้นสองแถวมาปรากฏว่าท่านตำรวจบอกว่าอย่างนี้ช่วงนี้ตำรวจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาโดยเฉพาะช่วงเตรียมรับนักท่องเที่ยวและกำลังพลสหรัฐ 5,000 ชีวิตที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ก็เลยบอกว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีเคารพกฎหมายช่วยกันรักษาพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีระเบียบอ้าวจับมาได้ตั้ง25คนแล้วความผิดสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยหรือยังไงไม่รู้
2: ครับ
1: แล้วไปยืนเตะอยู่ตรงนั้นได้โดนกวาดมาหมดเลยเหรอคะถึง25รายอ่ะแล้วเขาใช้คำว่าผู้กระทำความผิดรวม25รายแสดงว่าสำเร็จแล้วเหรอ
0: จะน่าจะนะต้องอย่างนี้ต้องแบบว่ามีส่งสายไปล่อก่อนล่อซื้อก่อนนะมีแบบว่าเดินผ่านแล้วก็คนไหนมาชวนแบบเที่ยวไหมคะเที่ยวไหมนี่ยอมถึงรู้ได้ยังไงว่าเอาคุณผู้ฟังรู้ไหมเดินไปที่ใต้ต้นเดินไปที่เส้นพัทยานะพี่นะ
1: ใส่สองเขาบอกยอดฮิตเลย
0: เอาเหรอใส่สองเหรอเดี๋ยวนี้เหรอ
1: ใส่สอง
0: ริมชายหาดไม่เยอะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่อยู่ดีๆนะ
0: จะรู้ได้ยังไงครับรู้ได้ยังไงว่าคนไหนค้าบริการ
1: ถ้ายืนเกาะเป็นกลุ่มกันอยู่2ถึง3คนอันนั้นแหละใช่ค่ะใช่ก็เลยกวาด
0: มือดูออกเลยนะ
1: ในช่วงบุกด้วยค่ะ
2: คร
1: ับ แล้วมันแปลกตรงไหนรู้ไหมมีสัญชาติอูกันดา2รายด้วยนะ
2: โอ้
1: ลาว5ไทย18ก็ใครจะไปก็ขอให้เป็นแค่คอนเทนต์นะคะ เพราะว่ามีคนบอกว่าอ๋อ 5,000 ชีวิตนั้นน่ะเขาอยู่บนเรือกันหลายเดือนนานแล้วเผื่อก็อาจจะมีคู่กันเองก็ได
0: ้
1: โอ้ยค
0: ่
1: ะ
0: ไปบอกมันเดี๋ยวหนุ่มๆมีความหวังหนุ่มไปยืนบ้างนะไปยืนรอบ้างเพื่อจะคอนเทนต์สาวๆ
1: จะไปพัทยาจะไปพัทยาค
0: ่
1: ะ
0: หนุ่มๆไปรอพี่ทหารบ้าง
1: เนาะไปจังหวัดน่านแป๊บนึงนะคะพอดีพี่นีรอสายอยู่นะคะน้องโด่ง
0: อ้าครับผม
1: ไปรับกันค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
4: ค
0: ่
4: ะพี่ศรีน้องโด่งสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่นีเชิญค่ะ
4: ฮัลโหล
0: ได้
1: ย
0: ิน
1: ค่ะพี่ดีเชิญค่ะ
4: จะมาถามพี่สีกับน้องด้งอ่ะน้องด้งยินดีด้วยนะ
0: โอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก็ทำข่าว
4: นักข่าวน้ำดีพอดีเลยที่น่านตกแต่เมื่อวานตอนเช้าเมื่อคืน
0: น
4: ้
0: ำ
4: ดีเลยน้ำ
0: มาเยอะพี่น้ำมาเยอะพี่ที่น่าน
4: ยังไม่มาแต่ว่ามันตกไม่แรงอ่ะตกตกแตกตกแตกทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะ
1: ชุ่มฉ่ำไปเลย
4: ค่ะชุ่มฉ่ำทั้งวันเลย
1: ค
4: ่
1: ะ
0: ครับผม
4: พี่สีขอความคิดเห็นหน่อย
1: ค่ะชวนค่ะ
4: เมื่อคืนน่ะจะโอนตังค์ให้ลูกชายบอกว่าแม่รถยางแบนอยู่ภูเก็ตก็เลยว่าจะโอนตังค์ธกส.มันตังค์ไม่พอก็เลยโอนจากออมสินไปธกส.เพราะว่าออมสินเนี่ยว่าจะเป็นเงินเก็บทีนี้ก็พอโอนยังไม่ทันได้โอนก็โอนจากออมสินไปธกส.แล้วนี้ก็พอจะยืนยันอ่ะมันจะมีชื่อของนายรามอ่ะตอนแรกมันมีอยู่เนี่ยรอบเมื่อคืนอ่ะรอบครั้งที่3รอบแรกอ่ะมีนา68ตอนนั้นไปโอนที่เซเว่นดีน้องที่เซเว่นอ่ะก็บอกพี่ดูรายชื่อหน้าจอก่อนพี่โอนให้ใครแต่ว่าบัตรประชาชนอ่ะมันเสียบอยู่ที่เครื่องยังไม่ได้กดยืนยันไปโอน 4,000 ทีนี้บอกอ๋อไม่ใช่น้องนามสกุลมันไม่ขึ้นใช่มั้ยถ้าโอนเซเว่นอ่ะมันจะกากบาทไว้ทีนี้ก็เอ๊ะชื่อนี้มันมาจากไหนวะก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะว่าบัญชีธนาคารของเกษตรอ่ะมันใช้อยู่กินเงินรายเดือนของประกันสังคมอยู่ทีนี้ก็ว่ามาบอกแฟนก็เลยปรึกษาว่าจะไปแจ้งความดีไหมก็เลยคิดว่ามันยุ่งยากถ้าผมว่าเราไปแจ้งความแล้วก็ไปยกเลิกแล้วก็เปิดบัญชีใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนู้นมันก็สะดุดอันนี้มันก็สะดุดงั้นก็ปล่อยไปตั้งแต่68มีนาก็มาอีกมีนา69วันนั้นโอน10,000ไปโอน20,000แต่ว่าเซเว่นเดี๋ยวนี้มันโอนให้ทีละ10,000
1: ค่ะ
4: พอกดปุ๊บยังไม่ทันกดยืนยันน้องเซเว่นบอกพี่ดูที่ชื่อใครชื่อพี่ไหมเอาไม่ใช่น้องทีนี้ก็ดูอีกเอ้านี่นายรามอีกแล้วมาจากไหนว่านายรามทีนี้ก็บอกน้องไม่ใช่ของพี่ก็เรียกหัวหน้ามาแล้วก็มากดยืนยันยกเลิกแล้วก็โอนใหม่ทีนี้เมื่อคืนครั้งที่3ทีนี้ก็รู้นามสกุลพี่สีให้ออกข่าวได้ไหมพูดได้ไหม
1: ได้ค่ะไปถึงว่าปลายทางเหรอคะ
4: ค่ะโอนให้ลูกชายทีนี้
1: แต่ปลายทางไม่ได้ชื่อลูกชาย
4: ตอนแรกไม่โอนให้ลูกชายโอนเข้าบัญชีตัวเองก่อนโอนจากออมสินมาธกส.ทีนี้มันไม่ขึ้นชื่อกำลังจะกดยืนยันนอนอยู่บนที่นอนเอ้าลูกชายโทรมาตอน20:00กว่าทำไมเนี่ยมันมีชื่อนายรามตดแก้วสีเนี่ยครั้งที่3เมื่อคืนอะทีนี้ก็เลย
1: ไม่ใช่เราเลขที่บัญชีตรงไหมเลขที่บัญชีที่ลูกชายให้อ่ะตรงไหมคะพี่
4: ไม่รู้จักวิสีไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะมันมาในธนาคาร
1: แล้วลูกชายเนี่ยได้โทรไหม
4: ฮะ
1: ไม่งงตรงที่ว่าสรุปแล้วได้คุยกับลูกชายไหมคะ
4: ไม่ใช่กดยกเลิกแล้วก็โทรไปบอกว่าหนูแม่โอนตังค์ให้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะโอนในธกส.มันมีอยู่แล้วก็เลยมันบอกถามว่าพอไหมมันบอกว่าพอก็เลยโอนจากธกส.แต่ออมสินน่ะไม่ได้โอนไปกดยกเลิกเพราะว่าชื่อมันขึ้นไงพี่สีในโทรศัพท์เราอะแล้วทีนี้มันขึ้นนามสกุลด้วยแต่ที่เซเว่นน่ะมันไม่ขึ้นนามสกุลมันจะกากบาทไว
1: ้เข้าใจอันนี้แต่ว่าเลขปลายทางบัญชีชื่อลูกชายกับบัญชีของนายรามเนี่ยทำไมมันมาสลับกันได้เพราะอะไรอะคะ
4: ไม่พี่สีตอนแรกที่โอนเข้าธนาคารตัวเองก็มันขึ้นชื่อนายรามที่ไปโอนเซเว่นน่ะมันขึ้นมา2ครั้ง
2: อ
4: ื้อเนี่ยมันงงตรงเนี้ยพี่สี
1: น้องเข้าใจน้องงงมั้ย
4: พี่สีเข้าใจมั้ยตอนที่ว่าไปโอนที่เซเว่นน่ะนะโอนเข้าธนาคารตัวเองแต่ชื่อนายรามมันขึ้นทีนี้น้องเซเว่นก็บอกว่าพี่ดูชื่อหน้าจอก่อนนะว่าตรงไหมที่ธนาคารที่พี่จะโอนอ่ะก็เลยบอกว่าไม่ตรงน้องแล้วทีนี้เขาก็เรียกหัวหน้ามาแล้วก็มากดยกเลิกให้แล้วก็โอนใหม่แล้วก็พอรอบ2 69มีนารอบ2มันมาขึ้นอีก
1: ก็เป็นบัญชีนายรามอีกคนเดิมเหรอคะ
4: เป็นนายรามคนเดิมแต่ว่านามสกุลอ่ะมันไม่เห็นแต่มาเห็นเมื่อคืนเนี่ยที่จะโอนให้ลูกอ่ะ3รอบเนี่ยรอบเนี้ยรอบที่3
1: แสดงว่าพี่จดบัญชีผิดเลขที่บัญชีผิดไปจดของใครไม่รู้ไว
4: ้ไม่พี่สีถ้าผิดมันก็ต้องเข้าบ่อยดิเพราะว่าพี่สีเข้าใจมั้ยเดือนนึงอ่ะจะโอนเงินเข้าบัญชีอ่ะ2รอบแต่ว่ามันเคยผิดพลาดมาแล้วครั้งนึงไงแล้วก็จะดูตลอดหน้าจอเป็นคนที่ว่าละเอียดนิดนึงพี่สี
1: คะ
4: แต่ถ้าเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยละเอียด
5: ตอนเวลาเราไปเซเว่นเนี่ยเรา
4: ตัวเองไม่ดูอ่ะมันก็
5: เราใช้เลขบัญชีหรือว่าใช้เลขโทรศัพท์หรือเลขอะไร
4: เบอร์โทรศัพท
5: ์
4: เหรอ
5: ไม่เวลาเราไปเซเว่นเวลาเราโอนเงินหน่อยเนี่ยเราใช้แล้วเขาจะขออะไรเราขอเลขบัญชีเหรอ
4: ขอเลขบัญชีแล้วก็บัตรประชาชนก็เสียบกับเครื่อง
1: บัตรเรา
5: เป็นการเลขบัตรเรานะเลขบัญชีเราเหรอ
4: ใช่ๆเราเป็นคนกดเองน้องด้งเราเป็นคนกดเองพนักงานก็จะไม่ทำอะไรเลยนะเราจะไปบอกว่าน้องโอนตังค์แล้วก็จะถามว่าธนาคารไหนเราก็บอกว่าธนาคารนี้เขาก็จะกดหน้าจอของเขาเข้าธนาคารของเขาแล้วก็บอกว่าพี่เสียบบัตรเราก็เสียบบัตรแล้วก็เครื่องมันก็ทำงานสักพักนึงเครื่องมันจะร้องตึ๊ดๆๆไอ้เราดึงบัตรออกพอเราดึงบัตรออกก็มันบอกให้เราคีย์หมายเลขบัญชีพอคีย์หมายเลขบัญชีเสร็จเราก็กดสีเขียวพอกดสีเขียวปุ๊บมันก็บอกว่าให้พี่ใส่ตัวเงินพอกดตัวเงินปุ๊บแล้วก็หน้าจอมันก็จะอ่านพออ่านเสร็จมันก็จะหันมาถามเราว่าพี่บัญชีที่พี่โอนน่ะตรงมั้ยเด็กก็จะบอกแล้วก็มองหน้าจอ
1: ไม่ตรงมัน
4: ถ้าไม่ตรงเราก็บอกว่าไม่ใช่น้องแล้วมันบอกว่ามาได้ไงเราก็บอกว่าไม่รู้มันก็จะเรียกหัวหน้ามายกเลิกให้แล้วก็กดใหม่แล้วก็เสียบบัตรใหม่น้องด้งแล้วมันบีบเข้ามาเนี่ยรอบนี้รอบที่3ละ
5: พี่เคยพี่กดเข้าบัญชีในไทม์หน่อยแล้วเคยโอนเข้าบัญชีตัวเองได้มั้ย
4: ไม่กล้าน้องด้งก็เลยกดยกเลิกกลัวว่ามันจะดูดเงินไปไง
5: นึกออกพี่แต่แสดงว่ากดเวลาไปโอนเซเว่นทีไรมันจะไปเข้าบัญชีในไทม์อะไรตลอดเหรอพี่เหรอ
4: มันเด้งมา2ครั้งแล้วครั้งแรกอ่ะ68มีนาครั้ง2 69มีนาเดือนมีนาเหมือนกันแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนใหม่ๆสดๆเลยตอน 20:00 ฝ่าลูกชายโทรมา
1: ว่าเงินไม่น้อย
4: ในบัญชีเกษตรอ่ะมันไม่พอก็เลยดึงจากสีชมพูมาเข้าพอจะกดยืนยันใส่ตัวเลขเรียบร้อยแล้วกดยืนยันเอ้านาย
1: พ
4: ี่ตดแก้ว
1: พ
4: ี่
1: น
4: ี
1: ฟังนิดนึงพี่นีฟังก่อนพี่นีน่ะไปโอนเงินของตัวเองเข้าตัวเองก่อนใช่ไหมอันดับแรก
4: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เอาเงินตัวเองเข้าเปลี่ยนธนาคารแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะโอนจากธนาคารนี้ไปโอนของลูกเข้าลูกชายแต่ว่ายังไม่ทันโอน
4: ใช่ใช่พี่นี
1: แสดงว่าพี่อ่ะจำเลขที่บัญชีผิดค่ะอันนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพ
4: ไม่นะพี่สี
1: ถ้ามันหลายครั้งพี่บอกว่าพี่เจอชื่อคนเดิมกี่ครั้งแล้วนะคะ
4: 3รอบเนี่ยรอบที่3รอบแรก
1: แสดงว่าพี่จำชื่อ
4: 9
1: มิจฉาชีพจะไม่คนเดิมค่ะพี่แสดงว่าพี่จำเลขที่บัญชีผิด
5: ถึงบอกว่า3ครั้งเนี่ยพี่เคยโอนไปบัญชีตัวเองสำเร็จบ้างไหมหรือว่ากดทีไรมันเจอแต่ไอ้นี่ตลอด
4: ไม่น้องด้งสำเร็จทุกครั้งแต่ว่ามันครั้งแรกมันเป็นปีอ่ะมันทิ้งช่วงมาเป็นปีเลยอย่ามีนา68แล้วก็ทิ้งมามีนา69
5: ก็อย่างที่พี่ส
4: ี
5: ว่า
4: ครั้งแรกไปโอน 4,000 น้องล่องไปโอน 4,000 ทีนี้เด็กอ่ะมันบอกว่าพี่ดูที่หน้าจอตรงไม่โอนที่พี่โอนอ่ะเข้าบัญชีใคร
1: ไม่ตรงเป็นชื่อนายรามอีกแล้ว
4: ใช่ๆครั้งแรกเลยพี่สี
1: ก็เอาจริงๆนะน้องล่อง
5: เลขบัญชีผิดหรือเปล่าพี
1: ่พี่พิมพ์ผิดเอาจริงๆมิจฉาชีพจะไม่ชื่อเดิม
4: ไม่รู้
1: มิจฉาชีพมันจะเปลี่ยนบัญชีม้ามันจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆค่ะ
4: เราจะไปแจ้งที่ธนาคารในธนาคาร เพียที่ไม่แต่ว่าจะแก้บัญชีเดิมหรือว่ายกเลิกไปเลย
6: พี่มีฟัง

0: ที่นี้ไปธนาคารแล้วก็ปิดบัญชีนี้แล้วเปิดใหม่เลยค่ะจบบัญชีเดิมๆที่พี่ซื้อนายรามบ่อยที่เจอนายรามบ่อยเนี่ยพี่ปิดเลยค่ะแล้วก็พี่เปิดใหม่ซะแล้วก็จบ
1: ตอนแล้วแล้วไอ้นั้นมันก็ยุ่งยากนะเงินประกันอ่ะ
0: หมายถึงเงินประกันอะไรคะพี
2: ่เงินประกันสังคมมันเข้าบัญชีนั้น
1: กินเงินเดือนของประกันสังคมอยู่ 1,320 บาท
0: อ๋อก็ไปยื่นใหม่ไปยื่นใหม่ที่ประกันสังคมได้ค่ะยื่นใหม่ได้เลย
1: ประกัน
0: ไปทีเดียวจบในวันยื่นได้ยื่นได้เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เลย
1: เ
2: วลา
1: ว่ามัน
2: ที่นี่เวลาพี่ไปกดเนี่ยเอาสมุดธนาคารเนี่ยกดตามเลขตามนั้นเลยไหม
1: ตามนั้นเลย
2: หรือว่าเราจดใส่มือถือหรือจดใส่กระดาษไป
1: จดไว้หลังโทรศัพท์
0: ว่านยิ่งเสี่ยงก็ไ
2: ป
0: ใหญ่
2: ลองไปดูอีกทีไหมว่าลองไปเปิดบุ๊กสมุดธนาคารดูก่อนหลังโทรศัพท์ดูดิว่ามันเลขเดียวกันเปล่า
1: เลขเดียวกันน้องดงเพราะว่าบัญชีเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ลุงตู่ให้เงิน15,000
2: ไม่บางทีพี่จดผิดเปล่า
1: แล้วมันเข้าประจำอ่ะพี่สีเดือนนึงอ่ะ
0: ก็ว่าไม่
2: ต
0: ั
2: วเลขแต่ที่อยากจดอะไรผิดไปตัว
0: ครั้งเนี่ยไป
2: ดูเลย
0: ไปที่อื่นเนี่ย
2: ตัวเนี่ยมันตรงกันเปล่าพี่เลข10
1: ตรงตรงเมื่อคืนยังอ่านตัวเลยเมื่อคืนตัว2รอบพี่สีน้องดง
0: ค่ะค่ะ
2: มันกับบุ๊กแบงค์เราเหรอพี่ทวงกับสมุดบัญชีเรานะ
1: ทวน2รอบเลยเมื่อคืนก่อนที่จะโกตัวให้แฟนดูแล้วก็ลืมถ่ายรูปไว้เมื่อคืนน่ะว่าจะถ่ายไปให้ธนาคารเพราะว่าหน้าจอมันเช็คไม่ได้ใช่มั้ยทีนี้ก็กดเต็ม
0: ที
1: ่ลืมกดทิ้งแล้ว
0: พี่นีใช้สมาร์ทโฟนหรือยังพี่นีใช้สมาร์ทโฟนหรือยังโทรศัพท์อ่ะ
1: ใช้สมาร์ทโฟนอยู่นะพี่สี
0: ใช้สมาร์ทโฟนแล้วเหรอคะ
1: จ้า
0: เอางี้พี่นีอ่ะโหลดแอปของธนาคารไว้แล้วโอนเองเลยลองดูพี่ไม่ต้องไปเซเว่นอะไรทั้งนั้นพี่โอนเองเลยพี่จะย้ายธนาคารนี้เข้าธนาคารนั้นทำได้เองด้วยตัวเองเลยค่ะลองไปธนาคารให้ธนาคารทำแอปให้ทุกธนาคารที่เรามีอยู่ทั้งออมสินและธกส.แล้วก็ลองโอนสลับดูว่ามันขึ้นในรามหรือเปล่าพี่ไม่ต้องไปเซเว่นก็ได้จริงๆแล้วอะทำเองเลยค่ะแล้วเอาให้มันเป๊ะเลยว่าหมายเลขบัญชีของตัวเองเนี่ยโอนไปมาทีละ1บาท10บาทแล้วแต่ลองดูว่ามันขึ้นในรามไหมถ้าพี่จดไปอย่างเงี้ยให้กับเจ้าหน้าที่น้องเซเว่นเนี่ยบางทีพี่อาจจะจดผิดสลับ1หมายเลขเนี่ยมันก็จะไปขึ้นบัญชีของคนอื่นได้ค่ะ
1: ตอนแรกคิดว่าผิดไงพี่สีตอนรอบที่2 อ่ะก็เลยน้องก็บอกว่าพี่กดหมายเลขบัญชีใครอ่ะทีนี้ก็เลยนึกขึ้นว่าเออผิดอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันตัวเดิมบอกว่าน้องไม่ใช่อ่ะเนี่ยตัวเดิมที่จำได้เนี่ยเพราะว่าจดไว้หลังโทรศัพท์ไงใส่ดาบไว้อ่ะ
0: ถ้าเป็นมิจฉาชีพแบบจะไม่ขึ้นชื่อนายรามคนเดิมถึง3ครั้งค่ะพี่เชื่อถือ
1: รู
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนายรามคนนี้มีตัวตนนั่นแหละแต่พี่ไปใส่อะไรผิดสักอย่างนึงเพราะว่าหมายเลขธนาคารออมสินอย่าลืมว่ามันยาวกว่าหมายเลขธนาคารอื่นนะน้องดงม
2: ัน
0: ไม่ใช่10หลักใช่ไหมออมสินเนี่ยไม่ใช่10หลักนะคะ
1: แม่พี่สีเข้าใจไหมที่รายชื่อมันขึ้นอ่ะมันเป็นรายชื่อของไม่ใช่กรมศิลป์นะมันเป็นรายชื่อมันเป็นของธนาคารเกษตรนะพี่สี
0: ของธกส.ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าพี่สลับเลขกันมันก็เลยไปขึ้นชื่อในคนนั้นอีกแล้วในรอบใน3รอบแล้วใช่ไหมคะพี่จิ้มเลขพลาดอันนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพเพราะฉะนั้นพี่ลองให้ธนาคารทำแอปให้ดูแล้วพี่ทำเองเพราะนั้นการที่พี่บอกว่าทำไมไม่ขึ้นโดนดูดเนี่ยมันไม่ขึ้นชื่อคนอื่นไม่ขึ้นชื่อคนเดิมแน่นอนถ้าเป็นมิจฉาชีพบัญชีม้าเนี่ยมันจะมีเยอะถ้าขึ้นชื่อคนเดิมแสดงว่าพี่จิ้มพลาดไปหนึ่งหมายเลข
2: ผมถึงบอกว่าไม่งั้นลองดูบุ๊กแบงค์เรานะฮะกับเลขที่พี่จดไว้อะว่าทีไล่ไปทีละตัวเลยว่ามันเลขเดียวกันไหม
0: ไล่ทีละตัวเลยเอางี้เนี่ยถ้าพี่มีไว้ใจนะพี่นีบอกเลขที่บัญชีหลังไมค์ไว้กับน้องเมย์หน่อยเดี๋ยวจะลองโอนเข้าไปให้ดูนะลองดูนะพี่นะ
1: ได้พี่สีเดี๋ยวจะบอกให
0: ้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปธนาคารส่งธนาคารนั้นให้เขาทำแอปให
1: ้จ้ะ
0: นะคะลองทำแอปให้ดูนะคะแล้วพี่ก็โอนของพี่เองเลยถ้ามันผิดขึ้นชื่อคนอื่นแสดงว่าผิดพี่ไปส่งธนาคารนั่นแหละทำแอปสบายเลยค่ะพี่โอนเองเลยไม่ต้องไปเซเว่นเลยค่ะ
1: จ้า
2: เหมือนไม่ต้องไปเปลี่ยนเสียยุ่งยากแค่ไปธนาคารแล้วบอกว่า
0: พี่ไม่ต้องเดินไปเรียนเลยพี่ทำของพี่เองที่บ้าน ผิดก็ยกเลิกผิดก็ยกเลิกเอามันเป็นขึ้นชื่อบัญชีนายรามอีกแล้วเหรอเอายกเลิกแล้วก็มาลองดูใหม่พี่ไอ้เลขที่บัญชีไม่หน่อยนะ
1: ค่ะพี่จะได้
0: ได้เลยได้เลยนะคะ
1: ขอบคุณมากพี่สีขอบคุณมากน้องโด
0: ธนาคารนะ
1: ครับผมเนาะ
0: ค่ะติดต่อธนาคารเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ใช่ค่ะเช้ากันต่อนะคะก็
1: ต
0: ้
1: องใจนะต้องใจนะพี่ห
0: มอมันมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้นะคะ
1: ตอนแรกแล้วผมฟังนะผมนึกว่าแกโดนแนวแบบว่าคนปลอมเสียงเป็นลูกชายแล้วโทรมาว่าแม่โอนเงินให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วบอกเลขแบบโอนเงินให้หน่อยแต่ว่าต้องโอนให้เพื่อนก่อนนะเดี๋ยวพอดีผมแบตผมหมดอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามาแนวแบบว่าคนมาเป็นสายที่มาปลอมเป็นลูกชาย
0: ก็เป็นลูกชายใช่ไหม
1: เออ
0: แต่เนี้ยโอนให้ลูกชายหลายครั้งแต่ว่าเจอเป็นครั้งที่3ว่าปลายบัญชีปลายทางเป็นชื่อนายรามก็อันเนี้ยแสดงว่าพี่เขาจิ้มผิด
1: ไ
0: ม่เลขใดก็เลขหนึ่ง
1: โอ้
0: ค่ะอันเนี้ยไม่ใช่บัญชีม้า
1: แล้วเลขบัญชีนี่บัญชีมันสลับกันนิดเดียวเหรอพี่ล่ะมันไม่ต้อง
0: นิดเดียว
1: บัญชีเลข
0: ใช่ค่ะนิดเดียวมันจะเป็นชื่อคนอื่นเลยใช
1: ่โอ
0: ้มันจะเป็นชื่อคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นก็
1: เวลากดโอนเองอย่างนี้แล้วแบบใส่ธนาคารผิดอ่ะโอ้แบบว่าสมมติเขาจะให้ให้โอนแบงค์นี้นะไปกดเข้าไปเป็นแบงค์นี้แล้วกดเลขไปมันก็ขึ้นว่าไม่มีเลขบัญชีนี้อะไรเงี้ย
0: มีนั่นก็จะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เน
1: าะนี่ขนาดเมื่อกี้ผมลองแค่เอาเบอร์ของพี่เขานะเคยโอนพร้อมเพย์ดูว่าแกเปิดพร้อมเพย์หรือเปล่านะยังเจอชื่อแกเลยนะ
0: ก็ตรงใช่ไหมคะ
1: แล้วแกโอนเองไปเจอชื่อรามได้ไง
0: ใช่ถ้างั้นเนี่ยพี่ต้องไปธนาคารไปทำแอปเลยถ้าใช้สมาร์ทโฟนแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราทำแอปเลยแล้วก็ดูให้ดีหลายรอบเลยนะคะตรงไหมทวนเลยค่ะตรงไหมตรงหรือเปล่าตรงแล้วค่อยยืนยันถ้ายังไม่มั่นใจก็ยกเลิกค่ะ
1: แล้ว
0: เราต้องขอบคุณน้องที่เซเว่นนะเขาก็จะบอกทุกครั้งว่าพี่ดูหน่อยดูว่ามันตรงไหมพอไม่ตรงก็ยกเลิกเขาไม่เสียเงินไม่งั้นกดยืนยันไปปุ๊บมันก็ยุ่งยากในการที่จะแบบเอาเงินคืนนะคะอย่างที่เรารายงานว่าเนี่ยเมื่อวันที่ที่แล้วจำได้ไหมที่โอนเงินผิดอ่ะปรากฏว่าปลายทางเอาเงินไปใช้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องมาฟ้องร้องอะไรกันโอ้เสียเวลานะคะใครที่มีคนโอนเงินเข้ามาแบบผิดนะคะอย่าเพิ่งเอาเงินเข้าไปใช้นะหาแจ้งธนาคารนะคะ
1: ต้อง
0: กฎหมาย
1: ต้องคืน
0: ไม่ใช่ไห
1: ม
0: เป็นอาจจะคิดว่าเป็นอุ้ยลาบลอยมันไม่ลอยนะคะเขาโอนผิดยักยอกทรัพย์ได้นะคือปัญหาเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งอันนี้ก็โพสต์เป็นคลิปให้ดูในทิกตอกเขาชื่อคุณกายสุภกรไงน้องดุ้งเขาบอกว่าบัญชีธนาคารเขาเนี่ยถูกปัดเงินทุกสองนาทีตัดไป19ครั้งตัดจนหมดเกลี้ยงบัญชีเลยดีที่มีเงินอยู่ไม่เยอะมากแต่ตัดทุก2นาทีก็บอกว่าสดๆเลยครับใครโดนบ้างโดนตัดทุก2นาที19ครั้งคุณกายบอกว่าตอนสักประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงก็กำลังซื้อของปรากฏว่าเอ้ารู้สึกเงินมีอยู่ประมาณหลักร้อยทำไมมันเหลือ29บาทก็จะไปดูแอปตรวจสอบประวัติรายการพบว่าถูกหักไป500กว่าบาทภายในไม่กี่นาทีนะ19ครั้งที่ว่านี้นะก็มีเงินอยู่แค่500กว่าบาทมีเงินอยู่ 3,800 กว่าบาทเหลือเพียง19บาทเท่านั้นคราวนี้ก็โทรหาธนาคารดูธนาคารก็แนะนำว่าให้รีบอายัดบัญชีก็อายัดไปตามเจ้าหน้าที่แจ้งนะคะปรากฏว่าไปสมัครบัตรใหม่บัตร ATM บัตรเดบิตนี่นะคะก็นำเรื่องนี้ไปลงโซเชียลนะคะแล้วก็แท็กทางธนาคารไปด้วยแล้วมีโอกาสคุยกับธนาคารอีกครั้งหนึ่งธนาคารก็แจ้งว่าน่าจะเป็นสแกมเมอร์ที่รู้รหัสธนาคารเราแล้วมาเดาเลขบัตรถูกพอดีเป๊ะเลยเนี่ยค่ะแต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มี OTP ส่งมาที่มือถือเราใช่ไหมเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็บอกว่าวิธีการป้องกันเวลาธนาคารบอกว่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายออนไลน์หรือว่าใช้จ่ายในต่างประเทศต้นๆนะให้เข้าไปติดปุ่มการอนุญาตในแอปทุกครั้งด้วยค่ะนี่เราก็เพิ่งรู
1: ้
0: มันจะมีปุ่มอนุญาตหรือไม่อนุญาตอยู่ที่เรา นะคะปรากฏว่าของกายเนี่ยที่เขาโพสต์เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้ดูเขาบอกว่าปลายทางที่ถูกหักไปเนี่ยไปเข้าบัญชีบริษัทหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ที่ทำงานเกี่ยวกับ AI แล้วก็เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อะไรประมาณนี้ค่ะ

0: ทั้งที่บอกว่าเขาไม่เคยสมัครไม่เคยอะไรเลยนะแต่ว่าเออบัญชีมันถูกดูดไปอยู่ที่บริษัทนี้ได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: เออเนี่ยก็ระวังกัน
1: ครับผม
0: เออไม่เกิดปัญหาที่ว่านี
1: ้ครับครับ
0: มีเงินนิดหน่อยก็เช็คกันทุกเมื่อก่อนเนี่ยปีที่แล้วเราก็ยังระแวงนะเราเช็คกันทุกนาทีนะเผื่อไม่ได้ก็ดูแอปเงินยังอยู่ไหมเงินยังอยู่ไหมมาปีนี้เนี่ยพอเขาจับสแกมเมอร์อะไรได้นะก็รู้สึกเออก็คลายแต่ว่ายังไม่ได้หมดนะยังไม่หมดนะคะยังมีอยู
1: ่
0: ระวังกันหน่อย
1: นอนระวังสัปดาห์ที่แล้วตำรวจไซเบอร์เพิ่งเตือนพี่ว่ากลุ่มเป้าหมายของพวกบรรดา call center มิจฉาชีพตอนนี้เปลี่ยนจากวัยเกษียณนะเพราะว่าเขาอาจจะหลอกจนวัยเกษียณรู้หมดแล้วหรือยังไงไม่รู้นะหรือวัยเกษียณก็จะมีการส่งเตือนกันทุกเช้าเป็นแบบสวัสดีตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะเขาเปลี่ยนจากวัยเกษียณเป็นกลุ่มนักศึกษาตอนนี้วัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยจะโดนเยอะโดนหลอกเยอะเพราะว่ากลุ่มวัยเกษียณก็เตือนกันเนาะเพื่อนเตือนกันส่งไลน์ส่งอะไรเตือนกันแต่ว่านักศึกษาในบางทีไม่ค่อยดูข่าวนะพี่เขาก็เดี๋ยวนี้เขามีช่องทางของเขาอะนะ
0: ค่ะ
1: มีโซเชียลมีของเขาก็ไม่ค่อยได้ดูว่าอาจจะพลาดได้ก็ต้องระวัง
0: จริงเนาะเงินนิดเงินน้อยก็เป็นมีค่าเนาะสำหรับคนที่แบบไม่มีเลยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็มีเงินเข้ารอบสุดท้ายเหมือนกัน 1,000 บาท
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ไ
0: ทยช่วยไทยพลัสรอบสุดท้ายแล้วนะคะมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรอวันพรุ่งนี้หรือใครยังมีเงินอยู่ไหมไทยช่วยไทยพลัสยังมีอยู่ไหมคะ บางคนอะยังมีอยู่จริงนะวันนี้มีเยอะก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเดี๋ยวเขาจะลิฟแล้วนะคะ
1: วันนี้ต้องรีบใช้วัน
0: ใดใช้ได้เท่าเดิ
1: ม
0: รีบใช้ก็ไม่ได้ถ้าเหลือ500เนี่ยก็ไม่ได้เลยนะโดนตัดแล้วนะคะใช้ได้แค่นั้นแหละ200ต่อวัน
1: ครับผม
0: เนาะค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าโอ้โหคนไทยได้ดีใจมากสุดๆเลยเมื่อวานนี้น้องรุ่งทีมวอลเลย์บอลนะคะ
1: ครับครับครับครับ
0: เดี๋ยวมาข่าวกีฬากันด้วยนะคะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: Voyager.
1: ชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันจันทร์ที่37สิงหาคมเช้าวันนี้ก็สดชื่นแจ่มใสคนไทยมีอารมณ์ดีนะคะก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมง 5:00 ถึง 7:00 นเช้ากับน้องด้งนะคะมีคนแสดงความดีกับน้องด้งมาเยอะเลยนะคะในเพจนะกับนักข่าวอีกทีนึง
2: ครับผมนักข่าวน้ำดีพี่
1: ได้รับรางวัลนักข่าวน้ำดีนะคะก็เป็นเงินสดมีเงินสดด้วยใช่ไหม1 ล้านดอลลาร์เหรอคะ
2: โล่อย่างเดียวพี่มีแต่โล่อย่างเดียว
1: โอ้ยโอ้ยมีเงินสดด้วยดีเนาะเอาสักครึ่งล้านก็ได้ครึ่ง

0: โอ้ย
1: เป็น
0: ภาคภูมิใจแทน
1: กำลังใจที่เป็นกำลังใจของการทำงาน
0: เป็นกำลังใจในการทำงานนะคะนี่ก็เป็นนักข่าวจากสำนักข่าวไทยช่อง9สมทของเรานะคะ
1: ขอ
0: แสดงความยินดีกับน้องว่าคุณจามอนจิตสวัสดิ์เดี๋ยววันนี้จะโพสต์เป็นเกียรติเป็นศรีกับทางรายการด้วยนะคะและเรามีนักข่าวน้ำดีนะคะ
1: น้ำดีนักข่าวน้ำดีช่วยเหลือคนเหมือนเดิมพี่ถ้าเกิดว่าเวลามีเรื่องราวร้องทุกข์มาอะไรเงี้ยที่ช่องก็ให้ไปทำอยู่แล้วนะครับก
0: ็ใ
1: ครมีอะไรก็เหมือนเราคุยกันหน้าไมค์อย่างเงี้ยแหละเนาะก็อะไรที่เราจะช่วยได้เลยนะครับสื่อ
0: เรา
1: เป็นกระบอก
0: ได้นะคะเราทั้งวิทยุโทรทัศน์เราสังกัดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถึงกันนะคะ
1: ใช่
0: อันไหนที่จะเป็นช่องทางเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ยินดีนะแต่ว่าบางเรื่องมันก็เกินกำลังเราใช่ไหมเราก็ต้องส่งที่เหนือเราขึ้นไปว่าจะช่วยยังไงได้บ้างแบบเคสแบบนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะเวลาเจออะไรกันมาใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมเน
0: าะค่ะก่อนจะเรื่องวอลเลย์บอลขอเรื่องเนเน่ก่อนเลยแล้วก็เปิดเพลงนายแอดเมื่อสักครู่บอยเยโจยนะคะเพลงเพราะที่นายแอดร้องไว้ก็ประมาณแบบให้ตรงอ่ะชีวิตเกิดมาก็ประมาณนี้นะคะโอ้ก็น้องเนเน่เนี่ยหรือน้องแพลวขึ้นแท่นลูกสาวแห่งชาติไปเรียบร้อยนะคะเขาใช้คำนี้แล้วนะเนเน่ล็อกสตาร์สาวชาวไทยก็ใช้คำนี้แล้วค่ะน้องโด่ง
1: ล็อกสตาร์สาวชาวไทย
0: ล็อกสตาร์สาวชาวไทยเขาใช้คำนี้แล้วนะสำหรับเนเน่นะคะก็ล่าสุดนั้นนะแอดนะคะยืนยงโอภากุลก็โพสต์ว่าเนเน่ครับตอนนี้หนูอยู่ไหนอยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับลุงแอดตื้นหนูมากๆหนูเก่งจริงจ้ะและยังทำให้เด็กๆไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอดนะจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาขอพี่ยูกีต้ามาขอลายเซ็นลุงนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่แหละถ้าเป็นหลังเวทีของหนูลองนึกดูเอาละกันว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหนแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านะคะลุงแอดก็บอกว่าลุงแอดขอมอบเงินสดส่วนตัว1 ล้านบาทให้กับหนูเพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปพิพิธไทยมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราลุงขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆอีกดวงหนึ่งให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยเด้อรอบชิงเอาให้ร่อยจังหู้ไปเลยนะลูกนะรักนะจุ๊บๆนี่คือนะแอดโพสต์ค่ะมีจุ๊บๆด้วยนะแล้วก็ลงท้ายว่าให้ติดต่อรับเงิน1 ล้านกับลูกสาวนิชาโอภากุลได้เลยแล้วก็ให้เบอร์โทรมาเรียบร้อยล่าสุดเนเน่ตอบแล้วนะคะเนเน่บอกขอบคุณค่ะลุงแอดนะคะแล้วก็คุณพ่อก็แชร์บอกว่าขอบคุณครับพี่แอดน้ำใจที่เป็นแรงให้สู้แท็กแท็กลุงแอดหลังจากโพสต์ไปนั้นก็ทำเอาหลายคนรอลุ้นว่าจะได้เห็นโมเมนต์แบบเนเน่เข้ามาพบลุงแอดนะขึ้นแท่นรับรางวัลไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมาก
1: นะแล้วขอแบบรับรางวัลเสร็จก็เล่นกีตาร์ด้วยกันสักหน่อยนะร้องเพลงด้วยกันสักหน่อยนะ
0: ใช่ไหม
1: จริงครับ
0: ก็เดี๋ยวรอดูน่าจะมีโอกาสแหละแต่ว่าโอ้โหไปรอบเดือนหน้ากันยายนเนี่ยก็ไปทั้งบ้านเหมือนเดิมก็นั่งfirst class ได้เลยนะ1 ล้านเนี่ยพอไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เนาะนี่เป็น
1: ค่าเครื่องบินค่าใช้จ่าย
0: สมมติว่าแอร์ไทย
1: ตั๋วมันคนละ2ถ้าพวกนั่งบิสเนสหรือเฟิร์สมัน200,000กว่าเงี้ยนะ3คน
0: อุ๊ยมี3นะมีลูกมีคนเล็กด้วยมีเจ้าคนเล็กด้วยคนหนึ่ง
1: มันก็น่าจะน้อถ้าจะนั่งเลยก็น่าจะพอดีจะหมดพอดีนะ
0: ถ้าจะนั่งเลยใช่ไหมก็นั่งได้แหละเอาลุงแอร์ให้ละ1 ล้านนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
1: ยอดน้ำถือเลยนะโอ้โห
0: ยอดสุดยอดนะคะ
1: นะ1 ล้านเลยนะ
0: 1 ล้าน
1: ก็น้องกลับมาแล้วนี่พี่ใช่ไหมถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยที
0: ่กลับ
1: ไ
0: ปภูเก็ตนะ
1: คือวันศุกร์ตอนเนื่องวันเสาร์นั่นแหละนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเดี๋ยวป้ายน้อยกว่านายกนะนายกลงใต้ป้ายเขาบอกป้ายเยอะกว่า
0: จริงเหรอ
1: แวะมาแซวนิดนึงโอ้พี่ทุกหน่วยงานเลยอ่ะต ขึ้นป้าย

0: ขึ้นรูปไงจนนายกแกเขินนะเมื่อวานแกสายหน้าเลยนะแกบอกไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอก
1: อาจจะไม่ได้อาจจะแบบว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นใช่ไห
0: ม
1: แทนที่จะบอกว่าคนนี้กลายเป็นคนหมั่นไส้แกอีกถูกป่ะ
0: ใช่ก็โอ้โหก็รูปบางทีก็ขึ้นรูปเดียวบางที่ก็บางหน่วยก็ขึ้นรูปครม.บางหน่วยก็ขึ้นโอ้โหรูปนายกกับแกนนำพรรคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนรับประชุมครม.ที่หาดใหญ่ไงน
1: ้
0: องเนเน่ไปไม่ค่อยมีเลย
1: เอาแต่ดู
0: คนละฝั่งอ
1: ัน
0: นี้เขาลงภูเก็ตอันนี้เขาฝั่งสงขลาฝั่งกัน
1: ขนาดนายกแกหอมแก้มอ่ะลูกสาวอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหยังมีดราม่าเลยนั่นแหละตามสไตล์นั่นแหละเนาะมันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
0: ค่ะใช่
1: ทุกเอาจริงๆนะทุกสมัยอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นหรอก
0: ครับผม
1: นี่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเอามาดูเคล็ดลับความเคล็ดลับเขาเรียกว่าจะว่าความสาวก็เคล็ดลับความสุขเคล็ดลับสุขภาพดีแล้วกันนี่
1: ค่ะ
0: ของแม่โยทัศวรรณนะครับปีนี้แม่โยนี่75นั้นพี
1: ่โอ้
0: ยหลังๆก็จะเห็นนะแม่โยเห็น
1: กันเนี่ย
0: ดวงใจดวงตาพวกนี้นะ
1: ดวงดาว
0: ดวงดาวเนี่ยนะฮะมาทำโซเชียลทำอะไรกันกันนะยุคนี้ก็ต้องเล่นโซเชียลแล้วนะนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะในวัย75นะครับแม่โยทัศวรรณเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าอันดับแรกเนี่ยยังขับรถเองอยู่เลยนะ75ขับรถเองพี่สีนะครับ
1: ค่ะได้อยู่
0: ก็ยังได้อยู่นะก็เมื่อวานนี้มาออกรายการนะครับHow are you feeling นี่นะฮะชื่อรายการนะก็มองเรื่องความแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคุณผู้ฟังนี่นะครับลองฟังคนมุมมองเขาดูนะเขาบอกว่าความแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นสิทธิพิเศษของคนที่จะได้ใช้ชีวิตนะมาอย่างยาวนานคือเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมาหลาย10ปีแล้วนะครับเธอก็ยึดหลักไม่ปล่อยให้ความทุกข์มีอำนาจเหนือชีวิตนี่ประโยคนี้ดีนะไม่ปล่อยให้ความทุกข์มีอำนาจเหนือชีวิตนะครับสังขารเนี่ยแก่ได้นะแต่ใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องแก่ตามใช้ทุกวันให้มีคุณค่าที่สุดนะครับเธอก็มาเหมือนกับมาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนะฮะของเธอให้คนรุ่นนี่แหละรุ่นน้องๆเนี่ยแหละฟังใครที่เตรียมบางคนบอกพอเกษียณแล้วมันเหว่งๆนะมันเอ๊ะมัน
1: เหงา
0: ไม่ถูกมันจะไงอ่ะมันว่าจะ
1: มันจะเหงาม
0: ันเก็บเราจะพอไหมเราจะอะไรไหมหรือคนที่ระแวงคนที่กังวลนะเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเธอก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่านะครับน้องก็วางแผนชีวิตให้ดีนะเธอบอกว่าเธอไม่กลัวนะแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นอยู่แล้วจะกลัวไปทำไม มีทางเดียวในเมื่อเราหนีไม่พ้นก็คืออยู่กับมันอย่างมีคุณค่าที่สุดนะครับทำให้เราแข็งแรงนะอย่าไปฝืนธรรมชาติการฝืนธรรมชาติคือสัญญกรรมนั่นเองแค่ดูดีขึ้นประเดี๋ยวประดาวชุ่มชื่นหัวใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็อยู่ที่ข้างในอยู่ที่ข้างในนะครับเธอก็ฝากเหมือนเป็นคติไว้ให้กับคนรุ่นน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยนะโอ
1: ้ค่ะ
0: ได้นำไปใช้กันนะพี่นะครับ
1: ค่ะลุงวีเชียงรายบอกว่าขอเลขที่บัญชีมาน้องโบ้งจะโอนให้10บาท เป็นรางวัล
0: โอ้ยขอสักร้อยได้ไหมนะลำลุงลี
1: สิบบาท
0: ตอนนี้ต้องสักหลักร้อยแล้วสิบบาทนี่ทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะแต่คุณโยก็มาดูครอบครัวพี่กบประภัสราเตชะไพบูลย์พี่กบก็เป็นอดีตนักจัดรายการของขึ้นเรานะคะช่วงหลังงานจะเยอะแล้วก็ที่สำคัญนี่แหละค่ะต้องสละเวลาดูแลสามีดร.เอ๋พรเทพ
0: ครับ

0: เมื่อวานนี้ควงแขนกันมาพร้อมกับลูกสาวน้องเหนือไปงานประกาศรางวัลพัทยา International Film Fair 2026นะคะก็บอกว่าใช้ชีวิตมากับพี่เอพรเทพเนี่ย27ปีแล้วนะคะเล่าความยากลำบากเพราะว่าคุณพรเทพเนี่ยป่วยหนัก8เดือนประมาณติดเตียงเลยอ่ะน้องดงเออจะบอกว่านี่ใครก็ไม่รู้นะว่าผ่านมาได้ยังไงจะบอกว่าดูสิแป๊บเดียวทำงานกันมา27ปีแล้วนะคะเหมือนสายฟ้าแลบความรักไม่เก่าเลย27ปีมีแต่รักกันมากขึ้นเรียนรู้กันใช้ชีวิตไม่น้อยนะคะสำหรับ2คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมารู้จักกัน2เดือนแต่งงานเลยแล้วก็มีน้องเหนือชีวิตคู่ไม่มีอะไรตายตัวนี่อันนี้คุณกบให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเรียนรู้กันในทุกวันรู้จักรักรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็คุยกันครอบครัวมีแค่นี้จริงๆมันไม่มีอะไรอย่างอื่นมากพอวันหนึ่งมีคนที่สามมาในครอบครัวน้องเหนือก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าพูดเหมือนกับหนูมาแทรกแซงเป็นบุคคลที่สามนะคุณกบก็เลยแล้วบอกอาจจะเป็นอย่างนั้นในลูกแต่ไม่ใช่บุคคลที่สามคือลมหายใจของแม่กับป้าไงเหมือนมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ความรักก็ไม่ได้หายไปไหนกลับรักกันมากขึ้นนะคะก็มีกันสามคนก็บอกว่าช่วงที่คุณเอ๋ไม่สบายเนี่ยอยู่กับคุณเอ๋ที่โรงพยาบาลเหมือนที่บ้านเลยแล้วก็เหมือนประมาณว่าสิบตกอ่ะคุณเอ๋จะเดินได้ไหมอะไรพวกนี้นะคะต่อสู้กันมาจนปัจจุบันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็คุยกับลูกว่าต่อไปก็จะเหนื่อยกันอีกแบบนึงนะทำงานพอวันธรรมดาปุ๊บเนี่ยต้องมาเฝ้าป้าแทนแม่แม่ก็จะไปดูคอนเสิร์ตก็จะสลับอะไรกันอย่างนี้พอตอนเย็นน้องเหนือก็จะมานอนดูแลป้าแทนแม่แม่ก็ไปทำงานแล้วสลับกันไปก็กลายเป็นความสุขมันเป็นชีวิตจริงๆที่เหมือนได้เรียนรู้กันหมดเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ถามว่า27ปีหวานเหมือนเดิมไหมอันนี้คุณเอ๋บอกว่าเปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นความรักและเคารพแทนนี่คุณเอ๋เขาให้เกียรติคุณกบมากนะเขาบอกว่าคุณกบเป็นคนทุ่มเทให้กับครอบครัวผมไม่สบาย8เดือนนอนอยู่บนเตียงเขามาทุกวันแล้วก็ลุกไม่ได้แล้วก็มองลูกแล้วก็มองว่ารู้สึกครอบครัวอบอุ่นทั้งลูกทั้งแม่ก็มาดูแลมันผ่านพ้นไปได้แต่ว่าพออายุมากเนี่ยนะคะได้เห็นการพัฒนาของลูกแล้วก็ประสบความสำเร็จนะก็ฝากอันนี้พี่เอ๋ก็ไม่ลืมฝากค่ะให้สนับสนุนลูกหน่อยฝากให้ช่วยดูแลแทนเพราะว่าผมแก่แล้วนะคะก็เขาบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะ8เดือนน่ะเราไม่คิดว่าจะเจอด้วยแต่วันนึงมันเจอนะคะก็เดินไม่ได้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เคยเจอความทุกข์แบบนี้ยังไงที่จะผ่านไปให้ได้นะคะสุดท้ายผ่านไปได้ค่ะแล้วตอนนี้คุณเอก็กลับมาแข็งแรงนะคะไม่เคยรู้มาก่อนว่า8เดือนนะต้องนอนอยู่บนเตียงอ่ะ
1: ครับผม
0: นะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วเวลาไปไหนก็ไปพร้อมกันทั้งสามคน
1: ครับ
0: นี่ฮะลูกสาวก็มาทำงานแทนแม่ได้แล้วเนาะก็เป็น
1: โตแล้ว
0: ละครได้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: น้องเหนือเนี่ยตั้งเยอะจริงนะ
1: ครับผม
0: เป็นเด็กเป็นเรียนหนังสือจำได้ว่าพี่กบเพิ่งจะโพสตอบเข้าจุฬาได้เขาเรียนจบแล้วทำงานแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็บอกว่าภูมิใจกับลูกนะคะพี่กบก็มีลูกคนเดียวแต่คุณเอ๋เนี่ยคุณเอ๋นี่ก็มีลูกเป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้คนหนึ่งนะคะบอกก่อนเลยหลายคนจะลืมไปว่าคุณเอ๋พรเทพเนี่ยมีลูกเป็นรัฐมนตรีอยู่นะคุณเอกกนัทนะคะนั่นคือลูกชายได้แท้นะคะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: เหรอคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ยเหรอ
0: ใช่เป็นลูกชายแท้ๆคุณเอ๋นะกระทรวงเดี๋ยวคุณเอกนัทอยู่กระทรวงไหนตอนนี้พลังงานเนาะ
1: ครับ
0: นั่นแหละเอ้าเป็นลูกชายคุณพรเทพเตชะไพบูลย์นะคะ
1: อ๋อครับครับ
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: ก็ฝ่าวิกฤตอาการป่วยหนัก8เดือนมาได้นะคะก
1: ็
0: กลับมาแข็งแรงออกกำลังกายเนี่ยไปออกงานบันเทิงกับลูกได้แล้วคุณเอ๋ได้เป็นอดีต

0: รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ใช่ไหมสมัยนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แข็งแรงนะครับ
0: ค่ะ
1: มาที่วอลเลย์บอลสาวไทยกันบ้างเมื่อวานนี้โหแล้วมันเป็นเวลาพรามไทม์เวลาช่วงเย็นที่แบบอยู่กันได้ทุกบ้านนะเมื่อวานนี
0: ้หยุดเรียกว่าหยุดโลกได้เลยนะคะเมื่อวาน
1: เนาะ
0: อยู่หน้าจอ
1: พลิกกลับมา
0: เป้าเลยใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แซงเอาชนะจีนนะครับ3-2เซต
0: โอ้มันแค่เราชมเอาเซตแรกเรารู้สึกดีใจมากเราชนะก่อนเนาะพอเซตที่สองโอ้โหใจห่อเหี่ยวมากเลย
1: จีนมาแล้วจีนมาแล้ว
0: สลับกันจริง
1: เขาพอจีนเขา1-1ปุ๊บก็เขาขึ้น2-1เนี่ยเราเริ่มโอ้โหผมเอาละสงสัยจีนเขาแรงแล้วไงเขามาเขาแบบเซตแรกเขาอาจจะยังแบบว่าเจ้าภาพเกรงอะไรอย่างนี้อยู่ไง
0: ค่ะ
1: ที่ไหนได้นะเซต4เนี่ยเราตบเอากลับคืนมาได้นะฮะโอ้โหคือเรามีทั้งลูกสูตรมีทั้งลูกหลอกเนาะคือแบบเออเล่นเร็วสลับเล่นหลอกอ่ะนักตบสาวไทยเมื่อวานเนี้ยเข้าฝักหมดเลยนะฮะเข้าฝักหมดเลยจีนบล็อกไม่ทันอ่ะเออโดดหลอกคนแรกจีนขึ้นบล็อกแต่ได้เราตบคนสองนะฮะโอ้โหแถวลงแถวหลังมีหมดนะครับ
0: จีนนี่อันดับ10ของโลกนะคะไม่ธรรมดานะอันดับ7ของโลกนะจีนอะ
1: แล้วจีนนี่ยังไม่ได้ไปนะโอลิมปิกเนี่ย
0: ไม่ได้ไป
1: ยังนะเมื่อวานเนี่ยชิงตั๋วไปโอลิมปิกกันปรากฏว่าเราขโมยต
0: ั๋
1: ว
0: ไ
1: ปมันได้ก่อนนะ
0: เราได้ก่อนแล้วนะคะเราได้ไปแล้วนะโอลิมปิกตั้งปี2028นะคะ
1: คือตามหลักเกณฑ์เนี่ยจะมี3รายการนะครับให้ช่วงชิงนะครับนี่คือรายการแรกนะก็คือชิงแชมป์เอเชียแชมป์ของ5ทวีปเนี่ยจะได้ตั๋วไปอัตโนมัติโอลิมปิกเนี่ยเขาจะเอาแค่12ทีมนี่สินะฮะ
0: นั้นจบภาพบอลเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สภาพอเมริกาเนี่ยได้เป็น1ละนะครับนี้ก็เหลืออีก11ใบนะรอบนี้จะเป็นรอบชิงแชมป์ทวีปแต่ละทวีปเนี่ยเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยนะฮะแชมป์ของ5ทวีปนี้จะได้โควต้าคนละ1ใบนะครับไปเพิ่มในโอลิมปิกที่เหลือเดี๋ยวจะมีรายการ World Cup วอลเลย์บอล World Cup อันนั้นก
0: ็ไปสะสมคะแนน
1: เอา3อันดับใช่เอา3อันดับแล้วก็ที่เหลืออีกอันนึงก็World กลางปีที่อีกอันนึงเนี่ยก็จะเอา3อันดับที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปนะครับเข้าไปแทนเข้าไปโอลิมปิกนะฮะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงไทยเราพลาดรายการนี้นะไทยเราเนี่ยอันดับรู้สึกจะอันดับเท่าไหร่พี่10ตัวกว่าแล้วนะ
0: เราอ
1: ัน
0: ดับ17ของโลกจีนอันดับ7ค่ะ
1: 17เพราะฉะนั้นถ้า17ถ้าเราไม่ได้ไปรายการนี้เนี่ยอันนี้ต้องยอมรับตรงว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่า
0: โอกาสน้อยมาก
1: ใช่โอกาสอันดับที่อยู่เหนือเราแล้วเขาจะได้เป็น3อันดับแรกที่จะได้ไปเนี่ยเท่านั้นน่ะเขาน่าจะได้มากกว่าเรา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อวานเราเลยเห็นน้ำตาของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับพี่นะเพราะว่าผิดหวังกันมาหลายปีอ่ะกับการที่จะได้ไปลุยโอลิมปิกอ่ะแต่ครั้งนี้โอ้โหไปเล่นที่บ้านจีนด้วยแล้วก็เอาชนะจีนด้วยรอบก่อนก็ชนะญี่ปุ่นมาด้วยนะครับแล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้เนี่ยมันยิ่งใหญ
0: ่
1: ถือว่าเป็นแชมป์เอเชียครั้งที่4ของพวกเธอนะครับเป็นเก้าเอเชียครั้งที่สี่แล้วพี่
0: ค่ะเราเป็นแชมป์ครั้งที่สี
1: ่เมื่อวานก็ถือว่าเขาก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าแหมสู้เรามาแบบมาด้วยความหวังมาด้วยพลังจริงอ่ะ
0: ใช่ค่ะจัดเต็ม
1: ฟอร์มอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าจีนเขาแบบเขาอ่อนไม่ใช่นะเขาจัดเต็มมาเหมือนกันนะคะ
1: ใช่นี่ก็ชุดความหวังเขานะเพราะว่าเขาหวังจะไปโอลิมปิกจากรายการนี้เลยเหมือนกันนะเออแต่ยังต้องรอก่อน
0: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โควต้านี
1: ้ใช่ครับ
0: เราไม่เคยได
1: ้
0: เราไม่เคยได้กีฬาประเภทอื่นๆมาด้วยเคยได้เดี๋ยวนะไม่เคยมีไม่มี
1: หมายถึงว่าเราไม่เคยได้ไปวอลเลย์บอลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ไปได้เหรียญไหมไม่รู้ละนะครับอาจจะมีแต่มวยหรือเทควันโดที่ได้เหรียญนะแต่ว่าอย่างน้อยในวอลเลย์บอลเรานี่ก็ต้องไปสร้างสีสันแล้วก็พวกเธอก็ทำได้จริงๆนะพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เธอก็ทำได้จริงนะครับโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสนะครับที่อเมริกาปี2028ก็จะมีวอลเลย์บอล

0: อนให้เราคนไทยได้ดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาพี
1: ่
0: ให้ได้เชียร์กันนะครับก่อนได้รับเงินอัดฉีดเมื่อวานนี้รัฐบาลอัดฉีดให้11 ล้านบาทนะครับนี
1: ่โอ้โห
0: ฟ้าตั๋วยังไม่รวมกับภาคเอกชนที่ต้องให้การสนับสนุนอีกนะน้องนักกีฬาสาวไทยเขาบอกว่าเราเนี่ยเคยเฉียดที่สุดในการก้าวขาเข้าไปโอลิมปิกนะพี่ปีนั้นนะปีนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเจอกับเซอร์เบียตอนนั้นเนี่ยเราต้องยืมมือญี่ปุ่นนะคือถ้าญี่ปุ่นชนะเนี่ยเราได้ไปแน่ๆนะหรือถ้าเซอร์เบียชนะ3-0เซต3-1เซตเนี่ยเราได้ไปผลทางเดียวที่เราจะไม่ได้ไปคือเซอร์เบียชนะญี่ปุ่น3-2เซตปรากฏว่าเกมนั้นเนี่ยนะฮะน้ำตาร่วงเลยฮะคนไทยญี่ปุ่นอ่ะตอนนั้นเป็นข้อคอหาว่าญี่ปุ่นเหมือนแกล้งเราอ่ะคือมันจะออกทางไหนก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแพ้3-2แล้ววันนั้นญี่ปุ่นแพ้3-2เซตนะพี
1: ่
0: วันนั้นอ่ะแล้วเราไม่ได้ไปโอลิมปิกเพราะว่าผลทางเดียวคืออย่า3-2เซตแล้วมันออก3-2เซตจริง
1: ๆเป๊ะเลย
0: แต่มันก็เกิดขึ้นได้แหละเพียงแต่ว่าวันนั้นในคนไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบ
1: คนญี่ปุ่นแกง
0: ญี่ปุ่นอะไรอ่ะคุณจะชนะไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวหรือจะแพ้ก็อย่าแบบอย่า3-2ได้ไหม
1: จะทำแบบนี
0: ้ตอนนั้นก็เราก็โอกาสใกล้เคียงที่สุดแต่ตอนนั้นเราต้องอย่างที่บอกเราต้องไปยืมมือยืมจมูกคนอื่นดมเนาะว่าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเธอไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยแล้วครับพี่
1: ค่ะเราจะไม่ญี่ปุ่นไม่ได
0: ้ใช
1: ่แล้วมาชนะจีนเมื่อวานนี้นะคะ
0: ก็หลังจบการแข่งขันนะฮะน้องชมพู่พรพันธ์นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เธอได้ MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ตอนแรกเธอก็สปีกอังกฤษพูดอังกฤษอยู่นะแล้วก็พอพูดไปพูดมาก็ด้วยความดีใจอ่ะเธอก็หันมาบอกกล้องอ่ะพวกเธอได้ไปโอลิมปิกแล้วนะฉันทำได้พวกฉันทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแบบพูดเป็นภาษาไทยออกกล้องมาเลยนะฮะก็น่ารักดีมันเป็นเรียลดีมันคือความแบบความในใจของพวกเธอที่แบบว่า
1: ใช่ไหม
0: นะ
1: โอ้โห
0: ครั้งหนึ่ง
1: เลยนะคะ
0: ทุกคนจะอยากไป
1: ดีใจมากใช่
0: ครับผม
1: ก็ในเพจทางการของโอลิมปิกนะคะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วนะคะว่าท
0: ี
1: มชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028นี่ค่ะโอลิมปิกนะคะที่เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนี่ก็บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะคะที่แคนาดาเนาะโอลิมปิกปี2028นี่มันขึ้นประเทศแคนาดา
0: เหรอพี่เหรอเห็นเขาบอก LA หรือเปล่าพี่ LA
1: ทำไมเดี๋ยวมันทำท่าแคนาดาขึ้นในเพจของโอลิมปิกแคนาดาล่ะแสดงว่าแข่งสองประเทศหรอ
0: no.
1: ใช่ค่ะในรู้ว่าเป็นทีมชาติแคนาดาเข้ามาแสดงความยินดีไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแคนาดาอ๋อขอโทษแคนาดาด้วยที่เข้านะคะ
0: อ๋อแคนาดาก็ได้เข้าแล้วใช่ไหม
1: น
0: ี่
1: ค่ะใช่
0: ครับผม
1: โอเคทางการของโอลิมปิกโพสต์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่แปลกหน้านักกีฬานี่โอ้โหแต่ละคนนะคะหน้าสดทุกคนแต่สวยหน้าใสติ้งเลยอ่ะ
0: ยิ้มแก้มปริ
1: ทัดดาวเนี่ยโอ้สวยมากเลยเนาะนักกีฬาไทยนักกีฬาสาวไทยน้องแนนทัดดาวน้องออมสินศศิภาพรก็บอกว่าโอ้สองคนนี้มีส่วนมากเลยเนาะที่พาทีมเมื่อวานนี้นะคะแล้วปล่อยวลีเด็ดว่าหนูจะอยู่ถ้าดาบอกว่าสุดยอดเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากจะบอกว่าทุกคนในทีมสุดยอดมากใส่กันสุดพลังนะคะเธอบอกว่าอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะหมดแต่ก็พยายามสู้เพื่อประเทศเราสู้เพื่อโอลิมปิกให้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆเลยนะคะคือห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาอดทนเพื่อจะมาเล่นเมื่อวานนี้ที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และสามารถทำได้แล้วส่วนออมสินศศิภาพรจันทวิสุทธ์บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นนะคิดแต่ว่าขอชนะอย่างเดียวเลย

0: ไปให้ได้ต้องไปให้ได้ทุกฝ่ายช่วยกันวันนี้ยังอยู่นะคะหนูจะอยู่แล้วก็ทำได้แล้วเราจะไปโอลิมปิกด้วยกันเรียบร้อยค่ะ
1: ครับผมมีดาราอย่างคุณรัศมีแขนี่เขาก็ชื่นชอบวอลเลย์บอลมากมากเนาะ
0: อ๋อใช่เขาก็เล่นวอลเลย์บอลเก่งนะรัศมีแข
1: เล่นวอลเลย์บอลใช่ไหมก็ล่าสุดเนี่ย
0: ใช่เขาตบเก่งมากค่ะ
1: เธอไปบนให้ด้วยนะเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบอะ
0: โอ
1: ้เธออย่าบนเธอบนว่าเดี๋ยวจะวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบถ้าเกิดว่าได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยได้จริงๆเดี๋ยวรัศมีแขบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับไปแก้บนแน่นอน
0: โอ้ยค่ะ
1: เธอนี
0: ่เออ
1: ชื่นชอบ
0: ร้อยรอบเลยเหรอรวดเดียวเลยใช่ไหมโอ้โห
1: แต่
0: ไม่เป็นไรเขาแข็งแรงคนเนี้ยแข็งแรงนะเซมีแขโอ้สุดยอดจริงๆนะคะ
1: บนเขาบอกรอบนึงอ่ะ2กิโลก็เท่ากับวิ่ง200กิโลเมตรเธอบอกว่าแต่เดี๋ยวเธอจะขอแบ่งนะ
0: ต้องแบ่งแหละเออมันไม่ทีเดียวไม่ได้แบ่งต้องแบ่ง
1: เออเดี๋ยวจะแบ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนในการวิ่งครั้งนี้
0: วันละ 2-3 รอบอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเออ
1: ใช
0: ่ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าหรอกเออร้อยรอบเลยเหรอเออ
1: ร้อยรอบ
0: โอ้โห
1: แล้วมีแค่บอกว่าเนี่ยลูกจะทำตามสัญญาครับที่ลูกพูดไว้อย่างแน่นอนนะนะครับนี
0: ่ฝันเป็นจริงแล้วนะคะส่วนโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะใบหน้าก็ยิ้มแย้มมีความสุขมากสุดยอดมากเขาบอกว่านี่เป็นความฝันเลยนะคะการไปโอลิมปิกแล้วก็โค้ชออสยอมรับว่าผมมีความสุขมากสั้นๆเลยเมื่อวานนี้ฝันเป็นจริงน้ำตาคลอเลยนะโค้ชออสอ่ะ
1: เหมือนฟุตมันเทียบเท่าแบบฟุตบอลกันพาทีมไปฟุตบอลโลกอะพี่เนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้วอลเลย์บอลไปโอลิมปิกไงคือแบบต้องฝ่าด่านนะเป็น1ใน12ทีมเท่านั้นนะ
0: ใช่คือจริงๆแล้วไปแชมป์โลกไปอะไรมาแล้วนะมันไม่เท่ากับว่าต้องได้ไปโอลิมปิกนั้นโลกนะ
1: ใช่พี
0: ่เออทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยจริงๆก็ไปแชมป์โลกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ไปแข่งมาแล้วเออหลายหนด้วยแต่ว่าโอลิมปิกยังไม่เคยไงได้ไปแล้วจริงๆได้ไปแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องมีรายการแข่งแล้วก็ต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยนะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็
1: ยินดีด้วย
0: ประมาณนี้ยินดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเรื่องของป้ายต้อนรับสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่น้องโด่งพูดถึงนะคะก็นายกไปอุดรนะแล้วก็ไปถึงผู้สื่อข่าวที่นั่นก็สัมภาษณ์ว่ากรณีที่ เพจของกรมประชาสัมพันธ์สวท.สงขลาโพสต์ภาพเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรเยือนสงขลาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดทำป้ายแล้วมองว่าดูแล้วมันนี่ก็ใช้คำนี้เลยนะเป็นการผ่านภาษีประชาชนหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าเหรอแล้วก็สายหน้าก่อนบอกว่าไม่เคยอยู่ในความประสงค์ของผมเลยจริงๆไม่ควรทำค่ะน้องดงนายกพูดอย่างนี้เลยนะไอ้เรื่องป้ายนี่นะเอาถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นเออถ้าไม่ควรทำนายกก็ต้องกำชับเรื่องการต้อนรับว่าอย่าให้เอกเลิกต้องกำชับหรือเปล่านายกบอกว่ากำชับตลอดเนี่ยอย่างเมื่อวานเดินทางไปอุดรมาคนเดียวการทำไปมันไม่ได้ใจอะไรหรอกรวมถึงอาจจะถูกตำหนิได้ซ้ำไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อพ้นแล้วก็จะเอาไปทำถุงขายหรือกลายเป็นพรมเช็ดเท้าแบบนั้นยุ่งใจหงเลยเรื่องนี้ไม่ควรทำหน้าแบบนี้ตอนนี้เดินไปไหนใครก็รู้จักหมดถามว่าเอ้าจังหวัดอื่นแล้วจังหวัดอื่นแล้วไม่ควรทำลักษณะนี้ใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าไม่มีนโยบายเหมือนเลยแบบนี้แหละไม่มีนโยบายเข้าใจแหละว่ามีความปรารถนาดีแต่ไม่ต้องดีกว่าอย่าไปทำเลยเรื่องนี้มองได้หลายฝ่ายถ้าผมไปห้ามเขาก็จะบอกว่าเอามาห้ามทำไมธุรกิจจะได้เดินต่อไป

0: ได้เพราะส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้ใช้งบแผ่นดินแต่ทำจากใจตัวเองยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความคิดมีความต้องการที่จะทำแบบนั้นเลย
1: มันไม่ทำนะพ
0: ี
1: ่มันไม่ทำนะพี่เขาติดกันแทบจะหลายหน่วยหลายที่เลยอะ
0: ใช่ก็เอาเป็นว่าถ้านายกไม่ต้องการก็ไม่ต้องเยอะนะจังหวัดไหนก็ตามเนาะ
1: เออถ้าอย่างนี้วันนี้จะเห็นภาพการเอาออกไหมเดี๋ยวนักข่าวคงไปสำรวจนะพี่นะสถานที่ที่เคยแบบว่าติดไปแล้วขึ้นป้ายไปแล้วอ่ะ
0: เออ
1: จะเอาออกไหมไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสิก็ติดแล้วไม่เอาออกหรอกคิดว่านะมันผ่านแล้วผ่านเลยแต่ว่าจังหวัดต่อไปนายกก็พูดแล้วไงบอกว่าก็ไม่จำเป็นไม่ต้อง
1: เออ
0: ไม่ต้องเลย
1: เพราะท่านจะลงไปแค่นี้แหละวันนี้กับวันพรุ่งนี้อ่ะเนาะ
0: ใช่นะคะก็จุดประสงค์ครม.สัญจรที่สงขลาก็คือว่าจะไปเรื่องของพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลาอีก4อำเภอนะก็จะไปสรุปผลและดำความคิดเห็นแล้วก็พิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของนี่แหละการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะก็จะมีไปประมาณ171คนนะคะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในพื้นที่จะมาตามภารกิจ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนานะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงและภัยพิบัติค่ะความมั่นคงน่าห่วงที่สุดเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะว่ายังมีเขาเรียกอะไรเหตุการณ์เนาะ
1: ครับ
0: นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะสรุปกันยังไงนี่เป็นวาระสำคัญแหละนะคะพร
1: ุ่
0: งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เนาะ
1: พรุ่งนี้พี่แล้วก็เรื่องของการเยียวยาหรือว่าการวางแผนรับมือน้ำด้วยนะหาดใหญ่ด้วยนะพี่นะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ไปถึงนั่นแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องว่ากันนะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะ
0: ค่ะ
1: เงินช่วยเหลือถึงหรือยังเงินงบป้องกันขุดลอกคลองรอหนึ่งทำอะไรยังไงที่แล้วว่าจะทำอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะเออไปถึงไหนแล้ว
0: เอาจริงๆนะชาวหัดใหญ่ก็ใจตื้นๆต่ำๆนะ
1: ครับผม
0: มันจะมาหรือเปล่าบางบ้านยังไม่ฟื้นเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เออฟังไม่ฟื้นเลยนะคะ
1: โอ้เนาะรอ
0: ติดตามนะคะ
1: คร
0: ับ ไปฟังเพลงจะเป็นหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ขอบคุณสปอนเซอร์ไปยังครับพี่สีครับ
0: เอาลืมเอาขอบคุณ
1: มาเดี๋ยวผมขอสักนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่บริษัทอีกไปนะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: โอ้โหเกือบลืมไปละค่ะไปเพลงสดกันนะคะแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: Nufa วิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa วิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
4: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะ1นาทีน้องโด่ง
4: ครับทิ้งท้ายฟ้าฝนแล้วกันครับพี่เวลาจำกัดก็วันนี้มี6จังหวัดที่กรมอุตุประกาศออกมาชัดๆว่าจะเจอฝนตกหนักมากนะครับก็มีตากแม่ฮ่องสอนนะครับอีสานเนี่ยจะมีบึงกาฬกับนครพนมนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกในจันทบุรีกับตราดนี่คือ6จังหวัดที่บอกหนักมากเลยนะพี่หนักมากแล้วก็

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงตรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN วันนี้วันจันทร์